0: ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่งโดยกำหนดให้เป็นนโยบายสำคัญเพื่อดูแลความปลอดภัยของนักเรียนครูบุคลากรผู้ปกครองและผู้มาติดต่อรวมถึงการเตรียมพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินอย่างเป็นระบบตลอดจนเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุฉุกเฉินด้วยการจัดทำแผนหนีซ่อนสู้ซ้อมแผนเผชิญเหตุทุกภาคเรียนหรืออย่างน้อยทุก6เดือนโดยกำชับให้ทุกโรงเรียนดำเนินการอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดคณะกรรมการร่วมตรวจสอบอย่างน้อยปีละ4ครั้งเพื่อให้ความคุ้มครองสูงสุดแก่ทุกคนชวิสาประทุมมารายงาน
1: หลายหน่วยงานบูรณาการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนืออย่างใกล้ชิดเน้นการป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและเสี่ยงฝนตกหนักมากในช่วง2วันนี
2: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการติดตามและเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือว่ารัฐบาลได้เตรียมมาตรการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกองทัพและกรมชลประทานบูรณาการทำงานและประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นทางผ่านของน้ำพร้อมเร่งดำเนินมาตรการเพื่อลดความรุนแรงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนซึ่งการเตรียมความพร้อมจะดำเนินการอย่างครอบคลุมทั้งก่อนเกิดสถานการณ์และระหว่างเกิดอุทกภัย
3: เตรียมการอย่างเต็มที่เลยนะครับส่วนที่เราป้องกันได้ก็ดำเนินการป้องกันผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทางกรมปภแล้วก็ทางฝ่ายกองทัพร่วมมือกันตลอดกรมโยธาธิการด้วยในส่วนจังหวัดที่มันเป็นทางฝ่ายของนั้นเร่งในเรื่องของการลดความรุนแรงของสถานการณ์แล้วก็เรื่องของการเตรียมการช่วยเหลือให้ครบไม่ใช่ว่าเกิดเรื่องขึ้นมาก่อนแล้วค่อยไปหาวิธีทางหาผลทางช่วยเหลือนะครับ
2: ร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคเหนือได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับรูปแบบการทำงานเข้าสู่การบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนขั้นสุดให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยให้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ย่อยและสแตนด์บายทั้งกำลังคนเครื่องจักรและรถสูบน้ำพร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งกำชับเรื่องการประเมินความเสี่ยงหากพบว่ามีความเสี่ยงภัยสูงให้จังหวัดพิจารณาใช้เงินทดรองราชการกรณีฉุกเฉินได้ทันทีเพื่อบรรเทาความเสียหายล่วงหน้าโดยให้เน้นช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกหากสถานการณ์รุนแรงจนต้องมีการอพยพด้านนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าจากการติดตามและประเมินสภาพอากาศในระยะนี้ถึงวันพรุ่งนี้พบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและเสี่ยงฝนตกหนักมากเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและสปป.ลาวประกอบกับมรสุมภาคตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากกว่า90มิลลิเมตรได้แก่จังหวัดบึงกาฬอุบลราชธานีนครพนมขณะเดียวกันมีปริมาณฝนตกหนักสะสมในเมียนมาและสปป.ลาวยังส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องสทนช.ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยจึงประสานประเทศสมาชิกคณะกรรมการแม่น้ำโขงหรือ MRC และสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงติดตามข้อมูลปริมาณน้ำไหลเข้าระดับน้ำและแผนการระบายน้ำของเขื่อนในลุ่มน้ำโขงไว้ล่วงหน้าอย่างใกล้ชิดซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคาดการณ์สถานการณ์น้ำและแจ้งเตือนภัยประชาชนได้ทันท่วงทีศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
4: โครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะช่วยลดต้นทุนการเงินประชาชนฐานรากและป้องกันการพึ่งพาหนี้นอกระบบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีเป้าหมายสำคัญในการลดต้นทุนทางการเงินให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านซึ่งเป็นประชาชนฐานรากของประเทศ ดยรัฐบาลจะสนับสนุนผ่านสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองหรือสทบ.โดยให้กองทุนหมู่บ้านแต่ละแห่งพิจารณาโครงการและความต้องการกู้เงินของประชาชนในพื้นที่เป็นรายกรณีเมื่อกองทุนเห็นชอบเงินกู้แล้วรัฐบาลจะนำงบประมาณ 4,500 ล้านบาทมาสมทบภาระดอกเบี้ยในลักษณะคนละครึ่งเพื่อช่วยลดต้นทุนทางการเงินให้แก่ประชาชนการลดภาระดอกเบี้ยจะช่วยให้ประชาชนมีต้นทุนในการประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจลดลงส่งผลให้มีโอกาสสร้างกำไรและเพิ่มรายได้มากขึ้นขณะเดียวกันยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบนอกจากนี้สทบ.ยังอยู่ระหว่างการเชื่อมโยงความร่วมมือกับบริษัทประกันภัยเพื่อพิจารณารูปแบบการรับประกันความเสี่ยงหรือประกันหนี้ในระดับหนึ่งซึ่งจะช่วยเสริมความมั่นคงให้แก่ระบบสินเชื่อของกองทุนหมู่บ้านและเพิ่มเสถียรภาพทางการเงินของประชาชนในระดับฐานราก
3: เราก็จะใช้หลักในการที่จะให้กองทุนหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้านเนี่ยได้พิจารณาสินเชื่อหรือเงินกู้ที่พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านเนี่ยต้องการจะมาขอกู้แล้วเราก็จะพิจารณาเป็นรายๆไปรัฐบาลก็อนุมัติงบอยู่ประมาณ 4,500 ล้านบาทเพื่อนำไปสมทบเป็นดอกเบี้ยคนละครึ่งก็ทำให้ต้นทุนของพี่น้องประชาชนที่จะไปทำธุรกิจธุรกรรมต่างๆในขนาดของเขาเนี่ยลดลงมาทำให้สร้างผลกำไรได้เพิ่มมากขึ้น
1: คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนจัดตั้งคณะทำงาน4ด้านเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้าและบริการอย่างเป็นรูปธรรมนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ารัฐบาลเตรียมเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจในส่วนของการค้าและบริการอย่างเป็นรูปธรรมโดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนมีมติจัดตั้งคณะทำงาน4คณะเพื่อขับเคลื่อนภารกิจให้ครอบคลุมและไม่ซ้ำซ้อนได้แก่คณะทำงานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และผู้มาเยือนที่มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวและปลดล็อกข้อจำกัดคณะทำงานด้านสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหารเน้นผลักดันเกษตรมูลค่าสูงและเชื่อมโยงช่องทางจำหน่ายคณะทำงานด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SMEเพื่อยกระดับขีดความสามารถของรายย่อยที่เป็นฟันเฟืองหลักของประเทศและคณะทำงานด้านการค้าต่างประเทศมุ่งสร้างสมดุลนำเข้าส่งออกและขยายตลาดใหม่เพื่อรับมือความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งนี้การทำงานได้กำหนดกรอบเวลาชัดเจนโดยเน้นสร้างผลลัพธ์ระยะสั้นภายใน 6-12 เดือนแรกด้วยการเร่งแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการโดยไม่ต้องรองบประมาณควบคู่กับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างระยะยาว 2-4 ปี
4: กระทรวงมหาดไทยพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการแก้ไขคะแนนหรือการทุจริตในการสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าผู้ที่เข้าสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยความสุจริตสมควรได้รับสิทธิ์อย่างเป็นธรรมทุกหน่วยงานได้ร่วมกันทำงานอย่างหนักและจริงจังจนสามารถดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลให้การประกาศผลสอบเป็นไปด้วยความยุติธรรมพร้อมย้ำว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการแก้ไขคะแนนหรือการทุจริตในการสอบจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือยกเว้นให้แก่ผู้ใดขณะที่นายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบขยายผลไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดโดยรัฐบาลจะบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานด้านความมั่นคงและปปท.เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายและการป้องกันปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเกิดผลเป็นรูปธรรม
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดตราดที่หมู่7บ้านวังตาสังตำบลคลองใหญ่อำเภอแหลมงอบจังหวัดจันทบุรีที่หมู่6บ้านแพร่งหน้าผาบนตำบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่จังหวัดน่านที่หมู่12บ้านน้ำรีพัฒนาตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: รัฐบาลเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งโซลาร์ลูฟท็อปและอุปกรณ์มาตรฐานทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569เพื่อยกระดับมาตรฐานการติดตั้งและความปลอดภัยของประชาชนรองรับแผนส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์ลูฟท็อป 500,000 ครัวเรือนในระยะแรกช่วยลดค่าไฟฟ้าเพิ่มการใช้งานของพลังงานสะอาดและเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศโดยผู้ประกอบการและอุปกรณ์ต้องผ่านมาตรฐานที่การไฟฟ้ากำหนดก่อนให้บริการแก่ประชาชนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: หูนทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ทางตะวันตกของโคลอมเบียเมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นโดยจุดศูนย์กลางอยู่ใกล้กับเมืองซานโฮเซเดนปาลมาในจังหวัดโชโกบริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกและอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ107กิโลเมตรส่งผลให้อาคารหลายแห่งพังถล่มจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย111รายและได้รับบาดเจ็บอีก87รายขณะเดียวกันยังมีประชาชนบางส่วนติดอยู่ใต้ซากอาคารด้านประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปริเอล่าของโคลอมเบียประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศพร้อมระดมเจ้าหน้าที่และทรัพยากรที่มีเพื่อค้นหาและช่วยผู้ประสบภัยขณะที่ท่าอากาศยานหลายแห่งทางตะวันตกของโคลอมเบียระงับการให้บริการเที่ยวบินเป็นการชั่วคราวเพื่อตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐานของท่าอากาศยาน
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐจะเรียกร้องค่าชดเชยจากอิหร่านและได้สั่งการให้ผู้แทนสหรัฐนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การเจรจากับอิหร่านในอนาคตหลังอิหร่านเรียกร้องให้สหรัฐจ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากสงครามที่ดำเนินมานาน5เดือนประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านควรรับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นในเลบานอนซีเรียเยเมนและฉนวนกาซาก่อนหน้านี้นายโมฮัมหมัดบาเกอร์โซกาดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านระบุว่าอิหร่านจะยังไม่เปิดช่องแคบฮอร์มุซจนกว่าสหรัฐจะยุติสงครามกับอิหร่านและกลุ่มติดอาวุธพันธมิตรของอิหร่านเป็นการถาวรยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลและมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านรวมถึงจ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากสงคราม
4: ทำเนียบข่าวของสหรัฐประกาศขยายระยะเวลาผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมายโจรออกไปอีก90วันโดยเปิดทางให้เรือต่างชาติสามารถขนส่งน้ำมันและสินค้าด้านพลังงานระหว่างท่าเรือภายในสหรัฐเพื่อให้กองทัพสหรัฐและอุตสาหกรรมสำคัญสามารถเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นได้อย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลสหรัฐเริ่มผ่อนผันมาตรการดังกล่าวตั้งแต่เดือนมีนาคมท่ามกลางสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อการขนส่งพลังงานและราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นทั้งนี้กฎหมายโจรบังคับใช้มาตั้งแต่ปี2463กำหนดให้การขนส่งสินค้าทางน้ำระหว่างท่าเรือภายในสหรัฐต้องใช้เรือที่สร้างและจดทะเบียนภายในสหรัฐเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการต่อเรือในประเทศ
1: กระทรวงมหาดไทยของออสเตรียเปิดเผยว่าทางการออสเตรียปราบปรามขบวนการลักลอบขนส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์จากบริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเวียนนาไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้องกับรอสเทคกลุ่มรัฐวิสาหกิจด้านเทคโนโลยีและการทหารของรัสเซียเพื่อนำไปใช้ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์รวมถึงเครื่องยนต์สำหรับขีปนาวุธร่อนและเครื่องบินขับไล่ซึ่งถือเป็นการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรป ดยบริษัทดังกล่าวปลอมแปลงเอกสารเกี่ยวกับปลายทางของสินค้าและอำพรางเส้นทางการขนส่งผ่านเครือข่ายบริษัทบังหน้าในหลายประเทศผลการสอบสวนยังพบว่านับตั้งแต่ปี2565มีการขนส่งสินค้าไปยังผู้ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ของรัสเซียมูลค่ากว่า3ล้านยูโรขณะที่ผู้บริหารบริษัทชาวเบลารุสวัย28ปีถูกจับกุมเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและยังคงถูกควบคุมตัวระหว่างการสอบสวนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันผู้เฮบอลยูโรเปียน2026ที่แกรนด์โฮเทลเคลเซ่เมืองเคลเซ่ประเทศโปแลนด์ในประเภทบุคคลหญิงแอมนครปฐมวรัฒนันท์สุกริธเนศดีกรีแชมป์โลกเมื่อปี2024ออกคิวได้อย่างแม่นยำแทงเอาชนะแมรี่ทันบอทจากสหราชอาณาจักร6-3แรกคว้าแชมป์ไปครองและเป็นแชมป์รายการนี้สมัยที่2ต่อจากปี2024รับเงินรางวัล 100,000 เหรียญสหรัฐประมาณ 340,000 บาทฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอนัดที่2ในกลุ่ม Cโรงเรียนอบจ.ชัยนาทจะชนะกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย1-0ส่งผลให้อบจ.ชัยนาทมี4คะแนนขึ้นไปเป็นจ่าฝูงส่วนกรุงเทพคริสเตียนมี1คะแนนต้องลุ้นเข้ารอบในนัดสุดท้ายขณะที่โรงเรียนมัธยมตากสินระยองเสมอกับแชมป์เก่าอัสสัมชัญ2-2เป็นการเป็นทีมละ1คะแนนด้วยอัสสัมชัญและมัธยมตากสินระยองมี2คะแนนเท่ากันด้านกลุ่มดีราชวินิตบางแก้วเสมอสวนป่าเขาชะอาง2-2และโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นพ่ายให้กับสวนกุหลาบวิทยาลัย0-2สวนกุหลาบมี6คะแนนเต็มขึ้นไปอยู่อันดับ1ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนาม BGTC 3จังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมพร้อมลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบรองชนะเลิศเกมแรกที่จะพบกับทีมชาติสิงคโปร์วรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญกองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมกับสิงคโปร์แตกต่างจากที่เจอกันมาก่อนหน้านี้เพราะไทยต้องไปเยือนอย่างไรก็ตามถ้าไปเยือนแล้วเอาชนะได้กลับมาเล่นในบ้านก็จะง่ายขึ้นทั้งนี้ทีมชาติไทยจะไปเยือนสิงคโปร์ที่จารันเบซาสเตเดียมวันที่15สิงหาคมเวลา20นาฬิกาเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนาม2ที่ ALFX Impact Tennis and Sport Center รอบแบ่งกลุ่มวันแรกหญิงเดี่ยวกลุ่ม B ในแมตช์แรกสุกริตตาสุกแก้วซึ่งได้ไวการ์ดหรือสิทธิพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโค่นมือวางอันดับ2ของรายการอันซุนมินจากเกาหลีใต้6-3ทั้ง2เซตส่วนแมตช์ที่2สุกริตตาจะพบกับมานิอองนาโอที่แมตช์แรกแพ้เอวิซาเวต้าเรียบูคิน่า6-3 2-6และซุปเปอร์ไทเบรก8-10ด้านชายเดี่ยวกลุ่ม C ไตรศรีเสนดาวรุ่งไทยเอาชนะโคตะอิโอโดเอะจากญี่ปุ่น6-0ทั้ง2เซตโดยแมตช์ที่2จะพบกับอาฮานโซนี่จากออสเตรเลียศึกจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก MotoGP 2026สนาม12รายการบริติชกลางปีที่ Silverstone Circuit สหราชอาณาจักรในรอบเมนเรสรุ่น Moto3 World Championship ไมค์คิวเกียรติศักดิ์สิงหพงศ์นักบิดดาวรุ่งชาวไทยได้รับโอกาสจาก Honda Team Asia ลงแข่งขันแทนเซนมิตานินักบิดชาวญี่ปุ่นที่มีอาการบาดเจ็บซึ่งนักบิดไทยเจ้าของรถแข่งหมายเลข85ออกตัวจากกริด22บิดเข้าป้ายในอันดับ15ด้วยเวลารวม33นาที 20.601 วินาทีตามหลังผู้ชนะ 35.339 วินาทีทั้งนี้สนามถัดไปรายการอารากอนกลางปีที่มอเตอร์แลนด์อารากอนประเทศสเปนแข่งขันระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคมนี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70

0: ังและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.48 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:39 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 94 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นาที
1: 1นาทีกับกปท.ไฟหน้ารถไฟท้ายหรือไฟเบรกที่ชำรุดอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุโดยไม่คาดคิดการตรวจสอบระบบไฟรถอย่างสม่ำเสมอช่วยเพิ่มความปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนนคนอื่นพร้อมฝึกทำข้อสอบใบขับขี่หมวดการบำรุงรักษารถเพื่อเพิ่มความเข้าใจในการดูแลรถอย่างถูกต้องดังนั้นการเช็คไฟรถก่อนขับจึงมีความจำเป็นไฟหน้ารถต้องส่องสว่างได้ดีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสัญญาณไฟเลี้ยวใช้งานได้ปกติทั้งซ้ายและขวาไฟท้ายและไฟเบรกตรวจสอบโดยการหันท้ายรถเข้ากับกำแพงแล้วกดเบรกเพื่อเช็คไฟหรือให้ผู้ช่วยอีกหนึ่งคนช่วยเช็คไฟท้ายให้ทั้งนี้ไฟรถทุกประเภทมีความจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะขับขี่ในเวลากลางคืนเพื่อป้องกันภัยทั้งต่อตนเองและผู้ร่วมทางค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าโสมตอนที่หนึ่งโสมเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าโสมะในภาษาสันสกฤตโสมเป็นชื่อไม้เถาต้นและใบมีสรรพคุณทางยาต่อมาคนไทยนำคำว่าโสมมาเรียกไม้อีกพันหนึ่งซึ่งมีสรรพคุณทางยามีมากในจีนและเกาหลีโสมจีนหรือโสมเกาหลีเป็นพืชล้มลุกซึ่งมีอายุยืนยาวหลายปีลักษณะเด่นคือมีรากอวบบางต้นรากมีรูปร่างคล้ายคนใบเป็นแฉกเหมือนมือที่กางนิ้วออกบางทีเรียกโสมคนคนจีนเกาหลีรวมทั้งชาวกรีกเชื่อว่ารากโสมใช้เป็นยาที่มีสรรพคุณครอบจักรวาลที่สำคัญคือใช้เป็นยาบำรุงที่ช่วยเพิ่มพลังและเป็นยาอายุวัฒนะ
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนการพักตัวของไส้เดือนดินไส้เดือนดินจะพักตัวเมื่อเข้าสู่สภาพอากาศที่ไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตโดยเฉพาะในช่วงฤดูซึ่งผิวหน้าดินแห้งและหนาวเย็นมากทำให้ไส้เดือนดินไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในดินเนื่องจากไส้เดือนดินหายใจทางผิวหนังจำเป็นต้องมีผิวหนังที่เปียกชื้นอยู่ตลอดเวลาสำหรับใช้ในการแลกเปลี่ยนก๊าซถ้าผิวหนังแห้งจะไม่สามารถแลกเปลี่ยนก๊าซได้หรือไม่สามารถหายใจได้ทำให้ไส้เดือนดินหลายชนิดขึ้นมาตายจำนวนมากในบริเวณผิวดินแต่ก็มีหลายชนิดที่มีระบบป้องกันตัวโดยการเข้าสู่สภาพพักตัวในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมดังที่กล่าวแล้วติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายแพทย์วรชโชติพิทยสุนนท์โฆษกกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาความเครียดสะสมในเด็กเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนค่ะ
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตย์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
2: ได้เลยเช็คมา
1: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
2: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
1: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
2: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเหตุการณ์นักเรียนก่อเหตุความรุนแรงในโรงเรียนทำให้หลายฝ่ายให้ความสนใจเรื่องความเครียดสะสมในเด็กมากขึ้นข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าดัชนีความสุขของเด็กไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีการประเมินสภาวะความเครียดสะสมนี้เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไปติดตามเรื่องนี้จากนายแพทย์วรสโชติพิทยสุนนท์โฆษกกระทรวงสาธารณสุขสัมภาษณ์โดยศักดิ์สิทธิ์ประดับสินครับ
4: ครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
5: สวัสดีครับ
4: ครับจากเหตุการณ์ที่นักเรียนยิงครูและเพื่อนในโรงเรียนจากข้อมูลเนี่ยพบว่าวัยรุ่นไทยเนี่ยทำร้ายตัวเองเสียชีวิตเฉลี่ยวันละ2คนและความสุขในลดลงอย่างต่อเนื่องกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมองปรากฏการณ์สะสมความเครียดจนระเบิดเป็นความรุนแรงในโรงเรียนอย่างไรครับ
5: เราก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆนะครับแล้วก็เราก็คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับกับการสูญเสียนี้นะครับทางกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยก็ได้มองว่าการส่งเสริมป้องกันนะครับการที่เราสามารถจัดการให้ทางโรงเรียนหรือว่าทางชุมชนมีความปลอดภัยได้มากขึ้นในอนาคตเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างมากนะครับในเบื้องต้นเนี่ยทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านพัฒนาพรพัฒน์เนี่ยท่านก็ได้สั่งการให้ทางทีม MCAT นะครับทีมเยียวยาจิตใจเนี่ยได้ลงปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเราได้ลงพื้นที่ไปในตั้งแต่เกิดเหตุเลยนะครับจนทุกวันนี้เราก็ยังลงพื้นที่กระจายไปอาจจะไม่ที่ชื่อเรียนเนื่องจากโรงเรียนยังปิดอยู่นะครับเราก็ยังจะมีการดำเนินการในพื้นที่ต่างๆนะครับที่ว่าเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนานะครับที่เข้าไปช่วยเยียวยาจิตใจของทุกคนครับในกระทรวงสาธารณสุขก็มองว่าโอเคเรื่องการเยียวยาในเหตุการณ์นี้ก็เป็นเรื่องที่จำเป็นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็คงต้องมามองเรื่องการส่งเสริมป้องกันในอนาคตกันให้หยุดเนี่ยสามารถมีการจัดการอบรมเชิงที่ดีขึ้นมีการเฝ้าระวังเรื่องความรุนแรงต่างๆที่มีความเป็นไปได้นะครับรวมถึงโรงเรียนมีระบบในการดูแลคัดกรองส่งต่อแล้วก็รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญที่จะทำให้ลดความเสี่ยงในการที่จะมีความรุนแรงแบบนี้เกิดขึ้นได้ในอนาคตครับ
4: ครับและมีสถิติสัญญาณเตือนจิตเวชเด็กที่น่าเป็นห่วงยังไงบ้างครับ
5: ครับปัญหาจิตเวชเด็กที่วันนี้นะครับก็จะเห็นว่าเด็กก็จะมีความเครียดมากขึ้นปัญหาเรื่องการทำร้ายตัวเองที่ก็อาจจะมีความเสี่ยงสูงในเด็กกลุ่มนี้นะครับรวมถึงการเข้าถึงสื่อที่อาจจะมีความรุนแรงนะครับการปล่อยปละละเลยจากผู้ปกครองนะครับที่อาจจะไม่มีเวลาในการที่จะดูแลว่าเด็กคนหนึ่งจะดูข่าวสารอะไรบ้างติดตามเนื้อหาอะไรบ้างนะครับนี่ก็เป็นปัญหาที่เราพบอยู่เจออยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะในยุคที่อินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยสังคมก็มีความแข่งขันนะครับมีการแข่งขันมีการเปรียบเทียบเยอะนะครับมันก็ทำให้เด็กหลายคนเนี่ยอาจจะอยู่ในภาวะจิตใจที่ไม่สมดุลแล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างยากลำบากนะครับ
4: แล้วกระทรวงสาธารณสุขมีแนวทางหรือมาตรการเชิงรุกอย่างไรบ้างครับที่จะผลักดันวัคซีนทางใจเข้าไปในระบบโรงเรียนเพื่อไม่ให้เด็กแม้จะเป็นเด็กที่เรียนดีแต่ขาดทักษะการจัดการอารมณ์ครับ
5: ก็เป็นสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขทั้งกรมสุขภาพจิตเนี่ยก็ดำเนินการมาโดยตลอดนะครับเราพยายามผลักดันทำงานกับทางโรงเรียนจำนวนมากได้มีการใช้ระบบที่เรียกว่า Zero Overhead Care นะครับที่เป็นระบบที่คุณครูสามารถใช้ในการประเมินการดูแลนักเรียนการรับคำปรึกษาจากผู้ที่มีความรู้ด้านสุขภาพจิตนะครับอันนี้ก็มีอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็คงต้องทำงานกับทางกระทรวงสาธารณสุขมากขึ้นทำงานกับชุมชนทำงานกับทุกหน่วยงานนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องปัญหาเรื่องความรุนแรงเนี่ยมันคงไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่ต้องรับผิดชอบหรือดูแลนะครับมันคงจะต้องเป็นภาพใหญ่ที่ทั้งประเทศเนี่ยครับเคลื่อนไปด้วยกันไปพร้อมๆกันนะครับ
4: ค ครับและในมุมมองของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและการถูกบูลลี่เนี่ยส่งผลต่อการกดทับทางอารมณ์ของเด็กมากน้อยเพียงใดครับแล้วจะกรมสุขภาพจิตมีการจัดการระบบคัดกรองหรือการเปิดพื้นที่รับฟังเด็กในโรงเรียนอย่างไรบ้างครับเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยครับ
5: ครับเรื่องปัญหาบูลลี่เนี่ยเป็นปัญหาที่ข้อจัดสถิติเนี่ยครับที่เก็บตามจากกระทรวงศึกษาธิการจากหลายๆหน่วยงานรวมถึงงานวิจัยเนี่ยก็จะพบว่าเด็กมากกว่า2ใน3เนี่ยเคยมีประสบการณ์ในการถูกบูลลี่ที่โรงเรียนนะครับเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่อยู่กับสังคมไทยมานานแล้วก็มีหลายฝ่ายพยายามแก้ปัญหานะครับแต่ที่บอกว่าการแก้ปัญหาในปัจจุบันเนี่ยมันไม่สามารถมีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งได้นะครับที่จะทําได้มันก็ต้องฝ่ายทุกหน่วยงานทั้งโรงเรียนเองทั้งหน่วยงานภาคท้องถิ่นประชาสังคมนะครับหน่วยงานหรือว่าหน่วยงานด้านสาธารณสุขนะครับก็จะต้องเข้าไปร่วมมือกันในการทำงานร่วมกันด้านเพื่อการป้องกันนะครับเรื่องการบูลลี่นะฮะสำหรับกระทรวงสาธารณสุขมีการทำยังไงบ้างนะครับก็แน่นอนว่าสำหรับเด็กที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตจากการบูลลี่แล้วก็มีสายด่วนสุขภาพจิต1323ที่สามารถโทรให้คำปรึกษาได้นะครับจริงระบบที่แจ้งไปเมื่อกี้ก็คือ Zero Obstacle ก็เป็นหนึ่งช่องทางที่คุณครูสามารถใช้ในกรณีที่อาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพจิตมีการกลั่นแกล้งหรือรุนแรงก็สามารถมาใช้ในการปรึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผ่านระบบนี้ได้เช่นเดียวกัน
4: ครับแล้วมีงานวิจัยครับที่ระบุว่าการเล่นเกมเนี่ยไม่ใช่สาเหตุหลักของความรุนแรงทางกระทรวงสาธารณสุขจะสื่อสารอย่างไรครับเพื่อไม่ให้โยนความผิดให้กับเกมแต่หันมามองสาเหตุที่แท้จริงอะครับ
5: คือต้องอธิบายอย่างนี้ครับว่าทุกอย่างเนี่ยเราไม่สามารถบอกว่าไม่ใช่สาเหตุ 100% ก็เป็นไปไม่ได้ครับ
4: ครับ
5: มันก็มีงานวิจัยที่บอกว่าเกมก็นำไปสู่ความรุนแรงได้ในขณะเดียวกันก็มีงานวิจัยที่บอกว่าเกมก็ช่วยลดความรุนแรงได้ในบางเกมรูปแบบหรือคนที่งานวิจัยบางคนที่บอกว่าคนที่รุนแรงก็นำไปสู่เกมที่รุนแรงอันนี้คือผมมองว่าเราไม่สามารถบอกได้ว่าใช่เหตุผล 100% ไม่ใช่เหตุผล 100% นะครับยังไงก็ตามก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราก็ต้องระมัดระวังถ้าเกิดเล่นมากเกินไปอะไรก็ตามที่มันใช้มากเกินไปมันก็มีสิทธิ์ที่สื่อทุกอย่างแหละครับไม่ใช่เกมอย่างเดียวแต่การนั่งดูสื่อการโทรทัศน์วิทยุอะไรก็ตามที่รุนแรงมากเกินไปนะมันก็ทำให้คนคนหนึ่งสามารถรุนแรงได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการสื่อสารที่สำคัญก็คือเราก็ไม่ควรกระโดดไปบอกว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ชัดเจนค่ะเดียวกันเราก็ไม่ควรตัดสิ่งนั้นออกไปแล้วบอกว่าสิ่งนั้นไม่ใช่สาเหตุเลยนะครับมันก็ควรจะต้องทำงานก็ต้องใช้งานสิ่งนั้นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมที่สุดอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะที่สุดแล้วก็ผลกระทบน้อยที่สุดครับ
4: ครับและกระทรวงสาธารณสุขมีคำแนะนำเชิงปฏิบัติอย่างไรให้กับผู้ปกครองครับในการประเมินหรือตรวจสอบสภาพจิตใจของลูกหลานเพื่อให้บ้านเนี่ยเป็นพื้นที่ปลอดภัยจริงๆครับ
5: ครับก็อยากเชิญชวนผู้ปกครองทุกคนนะครับก็ให้เวลาที่พูดไม่ใช่เวลาที่ทุกคนมานั่งกันแล้วก็ไม่สนใจกันแต่ละคนแยกย้ายกันทำงานส่วนตัวหรือเล่นโทรศัพท์เล่นโซเชียลมีเดียตัวเองไปแต่เวลาที่พูดถึงคือเวลาคุณภาพนะครับ
4: คร
5: ับเราอยากให้ทุกคนมีเวลาคุณภาพเวลาที่ทุกคนสามารถพูดคุยเปิดใจไม่มีการตัดสินสามารถเล่าเรื่องราวต่างๆได้โดยที่แต่ละคนช่วยกันรับฟังนะครับแล้วก็ให้บรรยากาศเป็นบรรยากาศที่มันเป็นครอบครัวแบบเนื้อเดียวกันก็คือมีความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันมีการซัพพอร์ตช่วยเหลือเมื่อใครสักคนหนึ่งกำลังรู้สึกยากลำบากนะครับถ้าเด็กตอนนี้ก็อาจจะมีความยากลำบากในการเล่าให้ฟังก็ไม่เป็นไรครับก
4: ็
5: พ่อแม่อาจจะอยู่เคียงข้างเขาถ้าเกิดเขาพร้อมเมื่อไหร่ก็ให้เขาพูดคุยให้เขาได้เล่าในเรื่องราวที่เขารู้สึกว่าเขาไม่สบายใจนะครับแล้วก็เมื่อเล่าก็พ่อแม่ก็เปิดใจใช้เวลาสักระยะหนึ่งในการรับฟังนะครับ
4: ครับหลังจากเหตุการณ์สะเทือนใจที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีครับกระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดทีมเยียวยาเข้าไปดูแลผู้ปกครองผู้ได้รับผลกระทบครับแล้วก็นักเรียนครูอย่างไรเพื่อที่จะเป็นแผนในการรับมือระยะยาวครับ
5: ครับตั้งแต่วันแรกเลยครับทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านพัฒนาพรพัฒน์ก็ได้สั่งการกรมสุขภาพจิตให้ลงพื้นที่เลยทันทีนะครับก็ในวันแรกเราลงพื้นที่ไป82คนนะครับที่ลงไปพื้นที่ตอนนั้นเนี่ยนักเรียนจะเริ่มทยอยกลับมาแล้วนะครับก็ได้มีการพูดคุยบ้างนะครับในช่วง2-3วันที่ผ่านมาก็มีจำนวนทีมเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณเนี่ยนะครับประมาณ80-100ท่อนท่านนะครับที่ไปลงพื้นที่ตลอดนะครับก็ได้ไปตามงานพิธีศาสนาตลอดนะครับแล้วก็ในสัปดาห์นี้โรงเรียนยังปิดอยู่นะครับแต่ก็คุณครูเนี่ยก็จำนวนหนึ่งก็จะกลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เราเองก็จะต้องเข้าไปทำงานกับคุณครูนะครับอย่างใกล้ชิดเพื่อวางแผนอย่างแรกก่อนจะวางแผนเนี่ยก็คือต้องช่วยเยียวยาจิตใจคุณครูก่อนนะครับคุณครูก็เสียเพื่อนร่วมงานไปเยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเยียวยาจิตใจคุณครูที่กำลังต้องการและความช่วยเหลือนะครับพอเยียวยาจิตใจคุณครูแล้วก็ต้องมาพูดคุยกันครับว่าจะเมื่อครูรีโอเพนนิ่งอีกทีกลับมาเปิดอีกทีวันที่17เนี่ยทางคุณครูกับทีมด้านสุขภาพจิตทั้งของกระทรวงสาธารณสุขทั้งของคณะจิตวิทยาจุฬา าลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งของนักจิตวิทยาโรงเรียนในเขตในพื้นที่ของปตท.ต่างๆจะสามารถทำงานร่วมกันอย่างไรได้บ้างมีการกิจกรรมเยียวยาอย่างไรได้บ้างทั้งเด็กแล้วก็ผู้ปกครองที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับในระหว่างนี้ถ้าเกิดเราก็ได้มีการสื่อสารนะครับเนื้อหาข้อมูลที่การปฏิบัติตัวต่างๆไปยังทางผ่านครูเพื่อครูส่งต่อไปยังทางนักเรียนและครอบครัวเรียบร้อยแล้วด้วยส่วนหนึ่งครับแต่ความสำคัญก็จะอยู่ที่ในช่วงเปิดเรียนในสัปดาห์หน้าครับว่าเราสามารถทำงานร่วมกับทางโรงเรียนได้แล้วก็ช่วยทำให้เยียวยาดีขึ้นได้อย่างไรบ้างครับ
4: ครับสุดท้ายอยากให้คุณหมอฝากถึงครูแล้วก็ผู้ปกครองที่จะสังเกตดูแลบุตรหลานยังไงไม่ให้เกิดความกดดันหรือความเครียดเกิดขึ้นนะครับ
5: เพราะความเครียดเป็นเรื่องที่ปกตินะครับเด็กทุกคนเวลาเรียนเวลาทำอะไรก็จะมีความเครียดปกติครับแต่ความเครียดที่ปกตินั้นก็เป็นความเครียดระดับที่สามารถทำให้เขาตื่นตัวแล้วก็มีการเรียนได้ดีนะครับมีการพัฒนาตัวเองได้แต่ความเครียดที่มากเกินไปก็อาจจะส่งผลกระทบทำให้เกิดปัญหาด้านอื่นเช่นอารมณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับโรงเรียนเพื่อนตั้งแต่เพื่อนเลยครับจริงก่อนเพื่อนคือตัวเองด้วยซ้ำครับเราเริ่มสังเกตจากตัวเองก่อนเพื่อนช่วยกันสังเกตเพื่อนครูช่วยสังเกตนักเรียนนะครับชุมชนช่วยสังเกตกันผู้ปกครองพ่อแม่ปู่ย่าตายายช่วยกันสังเกตพฤติกรรมของเด็กๆนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดครับถ้าเกิดเราไม่ใกล้ชิดเราไม่มองหากันและกันเราไม่สังเกตกันและกันก็มีความเป็นไปได้ครับที่เราจะพลาดสัญญาณเตือนบางอย่างที่อาจจะเป็นสัญญาณเตือนความรุนแรงต่อตัวเองหรือความรุนแรงที่มีต่อคนอื่นครับก็อยากเชิญชวนทุกคนครับเริ่มสำรวจใจตัวเองสำรวจคนรอบข้างครับให้เราทราบเราเห็นเมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นเราก็หยิบยื่นความช่วยเหลือเข้าไปช่วยคนที่เขากำลังต้องการความช่วยเหลือ
4: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณดร.นายแพทย์วรสโชติเพชยสุนนท์โฆษกกระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆเลยในวันนี้สวัสดีครับหมอครับ
5: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
6: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
7: รัฐบาลถอดบทเรียนเหตุความรุนแรงในสถานศึกษาเร่งผลักดันมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วันนำเสนอกฎหมายห้ามนำอาวุธเข้าโรงเรียนพร้อมสร้างระบบดูแลจิตใจและความสัมพันธ์ครูนักเรียนเพื่อป้องกันความเสี่ยงตั้งแต่ต้นทางติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
8: เคาะข่าวเล่าประเด็น
9: เมื่อเกิดเหตุความรุนแรงในสถานศึกษาสิ่งที่สังคมตั้งคำถามไม่ใช่เพียงว่าเกิดอะไรขึ้นแต่คือระบบที่มีอยู่มีช่องโหว่ตรงไหนและจะปิดช่องโหว่นั้นได้อย่างไรรัฐบาลจึงเร่งถอดบทเรียนครั้งนี้นำไปสู่การวางมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษาทั่วประเทศอย่างเป็นระบบนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ระบุว่ารัฐบาลบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง5กระทรวงได้แก่กระทรวงอว.กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงแรงงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงสาธารณสุขเพื่อผลักดันมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีภายใน90วันครอบคลุมการคัดกรองสุขภาพจิตนักเรียนและครูเป็นประจำการเปิดรับแจ้งเหตุของศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพผ่านทัฟฟี่ฟองดูการไม่เพิกเฉยต่อการกลั่นแกล้งทุกรูปแบบการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและการอบรมครูแนะแนวให้สามารถปฐมพยาบาลทางจิตใจเบื้องต้นได้พร้อมย้ำว่าเหตุการณ์นี้ไม่เพียงสร้างความกังวลในสังคมไทยแต่ยังทำให้นานาชาติตั้งคำถามถึงความปลอดภัยของสถานศึกษาไทยซึ่งรัฐบาลจะทำให้ดีที่สุดเพื่อคืนความมั่นใจให้ทุกฝ่าย
10: เราเรียกว่าเป็นมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วันซึ่งก็จะมีเรื่องนักเรียนเรื่องครูนะครับผู้คนที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่เหตุการณ์นี้จะได้ไม่เกิดขึ้นอีกนะครับเรื่องนี้เองเป็นเรื่องที่ทำมาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าวันนี้เราจะนำรวมทุกเรื่องเข้ากับทุกมิติของความปลอดภัยของประเทศไทยนะครับเรื่องเกี่ยวกับการคัดกรองสุขภาพจิตของนักเรียนและครูเป็นประจำการส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้ถึงผู้เชี่ยวชาญนะครับหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นการคัดกรองแต่อาจจะยังไม่ได้มีการส่งต่อตอนนี้ก็จะทำเรื่องนี้นะครับให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับจะมีการอบรมนะครับสำหรับอาจารย์แนะแนวต่างๆอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถคัดกรองเรื่องของสุขภาพจิตนักเรียนนะครับแล้วก็ปฐมพยาบาลทางใจเบื้องต้นได้นะครับ
9: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าขณะนี้สถานศึกษายังขาดกลไกป้องกันตั้งแต่ต้นทางทั้งในเชิงกฎหมายและเชิงความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนจึงเตรียมเสนอประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยแนวทางในการนำอาวุธหรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายเข้าสู่สถานศึกษาต่อคณะรัฐมนตรีโดยกำหนดให้ครูมีอำนาจในการตรวจยึดอาวุธและพิจารณากลไกตรวจสอบในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยนอกจากนี้ยังผลักดันให้หลักสูตรปฐมพยาบาลทางจิตใจเป็นภาคบังคับสำหรับครูทุกคนพร้อมสร้างระบบติดตามผลกระทบทางจิตใจและย้ำว่ามาตรการที่ยั่งยืนต้องเริ่มจากการสร้างความผูกพันระหว่างครูกับนักเรียนผ่านกิจกรรมเช่นระบบพี่ช่วยน้องน้องช่วยพี่เพื่อให้โรงเรียนสามารถสังเกตความเสี่ยงของเด็กได้ตั้งแต่ต้นทาง
11: ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการแนวทางในการปฏิบัติเรื่องการนำอาวุธนำสิ่งของที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายเข้าไปในโรงเรียนแล้วก็จะให้ครูสามารถตรวจสอบได้ในกรณีที่มีข้อสงสัยมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยแล้วก็เรื่องหลักสูตรเราได้คุยถึงหลักสูตรสมรรถนะซึ่งเป็นหลักสูตรที่สอนให้เวลามีเหตุต่างๆนี้เด็กสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้จริงๆกิจกรรมที่เกี่ยวข้องระหว่างครูกับนักเรียนเนี่ยมีอยู่แล้วเนี่ยจะต้องเพิ่มมากขึ้นเพราะนั้นแล้วเนี่ยความเข้มของเรื่องนี้เนี่ยต้องมีการที่จะพี่ช่วยน้องน้องช่วยพี่นะครับซึ่งผมได้ให้ทางสปท.เนี่ยเข้าไปออกแบบดูว่าในการเพิ่มความผูกพันความสัมพันธ์ความห่วงใยกันในโรงเรียนนี่จะต้องมีความเพิ่มมากขึ้น
9: บทเรียนจากเหตุการณ์ครั้งนี้จึงชี้ให้เห็นว่าความปลอดภัยในสถานศึกษาไม่อาจฝากไว้กับมาตรการใดมาตรการหนึ่งแต่ต้องอาศัยทั้งกฎหมายระบบดูแลจิตใจและความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างครูกับนักเรียนเพื่อให้โรงเรียนทุกแห่งทั่วประเทศเป็นพื้นที่ที่เด็กไทยเติบโตได้อย่างปลอดภัยอย่างแท้จริงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
7: แม้ช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยจะได้รับแรงกดดันจากปัจจัยภายนอกแต่ภาพรวมเศรษฐกิจยังคงมีสัญญาณบวกขณะที่รัฐบาลได้เตรียมเปลี่ยนความผันผวนที่เกิดขึ้นติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
12: แม้ช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจโลกยังคงผันผวนจากความขัดแย้งในระดับภูมิรัฐศาสตร์และวิกฤตพลังงานแต่ภาพรวมตลาดหุ้นไทยในเดือนกรกฎาคมยังคงปรับตัวได้ดีประมาณ2%สภาพคล่องการซื้อขายเฉลี่ยอยู่ที่วันละ 87,000 ล้านบาทสูงที่สุดในรอบ4ปีและกระแสเงินทุนต่างชาติยอดซื้อสุทธิอีกกว่า 49,000 ล้านบาทส่งผลให้ไทยมีเงินลงทุนไหลเข้าประเทศแล้วกว่า 76,000 ล้านบาทโดยนายชัดชัยที่สาดลดีลกผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้าฝ่ายวิจัยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุว่าแม้แรงกดดันภายนอกจะกระทบต่อตลาดหุ้นไทยอย่างจำกัดแต่ยังต้องติดตามปัจจัยเสี่ยงจากราคาน้ำมันและทิศทางดอกเบี้ยของธนาคารกลางอย่างใกล้ชิดว่าจะขึ้นเร็วและแรงกว่าที่ตลาดคาดการไว้หรือไม
13: ่ปัจจัยหรือเซกเตอร์ที่ดันดัชนีเนี่ยก็เปลี่ยนจากกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เป็นกลุ่มเอเนอร์จีแล้วก็กลุ่มธนาคารนะครับอย่างเรื่องภูมิรัฐศาสตร์หรือราคาน้ำมันเนี่ยมีความผันผวนแล้วก็มีความไม่แน่นอนอยู่ตลอดเวลานะครับก็จะไปกดดันเงินเฟ้อแล้วก็อัตราดอกเบี้ยต่อไปด้วยนะครับทำให้ทิศทางการเงินของธนาคารกลางเนี่ยก็ยังต้องจับตาอยู่นะครับว่าอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นเร็วแรงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ไหมนะครับ
12: ขณะที่ฝั่งนโยบายการคลังนายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปลี่ยนความผันผวนที่เกิดขึ้นเป็นโอกาสจากการที่นักลงทุนต่างชาติปักหมุดให้ไทยเป็นฐานการผลิตใหม่ซึ่งจะทำให้แรงงานไทยมีทักษะและรายได้ที่สูงขึ้นโดยเฉพาะทักษะด้าน AI เทรนด์สำคัญของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนอกจากนี้ประเทศไทยจะเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนโดยส่งเสริมให้นักลงทุนใช้วัตถุดิบท้องถิ่นหรือ local supply chain เพื่อสร้างรายได้แก่คนไทยและเตรียมเก็บภาษีรถยนต์ที่ตั้งฐานการผลิตในไทยถูกกว่ารถยนต์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศพร้อมผนึกกำลังภาคเอกชนกระจายโอกาสสู่ภูมิภาคผ่านโครงการพี่ช่วยน้องให้บริษัทใหญ่ช่วยค้ำประกันสินเชื่อเพื่อให้ผู้ประกอบการ SME และคนตัวเล็กเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นรวมถึงนำระบบดิจิทัลมาช่วยลดต้นทุนและสร้างการจ้างงานคนรุ่นใหม่ในท้องถิ่น
14: เราจะบังคับให้การลงทุนสมัยใหม่จะต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้คนไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่อง AI ให้เชื่อมอยู่คนไทยให้มีความรู้ตรงนี้ให้ได้มากขึ้นเราจะให้มีการต้องมาใช้ local supply chain มากขึ้นกระแสครั้งนี้มันจะเป็นยานยนต์แห่งอนาคตเป็นหุ่นยนต์เป็นเรื่อง AI เราก็จะต้องทำให้คนไทยเนี่ยมาสามารถวิศวกร AI ให้เข้ามาถ่ายทอดเทคโนโลยีทำให้จับมือกับมหาวิทยาลัยไทยให้คนไทยมีรายได้สูงขึ้นสูงขึ้น
12: ความผันผวนที่เกิดขึ้นเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสู่ขอบฟ้าใหม่ของไทยโดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดที่จะนำไปสู่การลดการนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศในระยะยาวและความร่วมมือด้านการเงินการคลังที่เข้มแข็งของทั้งภาครัฐและเอกชนจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนนันทิกากิตปาโลรายงาน
7: เมื่อผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษการประเมินความเสี่ยงและเฝ้าระวังก่อนกลับคืนสู่สังคมจึงเป็นอีกภารกิจสำคัญของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่มีหน้าที่กำกับดูแลสร้างความเชื่อมั่นปลอดภัยให้สังคมติดตามจากรายงานนี้ค่ะ
15: ผู้ต้องขังที่กำลังได้รับการปล่อยตัวกลับคืนสู่สังคมย่อมต้องเผชิญกับสายตาและความกังวลของสังคมโดยเฉพาะการดูแลให้คนเหล่านี้สามารถกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปลอดภัยซึ่งเป็นอีกภารกิจสำคัญของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องมีการวางระบบดูแลกลุ่มคนเหล่านี้โดยการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมฝ่ายปกครองและตำรวจเพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมุ่งสู่การทำงานในลักษณะเรียลไทม์โดยพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เล่าว่ากองทะเบียนประวัติอาชญากรสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ยึดหลักว่าบุคคลพ้นโทษคือบุคคลที่ได้รับอิสรภาพเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสมและประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัย
16: เมื่อท่านได้รับข้อมูลนะครับจากทางกรมราชทัณฑ์ซึ่งปัจจุบันนี้ผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบคลามของสำนักงานชาตินะครับก็จะต้องเข้าไปตรวจสอบเมื่อพบว่ามีข้อมูลของบุคคลพ้นโทษอยู่ในพื้นที่นะครับก็ต้องไปดูแลก็ยึดหลักว่าผู้พ้นโทษเนี่ยคือบุคคลที่ได้รับอิสรภาพกลับคืนสู่สังคมแล้วก็คือดำเนินการทั้งสองด้านนะครับทั้งการป้องกันไม่ให้ผู้พ้นโทษเนี่ยไปกระทำความผิดซ้ำและก็สนับสนุนให้ผู้พ้นโทษได้ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติเหมือนสุจริตชนทั่วไปนะครับ
15: ขณะเดียวกันตำรวจก็ไม่ได้ให้คนกลุ่มนี้พ้นโทษโดยไม่มีมาตรการใดๆรองรับโดยโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรอบแนวทางการดูแลและเฝ้าระวังบุคคลพ้นโทษควบคู่ไปกับการป้องกันอาชญากรรมและคุ้มครองสิทธิของบุคคลด้วย
16: งานของชาติเราได้วางยุทธศาสตร์ไว้ในเรื่องนี้4มิตินะครับ1ก็คือตามที่เรียนให้ทราบแล้วคือการใช้ข้อมูลเป็นฐานนะครับที่จะมาวิเคราะห์ในการปฏิบัติการนะครับหรือในการดูแลบุคคลพ้นโทษนะครับทั้ง2มิติการบูรณาการกันนะครับ3นะครับก็คือการบริหารความเสี่ยงโดยเอาข้อมูลทั้งหมดนะครับที่เราได้รับนะครับแล้วก็จากการบูรณาการกันมาบริหารความเสี่ยงว่าบุคคลใดเราจะติดตามหรือเฝ้าระวังหรือดูแลในลักษณะใดนะครับและ4ที่สําคัญที่สุดนะครับคือการป้องกันอาชญากรรมต้องควบคู่ไปกับการคุ้มครองสิทธิ์ครับ
15: สำหรับการทำงานของตำรวจหลังได้รับข้อมูลจะมุ่งนำข้อมูลมาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเป็นรายกรณีก่อนกำหนดมาตรการที่เหมาะสมทั้งการป้องกันเฝ้าระวังและติดตามโดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อให้การดูแลเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศและเป้าหมายสำคัญคือการใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลเข้ามาช่วยป้องกันอาชญากรรมลดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุซ้ำขณะเดียวกันต้องดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายและคำนึงถึงสิทธิของบุคคลเพื่อให้การป้องกันอาชญากรรมเดินหน้าไปพร้อมกับการสร้างความปลอดภัยให้กับสังคมอย่างสมดุลดลภาสุภรสมบัติรายงาน
17: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
18: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: ำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องคติประจำใจโดยพระมหาไพเราะห์ทิตาสีโล
19: ขอให้ท่านทั้งหลายนึกไว้เสมอว่าต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตคิดสร้างสรรค์ต้องก้าวทันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขยันประหยัดซื่อสัตย์กตัญญูตาใช้สติปัญญาพารุ่งเรืองจะเป็นใหญ่ต้องใจสูงจึงศักดิ์สิทธิ์จะผูกมิตรมีน้ำใจไฟสมานจะรุ่งโรจน์ต้องริเริ่มเสริมการงานจะเบิกบานต้องอภัยไม่โกรธเคืองวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจัง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสองพาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขึ้นตาโอดาเลือกกาชายันดาชอนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละคุมาเงลชนยาเธอมิเนอาดิมาโยหานาลูอายองเนเกเนยอยบอนมาอีนออายอมาโดอาดิเนกอเยเนอุ้มขึ้นตาโอดาเลอมิเนนึมาเหนือสาวเนวอจอจอยกันยาอาดิมาโยหานาลูอายองนึมาละคุยอจอนาลูเนื้อเกลือเนยอยบอชอนมางามาอาเขาช่วยเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: มาถ้าเจริญยานาโกฮูมาเลยนาโกนากาสปสชฮอนาโกลาซาพูฮอนเอเมเอฮออัดูอัติยาลเวชิฮอหมอเนดอบิลเวบัตทอซุมอยาลาซาเอเมเฮวตาหมอดูโดเนฮูลเวฮอลาซาญาเมหมอเนฮอมอนาลูกาเนนูเจลเวลาซาญาเอเมอีคันจอลาซาเอกาเกนีฮอนเอเมสิญญาเจมอนาสปสชติซุ่มซุ่มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ่มนี่เยงาซุ่มงางาปโยดามโอเดนากาตีโกจำยอจำยอนิมานากอนาลูเดนากาติซุ่มนี่ซุ่มโยกานาลูก็ดูไม่ได้ฮัลโ
3: หลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
4: อายุนี้เดือดขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พบปานเออบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซื้อก้อนบีเออดูอย่าล่อนแต่ช่องหางละหาเชลกะกอจากันเออดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเน่กามองขากาไก่กูญาเออร์ยิ่งโยโฆษณาบีเกมอญาแลนึกมาออนานากาแม่เลี้ยงเน่แม่ชนยังง่ายี่เนี้ยวนากาเออสมบูรณ์นะคนนี้จำยองงาซุ่มมีสีโกจำยองโกเย่และงาเดใจที่โบนะคนนี้จำยองเวนี่มีเออโก

0: 오브다자
1: 오브쇼퍼
0: 멀송카
2: 꼭봐
0: 녀송
3: 오두타마
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได
4: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
1: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก็
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัว

后来人家都吃不久，啊，你天呢啥啦？什么胖多年面都你锅炉肚里面，啊，你娃胖的嘛也牛，那家的包个包，啊，你天呢啥啦？过你干嘛啊？今啊老只有死的那要干嘛啊？嘞，包多呢怕胖的啦嘛得要叫的，我就是都吃胖的个嘞，你做他们哦，啊，你嘛看呢？嘛，你那伢看呢？伢那伢啊不不么咯？因为那过年呀，你嘛看到那些个人啊，的爷爷的，而且也是巴拉老忙的苦。那台婆那过年，我看了老爷爷那那过年吃的，新下苦，你怕人家过节回老爷爷，和过年嘛样样的那，我把看到出干嘛的，你阿拉没。靠ความในสุริยะที่มาขาดเยื่อยันยาล่างอ่ะดีข้อความผู้หลังเหงอยังอ่ะที่มีเนี่ยเออดีเงี้ยนักเอ็นเนี่ยแม่เฮ้ยเงี้ยเนี่ยเงี้ยเลยนักเอ็นเนี่ยแม่ที่ปวนนักคนนี้ทายดวงเงี้ยดูละมีเนี่ยทายดวงมังเงี้ยมังเงี้ยแล้วจิ้มทำมีเนี่ยขาดดวงเงี้ยกะละยังเงี้ยกะละย้อนหาเต็งเงี้ยกะเงี้ยสีเนี่ยคุณรู้จุดแม่ยังเนี่ยนั่นนี่สนักคนนี้ว่าแม่แล้วก็มีรอยยังยืนนี่สนักอายังเงี้ยอ๋อไทยยังเนี่ยอุศวยอายังแล้วพังเงี้ยทันเนี่ยจุดเมียติดตบพอรอทำไมอายังเงี้ยอ๋อทันเนี่ยให้พอน่าช่วยกามาพูดละโดยพูดละจ้าอ๋อเธอจุดน้องวันอยู่นั่นตัวอาจจะเมียเมียเลยงาจิจิแตงเงี้ยเลยช่วยกามาโลโดยพูดละเมียนี่โดนทันเลยทำไมเนี่ยนึกชนะอาจจะจิจิแตงเงี้ยเนี่ยโดยพูดละตัวโดนทำมาเย็นอยู่กันเนี่ยตานาเลยจะกาจิเลยเลยมุทากาเลยพะแพ้ดันในมาเย็นยูกระเป๋าจะกาจีนะคนนี้ลอยเย็นยูที่ปวนะอย่าเธอลอยหูเฮผู้หลายไงอาไก่คนนี้อยู่หาผู้จนเนี่ยคนนี้ลอยเย็นยูที่ปวนะนุมาคนนี้นุมาคนนี้อยากคนนี้นุมาจ่อสิญญาเย็นยาเดนะคนนี้จ่องอะไรลอยเย็นยูน่ะอจีจีผู้หลายอยู่หาชนเนี่ยเธอผู้อีคนนี้มาเอ็นเนพนี่คุโรสานะลอยเย็นยูที่มาเธออยากก็ตัวอยากว่าชนนะจีหัวละเด็กคนนี้อายุมาแม่เนี่ยพูนี่คนนี้ยาจีโรอายุมาหนุ่มมาแล้วอยู่ท่านเนี่ยน่าอาจจะมุ่งจีน่าคนนี้ยามีเนี่ยโรยเงี้ยอาจจะก่อนจันทุลามีอดีมาอายุมาหนุ่มมาพูละอายุโรวันเนี่ยหนุ่มมาบิษาลาเลยพูละง่ายเงี้ยอาเบเบน่าคนนี้อดีมาคนนี้อายามีปีจ้าจีโรอายุมาเงี้ยมองเงี้ยเล่เลยมุ่งทางเงี้ยอดีมาจีอายุมาเงี้ยก็ยังน่าหาจีโรยเงี้ยที่มีเนี่ยเฮ้มดงเลยตัวมึงรู้เลยตัวมายาเอจีเออเลยเอวเลยอายุมาจีเอมอนยาเลยบีเองานเนี่ยอายุมาอินาจีทั้งผู้รีเลยคนรู้จันเนี่ยนักคนนึงอดีมาจีขัดที่จ้าเลยตัวมายา

เราเย็นยี่ให้ดูชาบิมจิปล่อยแล้วงาอากาศเนี่ยน่าเพียวเพียวเนี่ยเลยเอจิงานเนี่ยอันนี้ที่อันเนี่ยพัสซาลาจิดูชาจิซุ่มดูชาซุ่มบิมนาจิแม่ก็โน้คายชาจิละแต่เราตัวมีเนี่ยคิดถึงแม่หุ่นพันเนล่าเลยก็เนี่ยเนี่ยมาอันนี้ที่อันเนี่ยคิดถึงแม่อยู่วันนั้นโซน่ามาหนึ่งเมียอามาหนุกันหนุกันยาจูเมียอามาดูจิยาหนุกันหนุกันโซน่าเมนูอ่ะก็จันเนล่างาเลยอุ้ยอะก็จันเนลังอะไรวันแม่ตัวยาจันเนลังอะไรอยู่หายยาจันเนงอะไรเลยยานึกว่าวันแม่เงี้ยสิลังอะเดียก็กัดเจงอะไรตัวนี้อามากัดเจแม่จีจ้าก็นี่จ้าจีก็นี่มาจับพนิยุทายุทายยาเด็กบีจานเนี่ยยาจะชูอามาหน้าเจห้อนี่คุณรู้จอมเด็ดมีเนี่ยอามาเดียจีย่อชายตัวยากาเดินน้ำมากาคุณแม่ย่อหาจ่าเชียย่าจ่าบุโรย่อนาวย่าฮิบุย่อหาย่อหาปูจ่ายนี่ละน้าบุตรน้าเล่มาจิมเนาะคนนี้ที่จิมังเงบุโรวันแม่อามาดูจีย่อหามากานี่ย่าแต่จิกาจูกาหนูกายากาเนี่ยตัวคนนี้ย่อชายตัวเลยยากางานเนี่ยย่อหาจ่าเชียจ่าเลยย่าแต่กุตโตนี่ย่าแต่เล่มย่าแต่มาบีจานี่ลอยเงี้ยตัวมีเนี่ยวันแม่น้าคนนี้อยู่น่าราชเชื่อก็อายามจะน่าเกลือแล้วตัวเพื่อนน่าแล้วโมอยู่ฮะอามันเอายองันเนื้อสนารอยเงี้ยก็ที่อาบุทางากือมาดน่าเนี่ยอาคันูกือมาดีก็เนี่ยแต่น่าจะกาจิเล่เลมทากาเล่พัดเดนมาเยี่ยงยูคือก็น่าคนนี้ลอยเงี้ยคุ้มจะหางานผู้หลานเนี่ยยอมมาจื้อยมือพาตัวสองมาเจียอย่างเงี้ยเลยงานแต่ดาวผู้หลานรอไม่นานจื้อคือก็ไปหูพอทุเรียนผู้หลังเงยลอยเงี้ยโย่คือก็บ้าชมพูนในร้านเนี่ยกัมพูชาพูนในร้านเนี่ยชิงอะไรเงยลอยเงี้ยแบนุยาเออแต่ถูกต้องเลยเออหัวหน้าลอยเงี้ยเออว่าแต่งอาเจียเนี่ยกูปัจจัยละหัวหน้าคนนี้ชิดตีกับแบนุยามาเอองาเจียทุ่มเนี่ยอายุมาเจียที่นั่นที่จีโมเมที่นั่นที่จีอาจารย์งั้นมาเจียทุ่มเนี่ยอายุมาเจียเล่นงานเด้อเยอะจนตัวสมาเจียเนี่ยก็เจียแล้วไงดูน่าลอยเงี้ยทำผิดแล้วไงดูบ้านเนี่ยมันแล้วมันอันนี้อันดูคนนี้ลอยหัวก็น่าคนไทยได้ยับบีอันบล้อที่มาไทยมือจอดูได้ยับบีอันบล้อหัวดูเออตีง่ายเนี่ยตีคนนี้ช่วยยายมีมีเนี่ยแล้วเนี่ยจีก้ามาดูงาลอยตีดูคนนี้ช่วยยายหลังล้านมีลอยเงี้ยอาหูรู้เด็กมีช่วยยายดูอาหูคัดเทวันเนี่ยช่างรู้ช่างมีอยู่กันนั่นที่มาไทยดัตตาเธอตัวมายาโมแต่เมื่ออันเนื้อคุเทพูไรเสียไกเสียช่วยยาเธออาโหโลมาจุญญามาจุญญาเทียที่อากรุเล่ท้องยาชมิโรยนิวเนื้อดื้อร้องอาพันเนื้ออาเมื่อบ้าติงอาเย็นยานาอุบานเนื้อจันเดือร้องจันในเดือบริเดือเออุบานตันดาวเดือสืออันเนื้อกรุบีอุ้มหัวลอยนิวหัวเดือบิติงอาเย็นยาก่อนเนื้ออาเมื่อเนื้อเส้นเนื้อบิติงอาตัวนี้มีเจอมียนนาติกายมงายเนี่ยงามาจิยนนาติงาเลยะจาดันงายเนี่ยเฮกันตานาจิบาดอกกอเลงายเนี่ยเข้าพรรษาแล้วพระมีเนกาโอญานากาโอเลยฮะจิดัจเจนาดัจเจลอยเนี่ยจิบาพุราจิกปะบุทานาดิมันเนนุเจนาบุมันลอนเนนุเจนาบุดานามจิลอยเนี่ยไอดิมาฮโลสิดาพุราเยนุกงานะโดนาจิโดจินาเลยอุ้ยยจากันเนี่ยยันหนุ่งันเนี่ยยาอู่พูดอะไรยาอู่เฮ้ยอ่ะผิดพลาดอะไรไหมเนี่ยดิมาจิบัดที่ใจยังไงลอยอยู่ที่ปนน่ะอ่ะจื้อยผิดอยู่น่ะห้องเงินน่ะ250นี่ยังอ่ะเชื่อลอยอยู่น่ะจิบัดจื้อเล่าเถื่อนพูดละเล่าเขาพูดละตัวนั้นที่อ่ะเจ็บลอยอยู่ตัวนี้โอ้เจียาอู่พูดละได้ไหมดิมาจิบัดยืดจีน่ะยาอู่พูดละยืดจากันมาจังไงเนี่ยสัจจิพูดละได้ไหมลอยอยู่ที่มีเนี่ยยูฮันยาอุ่นยังส่วนพอจนนั่นยาจิตจิตเอายนั่นมาลุเล่บุน่ะยูฮัดจิมาดอลเลยันยูเจจิอาจิลอยนี่ยูฮัดโมดูจิน่ะฮักจิบาดอน่ะดิมาจิยาชงจวาจิลอยูฮัดเจพูดาดอน่ะบุชงจวาน่ะบุจิชูเนี่ยจิตจิตเอกรรมกรรมยาชงจิงานะจิตสุรุสละเลยน่ะบุมันนี่เลยเออเลยพักคุรามินเอโกยากุวะน่ะดิมาจิสิ่งที่มันเงินน่ะเฮ้มาดอลเลยันเงินเนี่ยบ่ายเลยันเงินเนี่ยเงินน่ะลอยนี่ยูทุ่มเนี่ยยูฮัดงับสิ่งที่ยูฮะกระจายมาอีกสมัยบ้านมันเจนอะไรอยู่อายุรู้ว่าเนี่ยยูฮะยาจูกาบิโอเกลีเลยยูฮะกระเพาะกระลานเลยยูฮะชดทบุนอะไรอยู่สมัยบ้านเธออีกคำโอเกลีนอะไรอยู่อายุรู้คนนี้ยาบิโอเกลีแม่ยังยังกูป้ายาพูดอะไรกูยี่ละกัดดมีอะไรอยู่ทุ่มเนี่ย
madoni magenya na chichu te donne le ya chenga no inona madonle ne ya chenga ne ha da chena yu khadai le ya ne ngane bala ti si tna ti si le ni si na ko ni si le lo yu thumi ne ga ga miya ji de te maya de ji le yu mu phaya ne ngane miya ji ji yu me bu ji da ta ya na de pha de nya me ne yu yu ali le ma tipo na yo ali ji akalo mi ya ne de na pha da me ne ti ji mang e do nya ni no ama thu ni lo ye nyu mi ya ga ji alo lo pa ne pha de na le de ti ko lo ayo ti mang e de cha pha de na thu ho ji ho ali ga ji nu ma phela mi lo pha do mo nga ne thumi ni mu pha ya nge chwa je ha mi ya ji lo ye nyu ho na do do le lon le ko mang to ni mu pha ya na je tha do de le si da ho yo ha ya bi ja le yo ha ya bi ja te mu pha ya ji hum tha nga ne a bu jo ye nge ho ji ya bi ne ho ji ya bi ne ti po na ji ji pha ye nge yo ha ya bu la ma yo nya na lo ye nyu do do nya ga ne yo ha ji a chi chi te ya do nga ne chi chi te yo ha ya ji ho he pu la i nya ni ho he pha i na ni chi ba pha ya bi ne me ne a chi hua na nga chi ba le pha yu me ne thumi ne hua ya bi ji hum tha nga di ma go ji ba do ji na he ya ge to sabu jo pho ma i le nyu dan pu la pya la nga i nya thumi ne ji ba do ji ma bi pya la pha lo a chi chi te la che te hu lo do ne lo i nyu na yo na na ma do ni mu na u su e lo si da le i kha ma u kri nya me a chi chi te ya do nga i nya he nyu so ko ni a ya ji kra me lo i nyu ga pa ji la hu na ko ni kha ya cha ga le ya bina me ya nyu ga pa cha tham na ko ni pa ni ma kha ado ayam si nyuna boboi mshiro oje akame cho na chan thanga ya nyu nga ko ni yo phona gla huma ti to phoe ma e bokke phoe ma e hu ba facebook phoe ma e le ja yo no yo na ko ni so na ama no mie nge o tha mie wa phol ha nge na tha phula ma ya nyu ni so mngo sa phe nge na tha phula ma yo ana gla huma du thama

마동아 형여도 마다가

马歇里尼亚没闹通了吧多爱阿多路哎阿姆

家门关要娘来弄啊，你让牛哥啊家娘来，你记得了牛哥哎，啊你让娘来么？啊没老痛了。把多啊米拉高米，巧龙通来一来的。

0: ันยากแค่โอ้ยจี
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับกระทรวงศึกษาธิการเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในการประชุมวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
5: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
4: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
5: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
6: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
5: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
7: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
5: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
7: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
8: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: หยุดจากนั้นมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพแพทชันเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
10: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: กระทรวงศึกษาธิการเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในการประชุมวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลมีหลายกระทรวงเสนอวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงศึกษาธิการเสนอ6มาตรการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษาเน้นบูรณาการทำงานร่วมกันของ5กระทรวงหลักกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เน้นการผลักดันให้หน่วยงานรัฐใช้การยืนยันตัวตนหลายปัจจัยควบคู่กับมาตรการเร่งด่วนในการบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านระบบภาครัฐทันทีกระทรวงยุติธรรมและกรมสอบสวนคดีพิเศษเสนอรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะกรณีกองทุนยุติธรรมและกรณีพนักงานบริการในสถานบริการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ไม่ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานศึกษาผลักดันระบบ Hero Obec Care เพื่อให้ครูสามารถประเมินดูแลและส่งต่อเด็กที่มีความเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญได้อย่างเหมาะสมพร้อมแนะนำผู้ปกครองสร้างเวลาคุณภาพเพื่อให้บ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยทางใจ
11: ในแพทย์ประรดโชติพิทยสุนนท์โฆษกกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงเหตุนักเรียนยิงครูและนักเรียนภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีว่าจากข้อมูลปัจจุบันพบว่าเด็กและเยาวชนมีความเครียดเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการทำร้ายตัวเองที่มีปัจจัยเกี่ยวข้องหลายด้านส่งผลให้เด็กมีภาวะจิตใจไม่สมดุลกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมสุขภาพจิตจึงเดินหน้าส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนผ่านการทำงานร่วมกันกับสถานศึกษาและผลักดันระบบ Hero Obec Care เพื่อให้ครูสามารถประเมินดูแลและส่งต่อเด็กที่มีความเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติด้วยการสร้างเวลาคุณภาพในครอบครัวโดยเปิดโอกาสให้เด็กได้พูดคุยและเล่าเรื่องราวต่างๆพร้อมรับฟังและให้ความเข้าใจเพื่อให้บ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยทางใจจากข้อมูลของหน่วยงานต่างๆและงานวิจัยพบว่าเด็กมากกว่า2ใน3เคยมีประสบการณ์ถูกบูลลี่ในโรงเรียนจึงจำเป็นต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยรวมทั้งเปิดพื้นที่ให้เด็กสามารถพูดคุยและขอความช่วยเหลือได้ขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันสังเกตความเปลี่ยนแปลงของเด็กเพื่อให้สามารถยื่นมือช่วยเหลือได้ผลิตนาควันแสนสุขรายงาน
2: อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสแจ้งเตือนประชาชนผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐขอให้เร่งยื่นอุทธรณ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้
12: นายสุปิยัตแดงมะเร็งในอำเภอสุไหงโกลกแจ้งเตือนผู้ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้เร่งยื่นอุทธรณ์ภายใน31สิงหาคมนี้ผ่าน4ช่องทางหลักได้แก่เว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียนธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งการยื่นอุทธรณ์รอบนี้ครม.ได้ขยายเวลาใช้สิทธิบัตรเดิมไปจนถึง30กันยายน2569และผ่อนปรับเกณฑ์เช่นยกเลิกเงื่อนไขของผู้เรียนสกรรวมถึงผ่อนปรนกรรมสิทธิ์รถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีและรถยนต์อายุเกิน20ปีปัจจุบันอำเภอสุไหงโกลกมีผู้ถือบัตรเดิมผ่านเกณฑ์แล้วราว 13,000 คนจาก 22,000 คนและผู้ลงทะเบียนใหม่ผ่านเกณฑ์ 2,400 คนจาก 5,700 คนทั้งนี้อำเภอได้เปิดศูนย์ One Stop Service ณที่ว่าการอำเภอชั้นหนึ่งเพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นอุทธรณ์และประสานงานทั้งนี้ประชาชนสามารถติดต่อแก้ไขเอกสารได้ถึง20กันยายน2569ก่อนกระทรวงการคลังประกาศผลอุทธรณ์วันที่30กันยายน2569และเริ่มใช้สิทธิพร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปวีรพัฒน์เพชรสูตรสปท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เบอร์ซุงคา
3: ปอกว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ผู้แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
7: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก็โอ สปสชก็มาเกตเอาชูเคลเลอร์ปัญญาเปล่าอันนี้คือชีสุอกุดอชั่ววัคซีนคอติบัตยักมากกว่าแต่มาเจอกระจาซาสุยชูสุยจาตาชาชิเชอร์โซลัสวิกโลปู HIV สู่ปูหลอไวรัส B.4 มากกว่าตาชาซาดอสวิกโลติเตอร์สุยคนูปูอักโลติเตอร์มากกว่าโรคซึมเศร้าวันโรคมะเร็งกอกปูมะเร็งหนูมะเร็งผีปูทอกเกลเลสูปูเฮตาเซียเลตรอเชื้อโรคสมองเสื่อมมากกว่าลอเกกิจาอันหนูดาเวตามมากกว่าสุยชูสุยจาและกิจาดาเวดอตาตรอเชื้อ HIVซีกว่าอาทอลและไซด่วนสปสช1330สปสชเขต1เวกิแม0532853555ไซด่วนกมทู1600และไซด่วนสุขภาพจิต1323เลิกกว่าก้องอันเดียวก่อนนี่ล
8: ้อดอปูแบบปักยอบโพหนึ่งเมตรบาทสะสู้อ่อนมืออ่อนเลิฟวิทยุกันลือหล่อก่อจะแตะเวกิแม่แต่ตอนใหญ่อีบอบบาเน่บาคักเล่นตาพี่ตามมาตาพี่ออมมาออจดแต่กว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276 0068เมตเมบะ092 246 8579เซทอบโบลอ

Nó đã ôm chỗ bờ đỏ bử vẻ mưu gà phát tì phư phì. Gồm mò sẽ có bà đô cái nà tà phô bà quà đô tà phô phê lê tà lọ tạt lệ xó vò thò Chiang Mai. Sắm năng ngàn bà chào sắm phần thi sám, gồm bà chào sắm phần có gà nó. AM tức có thôn lùi cái giàn nhuy chư khử kì lô hớt, hè kì tốt có lò giá đề già. Cho đi chê sầm mớ, nó cho sạp bị sầm mớ chê lớm sử rị vong chay. Tốt có đắp bư vè, xì xô đô tà chơ cái tò mưu gò khó khuyên nà rì, lè tì lỡ à nà rì tà chi. Lô bà khê đô cái nà tà xuống mưu xa mưu tà xa vị xa chơ, lô bà tô đô tô chô ủ có lò xa đề già đà thô ra sạp hè khó xế chế. Nó bờ bờ thô ra sạp 053-276-007 và rẻ sớ khi nhuy khư và nhuy nó. Khó khó đó là đọc bưu vẻ lấy quả đọc gái lấy online à bưu đi xa lấy TikTok à bưu mê ghê, Facebook à bưu mê ghê, nơ hê ghê ba lọ xa. Hê ghê ba nhó cả kì lọ, hê khi đô cái nà ta xa vị này đi xa lấy, hê ghê ba lọ xa lý. Nó, hê cột like, cột share, comment, quay lọ ta cái toàn ta chẳng đi nó. Đơ, chứ cái thẻ cái tòa phà ta cứ chọn ta, ôi đã âm mi à chả lơ, à kê đi kê đô kê bưu kê bô, bà khá khử lấy bắt đồ bắp gà, à ta phí ta mà, ô chế. นอดิโซเลบัตรประชารัฐอาเกเสรีภาพเนนอบาชาจิแปลตาสักวีเลอะอตโตคนรับเลยในเมวดาบาก็คือเริ่มโมปาอับเลือบโคนอตาสักวีมีเลอซักกันยอโมปาเลือสระตือโพอาตาสักวีตาเชื่อก็ตอบบูทอลีแค่นี้เนตาตินิยาอีวันที่11นอเลือกอเดวันที่12อาเกเลมือนีมือซอเริ่มโมอามือนีนอการเลือกอุลเลกอจดเตะดิโซเลโจก่อนในกสิญาเฮตาลโดตื้อเลรัฐบาลดิโซเลปัดโดว่าปานในเฮตาลโดเกวดาวันหยุดราชการนอดิโซเลสินอทบาเกเลจอปาโมอับลืออับโคนอก็เดเฮเกวดาเลโมอัมมินีนอเฮเกเลโมอัมมินีวันแม่แห่งชาติเดอเกตัดเชื้อตอนแรกเลยเลอปลาเล็กแก้โพแก้ลีเศรษฐภาเนก็เหตุตลอดโดก็เติร์เริ่มโมป่าอากอตากาเลิภาษุภาษาเกิดตัวโดดตัวโจเริ่มหมดเริ่มป่านตาเดอเลิกก่อแก้มือนี้มือซอนเลยอาเกะหนอไม่เซมบะเมื่อเริ่มโมป่าโอบิโอซาตาพิตัมมาหนอเลมมาบุมาบาตาหนอดิซอนเลยทุกภาษาหมอในหลอดซาตาเชื้อเชื้อว่าหลอดซาตาจะเนก

นมโนป่ามีกันหนาวิธียูเดอคือดูกันหนาตาสเวียนตาเชื้อคุกี้กันดาเกลืออักอสิจีเนาะเดอบัญชาในอะไรเกลือแค่ดิบเราในโทรศัพท์เดอเล็กตึกก็ต่อจีเนาะตัวดูตัวจูไม่เสียเชื้อเชื้อว่าเราซะเชื้อเชื้อว่าหมู่ป่าไม่ได้เสียบตาทุบภาษามอนตาไม่ได้เสียแต่เราโม่เจเอ็นเอาเนาะดินนี้เราป้าเจเอ็นเอาดินนี้เราอาเวนิกเชื้อเชื้อว่าคุกี้กันดาเกนาราเนาะกี่ดอลเลอร์เนื้อตาชั่วโมงนี่เนาะเนาะดินแนวโค้ดนี่เดอตาเชื้อต่อแค่นี้จะก็แปลบาก็คือเรื่องตาสวีเลอร์โมป่าบลูอัพโคบาก็คือเรื่องโมเดอร์โพเศรษฐภัณฑ์ในอาร์เจเนาะโดยเกตาสวีเลอร์มืออบลูโอเนาะอบลูโอเลอร์ดิซอบกาซิโพคอโพอัตเตอมูไปแต่บาก็คือเรื่องโมเลป่าเรื่องโพเดอร์ตาดีตาโดอุทอไวดาอามีอาจาเลอร์ดิซอบเลอร์ทีละกอกกอจเตตาดับรอนใหญ่เนาะปามาซีมาชาลอซาดิซอบเลอร์ตาก็จบปราบพลาลอยดาบกาโจโพดูโอทอตาเกตัดโลนลอบปลีลอบพื้นเนาะเกออรูเนเลอร์อาพื้ออาพีสินาพับโบก็และชอบไปดันและโจปูเนาะและชอบและโจปูเดอแลดูโอทอแต่บัดที่บัดโตดิสโซเลอร์แต่ตัวมือก็คือบัดโอทอไปดันเนาะอาคอร์ที่คอนโลเนโอดาอามีอาจาอีคาตาก็จ่อไปดันและเวบอกก็เนาะประพศาลกันในมาโลตาโอเลมอสามก็เนาะอันนี้แล้วแต่ชิลลินี่จะชิลเซนี่ทั้งหมดเนาะแต่ชิลลินี่อับเลนี่แต่ตาเลอร์อาคาสินาเซดีบะบาชาเดอร์อาคาเวดาเซเนาะอาคอที่คอนโลเน่ก็บาคาอามีอาจ่าอีคาเน่เลเยียซาเน่คึกกว่าเวดาดิเจออจัสิกว่าดอกว่าการเล่นเน็ตเล่นเน่สระสมาคว้าปาโกมอสโกคว้าปาเลสิญาลอตเตอร์ศิลปานิคว้าเนาะจาดอกว่าเลโพสาวโฮร์กันเนต้าฮุดตาเรมาซาดิเลดจันเลโอเลเดอร์โอเลหลอกกว่าดอกคอมพิวเตอร์เรดอกเกมว่าเนาะบาชาเยซาเตวดาตัดลอตีลอเชตุดีบะตึมมีเลอร์อคอร์ที่คอนโดแฮปเปิลเลอร์ตัดคันเนตคันเนเปิดถอนเลอร์กูมอสโกเปิดถอนเลอร์สระสมาร์เปิดถอนเลอร์เนตึมมีจีบะเนาะตึสิญาลอตีดีจีบะบาชาอาเกตัดดีตัดโดรคาเลอร์ปักบะเฮตัดลดโดเนาะปักเกมโมแกปาเมเกปักเกสระสมาร์เมเกปักเกปักกูมอสโกลอซาเมเกเนาะปากบะเฮตาลดูลอซาก็กะตบะพัดดูพัดชีลอซาบะลอชอดาเวเลปาซูเมื่อตากโตเลบัดที่บัดโตลอซาและสู่และซาปะนี่เนาะบากานี่ให้คือถอนเออัมโมล้อมมือล้อมขาลอซาเดออัมโมโตบัวอัปปาโตบัวบะอากุมมอสโกเดอซูเมื่อตากโตเลบัดที่บัดโตบัดเดออัสุอัสซาเนาะดิซอเลตากโตเลนะฮูเดโอและสุลสากโกปูกมาดิเลจันเลเนาะซาทอโกมอสโกดามาซาทอเลิบมาพลาดมาพลาดบูบาชาอาอูเลิบอาสูโกปูซากโกปูมาเลมาเกเกทอเกเลตาปูมือโปพะเนาะดินาโคเนปาเกโมเกปาก็กาเนดิซอเลิบสระสมาเนาะปาเกเลนักวิชาการเนาะปาเกกสีสระเตจุเนตเลคือปาเกโมเกปาก็กาก็บาโซโพสโซลีมุ่นหน่อจิหรอเนาะบางครั้งคือเลอแลมเนอเนชนโพแลมมันโลตาเลโจปูวีสู้เมื่อตากโตเดนโรมอสกอันตาจันนี่เนาะบาปินหล่อเนาะดิซอเลดิซอเตบาพัดดูพัดชิหล่อซาบาดิโยพัดเกหล่อซาจันนี่เนาะไม่สู้เมื่อตากโตเลและบาที่บาโตหล่อซาบาเนี่ยตัวไออีหล่อซาอัทโทหล่อซาตอหล่อซาเนาะบางครั้งโทดาเตเนอบาเดพาไว้ดาลสู่โกปูซากโกปูทดต่อประกาศคือเดินเนื้อบ้านเนาะมาประกาศคือเดินเนื้อพาและสุโกปูซาโกปูมาเลมาเกมือเชตฮอเฮชอสินับกับโบเฮชอเกตชอดออามาซาลินเจาเนาะประเกเลอร์โมเลป่าในเกตาและลุดโดเนาะบาคาคือเลอปัสโซโพสโซลีเนาะอันนี้คันในเกตาและลุดโดดิซอลเลกสิสระเดินเลปากอลเลตการเลตากุบากุเซอนักวิชาการอัตเตวดาดินเนเนาะอีกคาตมิเลจเตบาบาชาเชลคือเนเลตากุจดิซอลเลปการเลแกโขแกนาการเลตากุบักกุเซโอปากอลนักวิชาการเนาะคอโคดอลเลอร์ก็สิสระเตวดาดินเนาะบางการในชั่วโมงเริ่มซาโพเนเก็บการเล่นนันโลเนาะตัวด่วนตัวจ่ออันหล่อเอาเลือดเดิมมาสัตจ้าเจและเลือดโจปูมาสัตจ้าเจในโอเจเนาะสระสมานตาเมตเตนี่นะตากุจอมเมตเตนี่นาฮูเลิศในเกตามูตาปาเนาะนาฮูเลิศนโพและเลือดโจมาเกียนาตาบักนาสระสมาตากุโตเจเนาะกันนาเดอคือกว่าแต่ละติละเชเดอเฮกิเฮบาสระสมาก็คอดเฮกิตัวโดดตัวโจพมือพกคว้าเฮกิเฮบาหลดซาจันนี่เนาะเต็มเมลเลอร์ช็อตตีลาซาเต็มเมลเลอร์มาลาซาปีทอตาโดนอดอลลอบ

Ta cha ni. No. Kho kho dot le pake sra sa mane din ne che. No, pake sra sa mane ne ba takubaku se a chio. No, di so le ba pake phosa ho pa chu pho ne อีกคำนักวิชาการเตเวนอบัพพาเกเลอดิสอตุบัพพาดุพาชีพพสาโฮบะนอไม่เมเลอจอดแต่กว่ากว่าเลออคติหนอดิสอเลอตาเลออุลสุลซาปูตุบัตแลมาบัตที่บัตโตเดอกับพสาตกาตกาบะหนอตกาในตกาในบะเอกุหนอคอนโยเลฮิลอตาเอตากุเทซซอหนอบัชาไม่เมเลอมันโลตาเซเตเซอันเนี่ยคานิเดบาร์กากะคุนูโคเปเลตเทซอลซาบะบาร์กาคุนูโคเปเลตมันโลตาเสพเจนะบาร์กากาเดมันลดระดับโพเซบัชาคือเจนะบาร์กากาเดมันลดระดับเซบาลีเนนุเกนนาเกอเนี่ยมูเนปักบักกว่าแชคีนะก็บัตเตจิเนตเลปกาเลดิโซปาเลก็บักกว่าแชคีโอดาอัพเนาะก็บักกว่าแชกับโพสต์การในเมลอนล้านท่านจะเนี่ยซื้อได้เห็นเมื่อเลดูทอแต่บัตที่บัตโตเลจมมาโลตาอาปูบะอาเตเวดานี่นี่เนาะอคอที่คอโลอามิอาจาเจาะเนาะปากเกดอเกมกระดอโทรศัพท์มือถือเนาะเดเมก็บาคาเจาะบาคอกว่าเจเนาะอีคาเดไม่มีละเยซาเนคือกว่าตลอดติละแชดิเนาะเดบัชาเตเตดิเวจิบะเลอัลลุลตะคันเนตะคันเนเตเตลอติดิเวจิบะมอจาลอเลเตเวดามิเซมบะเนดิสอเลปากเกนนักวิชาการเมกิยะเตยะสามิเกกสิสระเมกิหนอไม่เซมบาเดเฮกิเฮบาและติลบกับภาษาอักขอหนอเตวดาดินเดเราชอบดาวเลเกะปลาเลเกะเราสากุมอสกอลและพิลมันโลตาสกอเนี่ยส่วนเมื่อตากโตปากก็ดาเลปาบูลี่หนอบูลี่เนี่ยคอมโยเลตากโตเลบัตที่บัตโตบัตเลสุเลสะหนอบาร์กาเดอับโบเนาะแกบอกซะชิแกโกหมอสกอก็ลูกแควเต้นลูกแควเลยโอ้แนกันบ่อื่นตาอันก่อนเนี่ยอกิจาเนี่ยอกิหนาเวดาบากากาตุทีละซะเสดกิหนาเวดาบ่ได้บ่บานมีบ่บาชาบากากาเตเตเอดอเวดาตะหมูเมซาปากอเลนึบ่บ่นั่นตาจันเนาะเนาะบาปลอเจพอสาโคดิสินยาเกลูกคนลูกแควเวดาบากาอะตะปออุดบ่เนาะตัดป้ออุดป้อเจือบะเว็บการเลือกการเคลื่อนมือตัดตัดเจือบการเลือกตัดตัดเจือบมือส่วนเมื่อตัดกับตัวเล็บบัตรที่บัตรเออเนี่ยนี่แกปั๊บขอนี่แกน้ำมันน้ำปลาตาตัวตัดเสียอันนี้บัตรที่บัตรตัวเล็กใช่เนาะดีเนี่ยคนเอกก็สีสระมีเงินนักวิชาการมีเงินเฮการเลือกแกหมูแกปลาก็บัตรโซโลและโพลลีบัตรก็คือเล็กส่วนเมื่อตัดกับตัวเล็กตามันโลปูที่สระโจปวนตาสระสมาร์ดินี่เจเนาะบัตรโซโลเลอร์ดิสอบกับโจปวนตาเฮมเมอร์เลอร์โอ้ยดาเลตไอตักวีเนาะดิโซเลอร์ส่วนเมื่อตักโตเลอร์ตบัดที่บัดโตบัดหลอซาบะเนาะมาซาลินิจะอีคาเกเกลเดโบเลปากรอค่ะซึ่งจะเห็นเมื่อเลอตาบัดที่บัดโตตามโปมือโปพระอุทธรไว้ดาบะเนาะบัชาลับปุกินในประมาคาเคจิเนาะสระสมาเมกีปากแกโมกแกปามิกีโซคาเคบากากาดาโซตินเนวาโอเจเนาะเดบักวะตึกาตึกาเนาะบัชาจัดหอแค่นี้ส่วนไม่ยาปะบัสโซมุนนอเดเจเนาะเฮตาลุดูเดเจบักก็คือเด้อปะพอดีพุทธาและพิลมันโลตาส่วนเมื่อตากโตเดอรูมอสกว่าตาจันนี่เนาะแต่บักก็คือเรื่องหมดหรือป่าเด้อแลกกันหนักในดอลเลตาสวิเลอร์ปะพุทธาเกี่ยวเนาะปะพุทธาเนี่ยไม่หนักหุ่นหนอเลอร์เปิดเตะหลังวิทยุอปูเนี่ยนักวิชาการแต่ว่าบักกันหนักหมดป่าอัตสุตาซอเจาะหมดป่าแบบเราเนี่ยเพลปะอัดดูปะเอาไว้ดาดักคอร์ที่คอร์โลปลาลึกแก้หมูแก้ปลาสิลูกกับเพลย์ออฟเพลย์ออฟเวียนตาเพลย์ออฟต่อออฟเวียนตาบาจาร์ลอเลือกเพลย์นาบาจาร์ลอเลือกต่อนาเก็บลึกแก้โผล่เล่นลูกกอดที่เล่นที่จาร์ลอปัสโซนาที่เล่นที่จาร์ลอเกตาเลอบาเตสินยาคือโพสาโฮเนาะก็โคดาเวอเดซัตทอร์ดาบะเตเวดาดินเนี่ยเมื่อสินยาปรากฏดักคอร์ที่คอร์โลบาเดเดซัตทอร์ตาจีบะเนาะมาซาเลนิจ่ะแลกิดอลเลตาสวีเนาะโมโซตาเนาะกันหนาดีกว่า

그때리너따서위르모빠아모모빠따에너르서라필리푸아따너더푸웨헤토도도조브가르틱톡아푸테베다따거르포플라더플라푸티푸티어이카데쿠바카레치인터넷가제수어머르인터넷디서르치그자ปรีดาเวมอมื่อเลยปตโลไปจีปรีดาเวมบาร์บาร์เลยอาตปอชูบาร์บึกลือเนาะเดวิสัตจูเจบัชาอัสโซอาเซนดามาซาดิเลจัลล์อเมตากรเมพลามเมตเกียโอมือโอต่อเดก็หนากว่าดอตเลสซาเจเนาะเอออีกคันเล็กดอตเลดีดอกตากระจอบาร์ค่าคือเลสตากีตัดโรเลโอทอร์ดิสโซเลตัดมือที่คือบาโอทอร์เลปาจูโพชอตซินาพับโบเนาะข้อความในดอตเล็กคาเลสระสมามิเกียอันเล็กครับบาแล้วรูมอสก็มีเนาะเดอแค่นี้เราเนี่ยดิสโซเลการเลือกก็ได้นักวิชาการเนาะการเลือกตะกุบักกุเซลอาเชื่อข้อแต่ก็จอดจะแล้วคือกว่าในเล็กข่าวจริงประเทศไทยเนาะดิสโซเลเพจข่าวจริงประเทศไทยเตวดาเลือดีตะกีตัดเราเลิกพศาโฮมิตุกอเสนาผ่านเนาะอีกคันเนี่ยเก็บลึกเก็บโผล่เราเลิกการดอปพุดอกอักโกจะกว่าได้เก็บเลือกต้องมีเทปการจบโผล่บ่าอะคอมโยเลตะกีโอทอดผู้เกตต่อเกลือปัดโอดอพุดอกอดลาวีไปให้ชดสินับขับบริการดูทอดแต่เต็มมือทุกคือบาอันตาจันเนาะดินาโคเน่ตาเลือกปักบากว่าเชลล์บุคีเนาะปูดอกอดดับเลยในโอดตัดพืชซิบกอกอมีเนาะสินับปูทอดเซลล์ในการริขีในการริขีในพืชซิบกอกอตาเลือกนึกบากว่าเชลล์สักคิดโดก็เตอร์คาเน่ก็ได้และการเอาตัวรอดเนาะแต่เชื่อต่อเลือกปัดดูทอดตาเต็มมือทุกคือบาดิซอนนี่เนาะนึกก็บาจีเนาะโต๊ะคนในคันนี้จีเนาะจีชูชูจีเทสเลเนาะจีตาตื่นแล้วปูแผลตาหลอดตัดเล่เล่อ่ะหลอดปลีหลอดพื้นเนี่ยเนาะจีไม่ปวดมูเดเรเนาะบาชาอ้าอูดีตัวอูจีได้คลื่นหรือเปล่าเนาะจีจะปูใบมันได้หรือจะเล่ขี้ถอดเล่นในปาร์เดอร์อ่ะบาเริ่มปาร์การเนี่ยเฮ็ดเล่พี่เนี่ยได้ว่าขี้ถอดพี่เนี่ยจะย่อใบขี้มีแต่มีเนาะปาร์เล่จีปวดมูเดปูจีจะปวดมูบ่าอูคุสูเนาะเต็มไปด่าเบาข้อสู่ไม่เมลจดแต่กว่าแต่เวลาเลยซ่อนตัวเนาะอกข้อสู่เมตลอดตลอดตัดเล่ละเบอร์ไปเลยตลอดอกข้อสู่ต้องบาดสอดบาดเส้นนอตมินนอตกระบะเนาะอูตลอดเลยข้อในตอนนี้เมเมอุพาชาที่ซ่อนเล่นหลอดเตือนหลอดไฟอันตาเกรนในนึกบักกัดเตียวนึกไม่อุดดอกกอดที่ซ่อนเล่นแต่มันรวบปุจบป่วนตาจะเนาะเมตาชาเหียบป่วนตาแกรกัดติมมะเนาะล็อกเอาเนาะข้อในตอนนี้ต้องบาดสอดต้องบาดเส้นนอกระมาพี่เมอุพาชาเลยช่วยเนาะอเวเนฮะก้อนน่ะกินันตาตุบาสอดบาเซบาบาริบาเลกปุ๊บแหละเนาะอันนี้คันเอออเกตเลเลคิดบ่เนาะโอคอสูเตอร์บ่เนจีหมอจีมะปูเดเกจีมะตปัวบาโอคอสูเนาะคิดบ่เนบาโอคอสูเซอร์บ่โอคอสูเอ้ยตะไคเดโอคอสูเลียเดกัตติเกเลแฮนนูดิแฮมาฮากูฮากอนเลเกรตาจานี่เนาะเดลุลอปลีอันนี้บ่เนมาดิสินนอปูเลดเตเวดาอีบลอดเลดิสินนอปาลูบาเฮนนูนินบลอดเลอุคอสูคอสูเบอร์แลบลอดนูโอเปกันแลคุลอซันเลช่วยเตเวดาอีคาเกตเลละกึตเตบอลมาดิสินนอปูเลบาเนาะจีเดจีเดเซมาดิสินละเตเวดาอีบลอดบัตต่อสู้ละเนาะไม่มีเลจอเตกว่าเตเวดาบัตต่อสู้อะคอมยอลบับกอละบัตทิบัตตัวที่สัญญาเลบาเนาะคุลอซักก็กะพะเนาะเอาก็ได้ญาโรสกอบล็อกคอเนบาดบาเลตบัตที่บาตัวอันตาอุทธวิดาจิกาก็คอเดเป้าอากาเดปกิบบาราเดปชูดิเจจันนี่หมออีคาบาชาเกตเลละก็ตื่นบัวเลอะอากอดาสู้หรือคันเนียคอมอยู่เลยมาดีกูดีกาเดเซเลวันเนี่ยโอ้ยเราคาร์ลอีบลอดบาบกอลเดคูลอซาอากาเดเจลเลสก็ปลุกพอกามุนหนอเนาะเดพอกาตัดติเลนี่นี่ทื่อเหี้ยสินาบกับบัวอันตาตัดติเลอะอัดเล็ดเนาะปลาเลปลาเลอโอจอดยืนดิซอลเลปลาดูทอดแต่เต็มมือทุกคือบาเมเกปลาตะกาเกตะกาเกไม่สิญญาตะเกตัดโลเนเนตุอุเนตุบ่าโอคดโดบ่าเนาะนึกว่าปากาคือโอเนกาเดจีข้อสูนเนกาเดปะขวอเนกาเดเออเลนตอนน่ะฮุเตวดาตะเกตัดโลโอดิเนเนตุอุเนตุบ่าโอคดโดบ่าโทรศัพท์เลติเลยาซาเนาะดิซอลเล191เซเจเนาะเมื่อแลแฮกว่าตลอดตัดเลทคลิกเนาะก็คอดเลยตะกี้ตัดโลดิซอนในบาดบาดเลยเมพระบาดที่บาดโดก็ว่าเมพระจีล้อหลุดล้อแท่ล้อมือล้อขี่ก็ว่าเมพระข้าบ่าวเลยสินันตาก็ว่าที่สัญญาดิจิบาโอโต้ที่สัญญาดิบาบาชาโทรศัพท์เลตเนี่ยเลยเยสาร191เมื่อละเฮติเทยหน่อยแฮกว่าตลอดตัดเละแต่กูตะกี้ตัดโลเลยตัดตอนนี้ตะกี้อุทวิดาดิเลติจันเลยก็คอดเลย1669เมวดาก็ตัดชาฮีดิซอนเริ่มมอตอการเลย
ก็ชื่อเลชื่อเกบกับบัตรที่บัตรโดนตาเลดเลดตาชาเฮียบูเทเทเนาะบัตรที่บัตรโดว่าตัวว่าที่สิงห์ได้จีบะบัตรชาตากรีดิโซเน่ไม่อุทอปักคาสินับกับโวเซตติเซตต่อดิโซเน่ไม่อุทอปักจีดอกอดับเลยดิโซเน่ไม่อุทอเน่บัตรบัตรกับบัตรที่บัตรโดโอ้เนาะปักกับบัตรโดเจอเทเทบัตรเลชื่อเลตาชาเฮียบูเลดเลก็เตือนเนโอ้เนาะดินาโคเน่เกเลดคาเลแฮเตจูเน็ตเลกือดับเบิ้ลแวร์ดิโซเลข่าวจริงประเทศไทยอาจปรับแล้วเราแต่ก็เจาะเมื่อว่าดัดเลือกประแกนักวิชาการหนึ่งเกประแกเจ้าหน้าที่และยาซานหนึ่งเกปรับแล้วเราแต่ก็เจาะเนาะนี่สิยะเติร์ดคาจีเหมาะหนาหุ้นสินับโปรเซอันตาจีจีเทสเทสจีมันจะเซลับเราได้อกข้อสู่เนาะคิดราคาในอกข้อสู่อกข้อสู่ไม่แต่เบอร์ละเราได้มาได้เซลับเบาเนี่ยเราแบบบัวละเนาะแต่เลดโอหรือนับไปเลยเด้อโอ้ยครับแบบบัวละซานี่เนาะบัวเด้อบัวเนาะเนาะคู่ละซาอาการเจบัวสกอเนาะก็เด้อพอมันเนียนตาเดนิบอมเต้นยัติยาสานตาเคล็ดๆเนาะมาเล่นนี่จ้ะอืมอีกาเกตักุบักุเซริคาเลจกว่าเก็บดูเดเฮเตกุดับเบิ้ลแวร์เนาะไม่เหมือนละตากิตัดโรเลอร์ตัดมือทุกเครืออุทธรเสถียรผ่านในจุดเตะอคอร์ดที่ขอโรจ้าถอนเลอร์เอาเลือดเดือดหลอนมาไว้ดาดิเลดิหลอนดาเตะๆป่ะเนาะเตะเลอร์ตากิที่ซอยเอาอุทธรเลิกกอดจะเตะเนาะที่แนวโค้ดเนี่ยเกตตาเลอร์ปุ่นหล่อและช่วยมันยาป่ะเขาแต่ละรถดูแล้วนะครับการเลสินนาพระโบดเนาะการเลสินนาโอปลาแก้หมกแก้ปลาแก้พืชแก้พีตัวบ่าเห็นเมื่อเลิศปลาโพสานทีว่ะตัวบ่าเห็นเมื่อเลิศเนาะโพนเนลีทีตลอดแต่เลิศเนาะผ่าว่ะเนาะตัวบ่าเนี่ยตัวโพสานจะอัตชั่วโมที่ดีซอปัญญาปลาว่ะเนาะปัญญาปลาจะชั่วโมระกยอกยอลอตีลอเชสุขีสัตคลีซาเกิดสัตเลยมาชาโพสานสุโกซากอลอชอดไว้เลยปลาแก้วัยรุ่นเนาะประดุจทศดินแนวโคเนผ่าจอดจือเนาะเกตาเลอร์เกตาเลอร์อารมณ์โดมเนาะเนาะเหตุการณ์ดับเบิ้ลเวอ่ะแรงกันดอลเลอร์ตาสูงมือสามมือตาสวิตซ์ซัดเชยดอกกันหนาดอกกว่าเลอร์ตาแหละอาจารย์บุญเนาะอาจารย์บุญอัตเตทอตาสวิตเลอร์บาคัคือเลอร์เกโอโมอัตเตเวดะเนาะเกโอโมแต่สวีบาก็คือเลอเกโอโมเนาะแต่สวีได้เผยในอาจารย์บุญมาจากอาจารย์บุญในเตเมปราเลตากุบากุเซลและดิซออือแต่สวีบาอาตากุบากุเซเนโออาเลอร์ปรากว่าแชร์ปลาโจโพมาลดปลาโทตาปรากฏเลอไข่มวยเนาะบาชาแต่สวีได้เผยติดถอยดัดเลออสุอาซะเนาะและสุอาซาดิซอเลอเฮตาลดโดเลอเลมโมอากอจากนี้เนาะเฮตาลดโดเลมโมอากอดินาคนเดอจะก็แปลกขึ้นนาแลตาติแลกก็เตอขอเดอปึกเกอแลกขึ้นหนักเลือดหลุดเลือดทาตาติตาเชื่อก็ต่อเลือดรอคอตินิยาจะก็เตะดับไปแล้วโอชูดเล่เบมือซาพรีก็กะตุกกอลซาเดียดีเจเสมอเฉลิมสิริวงชัยจอสซาปิเลิกแค่มาฮาคืนนารีตื่นเลือดนุ่ยนารีเนาะตาบลื้อเนาะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกระทรวงศึกษาธิการจัดพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
6: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: ยุคจากหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กระทรวงศึกษาธิการจัดพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายประเสริฐจันทารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการเข้าร่วมณบริเวณหอประชุมครุสภากระทรวงศึกษาธิการโดยกิจกรรมประกอบด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน93รูปเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจากนั้นเป็นประธานกิจกรรมปันสุขมอบจ่ายให้ความรักส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่พนักงานทำความสะอาดพนักงานรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสายสนับสนุนของกระทรวงศึกษาธิการโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมบุคลากรโดยระบุว่ากระทรวงศึกษาธิการเล็งเห็นความสำคัญของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนซึ่งถือเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาตามแนวคิดAll for education พร้อมกันนี้ได้ส่งมอบกำลังใจและอวยพรให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงมีพลังกายพลังใจและสติปัญญาในการปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงศึกษาธิการและประเทศชาติต่อไปสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนช.เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงจากฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่15สิงหาคมนี้
9: นายชยันต์เมืองสูงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่องพบว่าเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและพื้นที่ตอนกลางของสปป.ลาวคาดการระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่15สิงหาคมบริเวณอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดริมแม่น้ำโขงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนพร้อมทั้งติดตามระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงระมัดระวังการสัญจรทางน้ำและประกอบกิจกรรมในแม่น้ำโขงรวมทั้งเตรียมความพร้อมการป้องกันระดับน้ำล้นตลิ่งบริเวณ8จังหวัดริมแม่น้ำโขงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบริเวณอำเภอท่าอุเทนท่าพนมบ้านแพงเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมและอำเภอดอนตาลเมืองมุกดาหารหวานใหญ่จังหวัดมุกดาหารติยาพันยางเทียนรายงาน
1: สำนักงานชลประทานที่7เฝ้าระวังระดับน้ำโขงเพิ่มขึ้นฉับพลันช่วงวันที่11ถึง15สิงหาคม2569โดยบูรณาการทุกภาคส่วนลดผลกระทบที่มีต่อประชาชน
10: นายปริญญาคัจฉมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยว่าจากการที่เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงวันที่11ถึง15สิงหาคม2569สำนักงานชลประทานที่7รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมโดยติดตามระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงและระมัดระวังการสัญจรทางน้ำและประกอบกิจกรรมในแม่น้ำโขงรวมทั้งเตรียมความพร้อมการป้องกันระดับน้ำล้นตลิ่งบริเวณจังหวัดที่ติดกับริมฝั่งแม่น้ำโขงนอกจากนี้ได้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดรวมทั้งเตรียมพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่เสี่ยงหากเกิดเหตุสามารถช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีตลอดจนบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและประชาสัมพันธ์ถึงสถานการณ์น้ำเพื่อให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะซง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: สู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสม
4: อเจ้ายิ่งผู้กัดแขนผู้ล่วงแหลนปกป้องก้นหนุ่มจึงไทยผู้มีน้ำใจเมตตาจิตนากรุณาอย่านำตอนใจผู้ด้วยหลูลุ่มลาก้นเมืองนั่งแรงแหลดเปิงไฟผู้มีกาขันตอนดาก้นเมืองจึงไทยหักตอนหรืออันเจ้ายิ่งเฮาคาไลจามปูนอนเพลับตาหรือเมืองกว่าแปดเฮาคาในเหมือนหนังโค้งกลางลงห้ามลูกกลางวันเหมือนหนังสันลอยจั้นลงห้ามป่าไม่เขียวเป็นลองลู่ใหญ่ซุ่มหลงตอนตาก้นเมืองเจออยู่ในแผ่นลิ้นไทยตั้งจึงยาวขาอย้อนสู่หือวิญญาณขวัญเงาเจ้ายิ่งเฮาหอดสู่สุคติติกัดเย็นเสกัมติคาน้อนอ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
8: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก็โ
6: อเมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
9: ์30บาทรักษาทุกที่เจ็บป่วยเล็กน้อยอาทิมีไข้ไอเจ็บคอปวดคอเจ็บกล้ามเนื้อใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทปรึกษาเภสัชกรและรับยาตามอาการ32รายการไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่ร้านยาที่มีสติ๊กเกอร์30บาทรักษาทุกที่หรือร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมง
10: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องป่วยเซ็งสวทชเก้งใหม่ปั่นตั้งหู้ห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งเรื่องหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทชเก้งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

con cún con ai dám lông mà nhau ก้นเจอมีตั้งฮัดหนึ่งเขาป่วยจังจานขึ้นปดโลกอย่าลืมค่ะนะอย่าลืมขึ้นลูกค่ะนะ

มือซุ้งค่ะมือซุ้งพี่น้องพุงยินถ่อมเสียงได้ตั้งเสียงกูก็กูก้นค่ะพบทบจำกันเนื้อตอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ปืนปล่อยเสียงกูวันพอถึงมาข่าวยาม10โมงถึง11โมงกลางเนื้อกลางค่ำอยู่จอมเขายิ่งหมูขาวนุ่นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอ้อยก้ออ้อยเซปอมเมปีปีน้องน้องเขาเขาอยู่ตีเนื้อตอนการมือซุ้งค่ะห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่องเป็นทานทาหน้ากอกับสืบข่าวตอนที่3เนี่ยนั่นค่ะเยอะก็สังกัดกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยนั่นค่ะอยู่เป็นอ้อยก่ออ้อยเซบอมเมปีปีน้องๆเขาห้องปล่อยเสียงเขาค่ะเป็นห้องปล่อยเสียงหับการคนดังเมืองจึงไทยองตีอยู่ดีเลยหล่าในอยู่ดี49เซนตั้งประชาสัมพันธ์เอิ่งจังการเวงเก่งใหม่หา0100หมายฟุ้นกับสืบ0532760007ห่มจมหับตอนพี่น้องเขาเขากูก่อกูกลตั้งหมดตั้งเสียงอยู่ว่าจึงหนังไหนค่ะเยาะก็ฮบทบจอมกันเยาะเนี่ยนั่นค่ะย้อนเฮาปอมเมปีน้อเขามีดังเซอร์เจอกูวันเนี่ยนั่นค่ะหนังฮือพ่อเดย์อยู่ลีกินหวานหนังฮือพ่อเดย์ก้างยานลองเพ่กูสำแสนเปิงนั่นในเฮาขาก็ถูกดีเลยอ่อนกันเนี่ยนั่นค่ะกว่าอะไรไปอะไรก็เฮาฟังกันไว้ให้หลอดเพ่เขียนกันกูก็กูก้นเสกัมเนี่ยเซอร์เจอฝากตวนจู้ถึงปอมเมปีน้องๆเฮาเขาอยู่ค่ะเยาะก็ใครมาหมอกลาต่อแต่แค่ในฝากตวนจู้ถึงปอมเมปีน้องๆเฮาเขาว่ายำพ่องตะเหลียวนั่นเนี่ยค่ะพี่น้องเฮาเขาตั้งหลายๆองค์ดีแต่ฮบทบยานนำนำหวยนำถึนไหลน้องลงมาจอมเฮินจอมเยเฮ็ดเถาลิ้นก่อไหลมาป้าโยก็ยังมีปลาดังนำป่านำหวยเจ้าไหนไหลมาไหนคะเนาะลิ้นหยดลิ้นกุ่นเจ้าไหนตั้งเสียนตั้งเก่งหลาวเมืองคองกิโลเมตรที่10 11เจ้าไหนก็ลิ้นกุ่นเต่งลงมาจอมเสียนตั้งเปิ้นก็ตึกเอาลดกาไถลดแมคโครเจ้าไหนมาไถมาขุดมากัดเป็ดหนังคือบ่ดีกว่ามารายงานอยู่เจ้าเจ้าหนังไหนคะโยก็ปีในเลยว่าหลายๆพื้นที่หลายๆตีฮบทบญาพีนำทบนะคะโยก็ย้อนฝากฟังไว้ปันจ้าเจออันดีกว่าแอลแลนำตุกหลายๆองตีอย่าไปกว่าเลยค่ะยังรู้ว่าน้ำหวยน้ำป่าเนี่ยมันไหลมาสิกูจังเป็นพี่ผัดเอาเฮาค่ะไหลลงกว่าจอมน้ำไหลในก็ไกลพี่ในก็หลุไหลเวพี่ในนั่นค่ะเอามาฝากฟังไว้ปันบ่แม่ปีน้องๆเฮาเขาซึ่งหนังไหนค่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะโยก็มือหนังดังมือข้าวยามจำสี่มองไว้วันมือว่าวันที่10เดือน11 2เฮียงปลายเศร้าหกนั่นในค่ะโยก็เดี๋ยวมาเป็นองตีปังจ้างนั่นค่ะนะเนาะพี่น้องเขาละองตีปังจ้างในนั่นค่ะบ้านช้างตระกูลแสนในค่ะทั้งแม่แตงเจอตอนเก้งใหม่นั่นในก็ให้งานว่านำแม่แตงนั่นขึ้นสูงมาในค่ะองตีปืนตีเลี้ยงจ้างนั่นก็นำมาทมจอมเสียเลยเอาจ้างนั่นค่ายกว่าอยู่ไว้ในองตีตีหลอดเพในนั่นค่ะยกก็หางเฮียนไว้ข้าวยำเศร้าสี่โจมองหนังหือพอดีติดตามจอมนำนั่นตีขึ้นตีลงฮะซึ่งหือพองกูมันน้องมาเจิมเจิงในสังเจอว่าฝนตกมานำในก็ตีจ้างเป็นเพไรเฮ็ดไหนค่ะออกก็เปิ้นก็ค่ายกว่าองตีจ้างกว่าในปืนตีอันหลอดเพเย้าว่าซึ่งหนังไหนค่ะบ่แม่พี่ๆน้องๆของเขาในก็เป็นข่าวเงาเทียงอันนึงในคะเนาะเมื่อว่าในในค่ะหมอกข้าวยามหกมองปลายห้าสิบเนตนั่นเองค่ะเปิ้นก็หมอกว่ามีลองเพกึ่งกลางจอมเส้นตั้งขัวสรีเวียงพิงขาออกเลยค่ะถ้าเป็นรถต่างกุ่นค่ะเนาะเขากลับค่ะเนาะเยอะก็รถใหญ่เทียงอันหนึ่งเลยค่ะเนาะรถเคลนเทียงอันหนึ่งผายากันเสเขากลับลมเฮจอมเซนตาสายตั้งตวงขามหลับปาตันตีนาห้องเฮนปาตันในคานามือว่าในก็เฮ็ดให้ลองกว่ามาไปก็อยากอิดอ่อนหนึ่งในก็เป็นเพลิกึ่งกลางที่ผายกล่อมแค่ให้มันเกิดขึ้น

3.70ขึ้นเนือกว่าต่อถึง4ปลายนี่ก็ปื้นตีอันอยู่ที่เตรียมเฮนําไปปิ้งจําเส้นในก็ติทมอื่นลงมากอบนั้นเฮาขาหลุดได้ชมด้วยข่าวเงาให้ขึ้นตันอยู่24โจมองในนั่นค่ะยกก็หังแฮนกันไว้ถุงซ้าย5ในนั่นค่ะควบของอันลําลองยกไว้ตีสูงนี่ค่ะชมข่าวเงาเฮาขึ้นตันอยู่ตาสิในนั่นค่ะอ้อย้อนรู้ว่ามันเป็นข่าวฝนยกก็บังปอกมาที่เฮาในมันตกอีกค่ะก้อยกะตั้งที่มันตกในนั่นก็ติจังเฮ็ดให้อ่องที่มังพื้นที่ย่านําอื่นน้ําทุบน้ําน้องไหลเหมือนกันว่าซึ่งหนังไหนค่ะนี่ก็มาฝากตอนจุถึงพ่อแม่ปี่ๆน้องๆเขาซึ่งหนังไหนค่ะอ้อพ่อเฮาค่ะได้มาด้วยนี่นั่นค่ะตั้งเมืองไตลูนี่ค่ะตั้งเมืองไตและเมืองห่มตุ่มเมียนมานั่นเป็นไว้ซึ่งหือพองคาลานี่นั่นค่ะเนาะก็พ่อได้มาด้วยฝนมาอําถาดเสียก็ลิ้นกุ่นลิ้นปังน้ําทุบในเมืองไตหลายๆพื้นที่ค่ะส่วนข้าวคิ้วในฝนก็ตกน้ําอําถาดอําไว้เป็นลิ้นหยดลิ้นกุ่นลิ้นปังตีเว้งตุนตีและเมืองกุดตีเว้งกัดล่อและสวยหย่องในก็เป็นน้ำทมน้ำน้องเหมือนกันในนั่นค่ะในก็เตเลยว่าเมื่อวันที่10เดือนธันวาคม82แห่งปลาย26ย่ำกลางในหมอก11ม้องเป็นมีรองลินกลนใส่หัวอุดต่ำเติ้งตีเฮือนหลังหนึ่งในนั่นค่ะอันมีตีเสียนตั้งนิน4นาลิน10ปอกยองจีสุเว้งตุนตีในนั่นค่ะอ้อในก็พาอุดนั่นเต็งเสือเฮือนอันเอา2ไพ่เขาลูกไกวกว่าเลยค่ะควบของในห้องมือ2ไพ่ก็ลูกไกวกวยกะว่าอํามีก้นไลเตอร์มัดเจียบอีสังเลยค่ะอ้อที่เว้งเมืองกุดนั่นก็จุ้มปริหิตาเขาอันเป็นจุ้มปริหิตาบารมีเตรียมต่างไว้ว่าฝนตกหายใหญ่นาแลมือวันที่5กลางในเจ้าเตียงขึ้นไปนั่นพาหู้อุดอิงลอยกวนปังกว่าในปอกปางมาฝ่ายตกเวียงสีเฮือนเยลูกไกวกว่า2หลังคนเมืองหนึ่งก็เติมหมัดเจ็บกว่าในค่ะเนื้อเส้นตั้งลงตั้งกว่าเมืองกุดแลเว้งหรือในก่อลิ้นกุ่นลิ้นปังไว้แลเส้นตั้งขาดกว่าสีมีรถก้าขำไว้จอมตั้งเจ้าหน้าที่เขาก็เลยหิบแนดม่นเมเพียวล่างกว่าหนังหือปอดีกว่ามาเลยง่ายในนั่นค่ะตีเว้งกัดล่อและเว้งสวยหย่องเมืองใต้ปอดจันก่อมือวันที่10เดือนธันวาคม8นั่นมาย่ำกลางเหนือหมอก8ม้องนำเคนำห้องน้องหล่นมาในปอกในหย่อมและขึ้นเย่กำพองย่านำทมไว้ลองกว่ามาจอมตั้งก็อยากผึดไว้ในนั่นค่ะห้องการฝ่ายผลร่วมเมืองห่มตุงปืนผ่าไว้ว่าตีภายห้องน้ำปังหลายปังกลาเตจังมีแห้งเต็กล้มเอเสจังโททองมาตุ่มเตอถึงเมืองห่มตุ้มแห้งล้มเนี่ยค่ะมรสุมนั่นค่ะมุกตุ่งนั่นขนาดนอตีเฮียงมาแทงแหละเมืองห่มตุ่มปัดปื้นเตจังมีฝนแทงน้ำโค้งน้ำเกี้ยวเจอนั่นก็เตจังยิงน้องมาแทงเจออยู่หิมสับผังน้ำเฮอฟังเพน้ำชมกันสีกำในนั่นค่ะนี่ก็เอามาฝากฟังไว้ปันพี่น้องเขาลองเพสภาวะในอ่ำมีเพอให้เกิดขึ้นว่าเป็นวันตั้งมึงอันดีเปิลขึ้นเยอะขึ้นกลับอ่ำว่าดังตีละเฮาว่าตั้งมึงจึงไทยนั่นเนี่ยเปิลก็ยังติมีเจ้าหน้าตีหลายหลายฝ่ายเปิลอ่อนกันอันฝ่ายรู้ล้อมด้วยถึงลองหลอดเพเนี่ยนะคะเนาะป้อพ่อเขาห้าหลายหลายฝ่ายเปิ้นก็ติมีหลู่ล้อมด้วยถึงว่าหลังคาเฮือนมันกว่ากับปิวกับหลายอันเป็นลองลู่ซุ่มหมอกกะหือได้เปิ้นก็ติมีลองหยอดไส้เตี้ยนอ่ำนำก็เก๋เพราะเป็นวันเฮาเมืองเฮาได้ก็ขยับไว้นี่นั่นค่ะเนาะแล้วหากินทั้งเผอทั้งมันนี่นั่นค่ะโยก็ตอนตาดีไหลเงินจอยเทียมได้ก็ซ้ำหยับไว้นี่ค่ะนี่ก็เป็นวันเมืองอันดียังตึกถูกดีไหลมุ่นเมยก็ถูกดีไหลเปลี่ยนไปหลากหลายเที่ยงอยู่ก้อยกายังพองตาเหลวนั่นมันอยู่กันก็อิดก็อดอยู่เพลอยู่มันอยู่กว่าให้หลอดไหลอยู่กว่าเฮาบ่อยู่ง่ายลงเจอกว่าทั้งเพลทั้งมันสิเป็นกว่าจังนั้นนี่นั่นค่ะอ๋อก็บางทีเพิ่นก็จุดตุ่มกันเป็นหมู่เป็นจุ้มสิจอยแถมกันกว่านี่ก็ยุกยอกนําใจเตี้ยๆนี่นั่นค่ะกวยกันหนังหือบ่ได้แพ้เตือนมาหนังหือบ่ได้อารู้รวมถึงเขาถึงกันนํานํานั้นเฮาขาก็รู้ไหลอ่อนกันปกป้องผู้ใหญ่กุ้นหลวงผู้อ่อนโฮสิครึ่งปองให้สร้างกว่าก็ได้เป็นรองเตื้อแคมดีกว่าว่าซึ่งหนังไหนค่ะอ่อนกันลือให้รู้จักถ่อมด้วยเพียงความหวานหูถูกใจกัน1โฮก่อนส่งขึ้นมาอุบมาโอจำกันแทงกำหนึ่งจึงหนังในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะถมได้เพียงความอันพี่น้องเขาย้อนกันเขามากค่ะเพียงความกำหนังพี่น้องเขาก็ติย้อนมาย้อนปุวาเมื่อพุกมาได้เป็นวันแม่เนาะเมื่อได้เป็นวันที่11เสร็จแล้วเมื่อพุกมาได้เป็นวันแม่ได้เป็นวันลือการตอนตากนั้นเหตุการณ์ค่ะคุณเมืองแหล่ลูกอ่อนอันเฮ็ดโฮงเฮียนเขาในนั่นค่ะในกับปีหมู่เขาโน้นเมื่อพุกก็ลือเหมือนกันในนั่นค่ะอ๋อในก็มาถ่อมด้วยเพียงความอันไรซือว่าหมักโคเจอเมลัดความในนั่นค่ะก้อยกาเป็นนางยิงห้องไหวเป็นนางหมอกมวยเลี้ยงห้องไหวสิบนิ้นถ่อมจำกันค่ะนะ

นี่น้องเขาข่าวขานี่ก็ได้เป็นก็บอกว่าเหลือในมันเป็นเหลือวันแม่ไหนนั่นใครเยอะก็หางเฮียนกันไว้เมื่อพูดได้เป็นวันได้เป็นวันหรือการวันถ้าเจออันดีเหตุการณ์ห้องเฮนล้วนดีกว่าห้องเฮนเนี่ยเพิ่นก็อื้อไว้หมดเนี่ยค่ะเมื่อนี้ก็ได้เป็นจัดเฮ็ดวันแม่เนี่ยค่ะโยก็ยามพ้องตะเหลียวก็เป็นป่อแม่ก็เป็นป่อแม่ก็ที่เรียกว่าเหือไม่เจอไว้สิหันข่าวเข้าคิวอันดีมีลูกอ่อนอยู่อาศักมัก14ปีเนี่ยค่ะมีเอาปากกองเสกว่ายื้อใส่กุนก็อันดีเพิ่นเลยลองตั้งมันได้ก็ห่อมหัวมันเป็นอีสังอยู่เคเลยมันเกี่ยวไว้ในสังมันหึงหนาเยาเสียเลยมันจ่องกับฮัดเฮ็ดมาจังนั้นก็จังเป็นไรด้วยการซึ่งหือกอลีนะคะนั่นคือปฏิอัมเกิดขึ้นนั่นเนี่ยเขาก็เป็นป่อเป็นแม่ก็รู้เลยรู้ลอมได้ถึงลูกล่างเขาเขาว่าเขามีลองเปลี่ยนไปกว่าซึ่งหือเนี่ยนั่นขายโยก็เขามีลองเตอร์เจอซึ่งหือก็เป็นป่อเป็นแม่ในลำลองเลยเสียเปิ้ลรู้เลยรู้ลอมได้ถึงลูกล่างเขาขาเนี่ยค่ะที่ห้องเฮียนก็คู่สอนหมอสอนก็อย่าไปไว้มองมังมังก็คู่สอนไปกูหลวนห้องเฮียนแทงลูกก่อนป่นหลวนห้องเฮียนเป็นเจ้านั้นเจ้าไหนเขาฮัตเตอร์จอมไหนเจ้าไหนก็จังให้ได้เป็นไรอันนี้เขาอ่ำว้าวติดกันนี่เพื่อการรู้เลยหนึ่งรู้เลยรู้ลอมได้ถึงลูกล่างเขาขาให้ลีลีก่อนไอ้นั่นค่ะน้อยก็ด้วยในองตีปืนตีที่ห้องเฮียนเขาขากับอยู่นั้นมันเป็นไว้ซึ่งหือพอกในนั่นค่ะเมื่อไหนมีข่าววงในดังเก่งใหม่นี่ก็ว่าเปิ้ลจะเทศวันแม่เยาเหี่ยวก็มีคนหัวเป็นข่าวอาจจะเป็นข่าวลื่นในก็มีลองซุกซักอ่อนอันในห้องเฮียนชื่อเสียงใหญ่ลังใหญ่หนึ่งในค่ะตั้งเกียงใหม่ในค่ะเนาะในก็เปิ้ลก็ในให้เจ้าหน้าที่เปิ้ลมากดจัดกดทัดแต่เด็กเขาในห้องเฮียนแทงเหี่ยวในค่ะนะในก็เดี๋ยวเลยว่ายำพองแต่หรือในลูกอ่อนน่ะมันเป็นเจนอันที่เขาใครเฮ็ดใครเปลี่ยนใครสร้างเกมอันว่าก็มีส่วนโฮมจอมว่าให้เขาคัดให้นั้นเฮ็ดไหนก็ไม่ป้อลูกอ่อนอาศักอําถึง18ปีนั่นในซ้ำทำหลู่ไรหลู่ไรอําเลยว่าตุ๊กขอกําเหลวเตเลยด้วยว่าเป็นคุ้มพินิษลองหลู่หลอมได้ถึงลองลูกอ่อนให้ไหนคะมันก็เฮ็ดเธอด้วยขลอลูกอ่อนอันที่ฮอกาอาศัก11ขบกับผ่าเสิร์หมุนเจ้าหลายๆตัวฉะนั้นข่าวเงาตัวเร็วยินเสียบเนี่ยเมืองไทยเบิ่นไหนปักปึงปักปึงไม่มีอําแก่นแข็งอําเฮ็ดอีหยังเฮ็ดเต้ๆเยาก็เฮ็ดเฮากวนอันดีมากมีแต่เหลวในโอ้ยกว่าติเลยก็เป็นพี่น้องต่างซึ่งเมืองหลายๆพี่น้องเขพี่น้องมานเมื่อวานในก่อนเลยกัดเขอันว่านั่นค่ะอัลโลให้เขาตื่นหมออันนาเกรงใจเปิ้นอันว่าเตว่าเขามากเขามีเนี่ยในค่ะโยเนาะหลุดเล่นยาลงกันไปลงกับจ้ําจ้างอ่ะฮ้อมมันเหลียพี่น้องเขาอ่ะที่เดียวมันหลุดไม่เป็นปืนตีอันที่เปิ้นอําปันเปิ้นกับหลุดนั่นเปิ้นสู้ต้องเจ้าต้องกับหลุดอันไหนอะโลก็หลุดติ๊กติ๊กให้แนมไว้ว่าอองตีปืนตีตีแล้วเฮ็ดจังไหนฮะดำเนาะค่ะเขตั้งเงินกว่าตั้งสายสันกำแป้งเลยกว่าค่ะละเป็นเขไล่ไล่มันก็นำหนาแต่เร็วมันลูกกว่าตั้งไรก็ไออีหังเขาไอมันให้มันดิมีไว้อยู่สิอันนะพี่น้องเขาเออมันจะมีไอ้กับตัวไอ้เสื้อคู่เขาว่าไอ้หมักเมียนน่ะไอ้ลูกเมียนน่ะอันที่เขาใส่นั่นน่ะไอ้อีสังเฮเมียวเมียวนั่นน่ะเพราะว่าไปเพียดการเนี่ยการมันใครใส่เสื้อคู่อย่างเงี้ยมันตื่นหูว่ามันตื่นหูว่าเป็นมานนั่นน่ะพี่น้องเขาเออเป็นเช่นนั้นยังไงเป็นเช่นนั้นนี่เออก็น้ำเนี่ยนะคะย้อนบูบาวันเมืองไทยเนี่ยปักเปิงไหมมีมันอ่อนมันอ่อนอ่อนเนี่ยเพียวมันแก่นแข็งเลยเฮ็ดเธอโยก็มีลองการสักเงินฟอกเงินอันว่าเนี่ยนำตื้อขึ้นมาเที่ยงเพิ่มมีเงินก็มันเป็นเจ้าเพิ่มมีเขาก็มันเป็นคุณนั่นค่ะนะเดี๋ยวเลยหันว่ากำนำมาในเพิ่มเพราะว่าเปิ้นมีเงินอิดในก็หันว่าหาเปิ้นหากำไรเพราะเปิ้นมีเงินนะเปิ้นทุกข้าหากินหาเจ้ากินคำห้าในมั้งอ่ะก็แม่เฮียงล่ะเนี่ยเฮ็ดอีหังล่ะเนี่ยตีหยอบเปิ้นเหตุการณ์อยู่อําแม่นองตีแม่นต่างมันเนี่ยก็ตีหยอบเปิ้นเหตุการณ์อยู่อําเจ้านายจ้างนี่ก็ยอบเปิ้นเที่ยงเฮ็ดจังไหนค่ะพี่น้องเขาย้อนนั่นแหละมันเฮ็ดเฮาลองตราผิงเปี้ยงเหมือนหางมันมีก็กะว่าบ่ได้มาวนสอนด้วยก็ซ้ําเจออยู่เองก็อันที่เปิ้นตียอบนั่นว่าเฮาเฮ็ดผิดปักปึงมันก็จะอยู่บ่ได้เอาจอมหนังจังนั้นได้ก็นี่นั่นค่ะก็นั่นแหละลองตั้งซื้อในเฮาก็หลูเลยฟังอยู่ฟังกินกันนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะมื้อว่านี่ก็เปิ้นกว่าตียอบแล้วเอาค่ะล่ะตีดังตีดังจังผึกเมกาขายส้มตำนะคะหิมนาการกุนไทยนะคะเจ้าหน้าที่ปริกดเจ็ดกุนเขาเมืองตอมอจังเจจอนเก่งใหม่กอกะตียอบเลยสาวกุนมานเขาในนั้นค่ะเป็นเฮียงการเมืองโฮมตุมเมียนมานะคะลูกดีนาการกรรมกรกับเป็นเมกาขายส้มตำตีดังจังผึกนะคะเฮ็ดผิดปักเปิงใหม่มีหิมนาการกุนไทยนะคะหลักเฮ็ดมาอย่าง1ปีนะคะเยอะก็เลยกาจัง
เงินไหล1วัน350บาทวันนี้ค่ะบ่แม่นพี่น้องเขาอันนี้ก็ตีเลยว่ายามพ่องตะเหลียวหลูเลยฟังอยู่ฟังกินกันนั่นค่ะพี่น้องเขาหลูเลยฟังอยู่ฟังกินกันนี่นั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะสังเจอว่าเฮาค่ะลงว่าในปรับในหน้าการเฮาค่ะว่าเหตุการณ์อย่างเฮาก็เลยเหตุการณ์อันนั้นอยู่จอมได้จังอันนั้นในค่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะก็หลูเลยฝากฟังไว้ปันกันจอมในนั่นค่ะลงตั้งเจอในก็ยกก็เหมือนเจ้าหนังคู่สอนต่างจึงมึงอันมาเหตุการณ์เป็นคู่สอนดังมึงจึงไทยนั่นเนี่ยก็เพราะว่าป่นเอาป่นวีสามันป่นกว่าว่านาการมันอ่ำเมียนว่ามาเฮ็ดเป็นคู่สอนภาษาอังกฤษดีครั้งเปิ้นเบิ่งเปิ้นเบิ่งไหนนี่ก็เปิ้นก็ตียอบเหมือนกันอ่ำก้าว่าได้เป็นคนแห่งการยันเบิ่งก้อยก็เป็นคนต่างจึงเมืองกวนอันที่เฮ็ดนาการผิดปักเปิงหมายมีนั่นขณะเปิ้นก็ตียอบกันอยู่ซึ่งไหนคะยกก็คนอันแต่เหลียวในฟังกันไว้จ้อมใหญ่เลยกว่าเปิดปันกว่าซื้อเฮือนภายได้กว่าซื้อเฮือนเป็นจื้อเฮาเป็นจื้อคนไทยยกก็ก็ซื้อเฮือนเป็นชื่อคนไทยในค่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะยกก็เฮาสำกายอยู่จําจะได้เปิ้นก็ฝากฟังไว้ปานเดียวในค่ะคนไทยอันที่มีไว้วัดไว้อํานั้นก็คนไทยอันมีไว้วัดไว้ไทยในหากว่ายิบตีลิ้นเตียนคนเฮียงการยันเมืองนั้นติมีตดตามตั้งผิดตกขอก2ปีเมื่อตามเงิน 20,000 บาทนะคะตอนแต่ตีลิ้นของคนเฮียงการอันที่ภายดังกลมตีลิ้นเขานั่นนะคะขายอําป่น1ปีจําหนังปักปึงใหม่มีตีลิ้นมาตรา94และมาตรา113ซึ่งซึ่งหนังไหนค่ะพี่น้องเขาก็นั่นแหละลองตั้งชื่อในก็อย่าไปไว้เมามางมันก็ว่าซื้อปันเฮาหรอเฮาเอาซื้อซื้อเฮาได้ปันเงินซื้อขนาดในมันกล้าขนาดกุ้ยนั่นค่ะเนาะมันหยาบเดี๋ยวก็พี่น้องเขาก็หลูเลยฟังกันไว้นี่นะคะตีลินในเพราะเขาขาเอาซื้อเปิ้นว่ามันก็ว่ามันเป็นทั้งเขาเอาซื้อลูกซื้อล่างเขาซื้อเนี่ยก็มันอ่ำหูเลยใจกวนเขาขานั่นเนี่ยค่ะอยู่เลยเลือดเลยร่วมเนี่ยค่ะเนาะหลูเลยฟังกันไว้หลูเลยมีลิกินแกนกันไว้ลิลินั่นนะเพราะเขาขาหือนั่นก็เนาะรักซื้อเนี่ยมันก็ไปเลยลูกเลยล่างมามีวัดหลายคนไทยจำเจนไหนเนี่ยก็เขาก็ต้องไปวันแทงกําหนึ่งอันนี้รัดเลยลองตั้งว่าเขาใครเลยเฮือนี่เขาก็กับปึงให้เปิ้นซื้อบันเฮาให้เอาซื้อเปิ้นมาเจอจําเจอหนังนะคะเป็นกัมมานีเป็นบริษัทก็ยาวในก็เฮาได้เรียบจ่ายปันเงินกานั่นกะขวัญกานั่นกะในมันได้หยาบค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะกบนั้นลองตั้งซื้อในพี่น้องเขาก็หลู่ไว้ฟังกันไว้จอมในนั่นค่ะย้อนฝากฟังไว้ปันกันเกี่ยวกับเลยลองว่าลองตั้งที่ซื้อเปิ้นเปิ้นว่าซื้อรถซื้อกาเป็นซื้อเฮาเป็นซื้อแต่เหลียวได้ยังไงลดการในก็เป็นก้นวัด10ปีว่าวัดอีหยังมันก็ซื้อเลยง่ายเพราะในค่ะเนาะพี่น้องเขาใกล้การรู้เลยซื้อเป็นเงินสดจ่ายสดอันว่านั้นค่ะจ่ายสดงดเชื่อเบื่อท่วงซึ่งไหนค่ะเนาะใกล้การเพราะว่าซื้อยาลดการอย่าไปขี่เพลบนตีนแผลวเมาอย่าไปฮอรถฮอใกล้อย่าไปเฮ็ดพิษปักเปิงไม้มีจำเจ้าในค่ะเนาะมันก็เพราะว่าซื้อรถซื้อก้าวในฮอกาปองกาเปลี่ยนในค่ะเนาะในก็รู้เลยฟังกันไว้จอมเดี๋ยวนั้นค่ะมันอีหยังเสียมว่าเพราะข้ามีสัตสมาธิมีสติมีว่าเลยลองตั้งเจอกันใจเย็นเฮ็ดอีหยังกว่านี่ก็สอนหน้าสอนหลังนั่นค่ะนะมันก็ตีง่ายแง่มตอนตาเขาค่ะในนั่นค่ะนี่ก็ย้อนฝากไว้ปั่นจอมในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะเลยลัดมันนำหนาวค่ะนะวันเมื่อไหร่เหมือนหางตึกหาเลยลัดอิดอ่อนเงยในค่ะเข้ายังว่าไปท้าเขาค่ะพี่น้องเขาไปท้าเขาค่ะเยอะก็รถเครื่องไฟฟ้าค่ะเปิ้นอ่ำปันขี่จอมเซนตาสายตั้งมันอ่ำไปถูกแมนจอมหนังปักเปิงหมายมีรถเครื่องไฟฟ้านะพี่น้องเขามันไปเลยจดทะเบียนเลยง่ายมันไปไล่เสียเปิ้นอ่ำปันขี่จอมเซนตั้งลงกว่ามาหลู่เลยฟังสังขีจอมเฮือนจอมเย็นในหมู่ว่านเขาค่ะได้ก็ไล่อยู่เจ้าไหนอ๋อเขาก็หลู่เลยหู้เทียงเปิงมันเทียงรู้ก่อนเจ้าหนังไหนค่ะพี่น้องเขาก็ฝากไว้ปันเจ้าหนังไหนค่ะเนาะหรือเขาหรือใจถ่อมด้วยเทียงเพียงความมันหูถูกใจกันเทียงหนึ่งหูก่อนค่ะส่งขึ้นมาอุบโอจอมกันอันนี้เดี๋ยวเป็นเพียงความว่าอ่านลืมเมื่อไรอยู่ในค่ะใจหนอคำเมืองยางห้องไว้สืบยินถ่อมจอมกันค่ะ

อันลืมไปเลยอยู่ค่ะหนึ่งเพียงความค่ะใจหนอคำมึงยางห้องไหวในคณะพี่น้องเขาค่ะแล้วก็เขาเคยอยู่ซ้ำกันในตอนการห้องเปิดเสียงเก่งใหม่ดีฐานฐานหน้าก่อกับสืบข่าวที่3กรมประชาสัมพันธ์เฮียงเลยว่านั่นในมือว่าในปืนปังกุ้มและหลุยเลลาดป้าว่าสำนักประชาสัมพันธ์ที่3เยอะก็กรมประชาสัมพันธ์ในใส่ติ๊กติ๊กวันนี้เขาก็ว่าเออเขายามก็ย่ำไปถึง1จูมองเมื่อกูปอกมี1จูมองกำแนมมีอ๋อ45นาทีมอก40 47นาทีในกล้วยเนาะหลุยเลลาดขานจือห้องเปิดเสียงเนาะหลุยเลลาดป้าดีห้องการเขต3ที่ไหนแฮหลุยเลลาดป้าดีอยู่ในฐานฐานะอีสังเทียงไหนได้ก็เข้ายังหมดปีละลาดป้าจือลาดวันที่อีแฮก็หมดอ่ะหลุยหยังอยู่เข้าวันนี้แกจังนั้นห่างเป็นจังนั้นค่ะนั่นก็อ่ะอยู่จำกันเดียในเหตุการณ์มาเดียในปียาวเข้าหึงจำกันมันก็กว่าขาดถอมถึงมือขาดก็ลึกๆกว่าคณีในคำว่าเหมือนห่างคณีเท่าเท่าก็กะมันก็ห้ามในข้าวยามค่ะข้าวยามเนี่ยไปชาไผข้าวยามก็ดิปั่นกว่าเรียกไรกว่าให้ในที่นี้ข้าวยามเนี่ยเนาะอ้อมมองอันว่านั่นก๋วยนี่ก็ซื้อใหม่เลยเทียงอ๋อก๋วยกะข้าวยามในป่วนก๋วยย่อนี่คนหลังขึ้นก็อําไรนั่นก็ว่าก็แค่ห่างนี้เหมือนอสัก17 18เออเนี่ยมันก็เป็นไรกะใครกว่าจึดกว่าจันกะใครกะเคียงล่ะพี่น้องเขามันก็จือว่าอยู่จอมเฮาคากะหึงๆไรเนาะพี่น้องเขาค่ะมันก็ว่ากวนอันหมอเฮ็ดนั่นน่ะปีมาอะไรน้องได้เฮ็ดปันปีปีก็เอากันในออกอิดปีเอาปีก็เฮ็ดในก็อิดปีก็แก้กันในปีเฮ็ดคุณนังให้ในอิดค่ะว่าอะโลเนี่ยมันก็ซักเศร้าป่าอ่ะเฮ็ดเดียวเฮ็ดเทียงนาเขาไข่มือนกันกับหมดเหมือนจึงเพราะคนเฮ็ดนาให้อย่างในตัวออกก็เร็วอ่ะตาสองจันก็เฮ็ดออกเอากันในเขาเฮ็ดในกับมันก็เฮ็ดเกมร้อนกันในเองหมดเลยเฮ็ดในแบบเสียงคือมันเหมือนมันเป็นแบบแพลตฟอร์มอันเหมือนกันหมดอ่ะกวนเฮ็ดเนี่ยติดตัวออกมันก็ทำสิทธิ์น้ำบนตีนเป็นกวนเป็นยุบเป็นยับไปยุบเนี่ยทำเป็นกันเหมือนกันมันเหมือนจึงผิวหมักอื่นอ่ะเออผิวหมักอื่นอ่ะพี่น้องเขาเออความนั้นเนี่ยพี่พ่อว่าอาศักพี่น้องเขาตึกเลขไหนข้าใครปันฟังว่าอย่าเปภูมิเนียดเมหางบนตีนเนี่ยแผ่วอาลาพ่ออาศักนำขึ้นมามันตีหนาเลยกัมมามันเต็มหนาหรือเสียเก่าสังเซอร์ว่าเขาค่ะมีเงินเออในกาขยะละกัมมามันเต็มเหมือนเก่ามันเต็มปึงกว่าติ๊กๆในค่ะมันเต็มให้เธอมันหยาบตอนตาเขาขาในค่ะโยก็เที่ยงอันหนึ่งอันตีจ่าเหลียวในอันเปิ้นลื่นลังกันอยู่อันที่เปิ้นปักกำแห้งในไรเขาวะกำจึ้มกำแห้งในไรพ่อกระหลัดต่างมิวมันหลัดเป็นไรคะเนาะเอออันไหนพ่อว่าคนมีเจอแก่นสาไว้อยู่ในตัวเป็นแก่นสาเลยเพิ่งเนียนเพียวค่ะอําใครกินอ้อหักง่ายนี่ค่ะเนาะอันเพราะว่าเฮากับนี่นะเฮากับเฮ็ดให้ดีปุ๊บเนี่ยแล้วก็คนโหหงง่ายอําใครกินสังจิ้มซื้อในอ้อพี่น้องเฮาเขาหลู่เลยฟังกันไว้จอมในนั้นค่ะมันเปิ้นเฮ็ดตอนตากุ้นอันดีว่าเป็นยิวหวานห้าปีปนตีเนี่ยแผ่วอาลาห้าจิ้มซื้อได้กล้วยกาหลู่เลยกว่าฮบทุบมอยาซื้อจ่องใกล้ครึ่งปองให้สร้างมาเจอเลยว่าตะเหลียวบ่มีขายน่ะหนึ่งปัดขนานขนายหนึ่งขนานขนายให้ไหนนะโอ้พี่น้องเขาหลูเลยฟังกันไว้อยู่นี่ค่ะเนาะยกก็ลองอันที่เปิ้นเถียกเปิ้นถือจอมเนื้อหนังเขาขนานป้อว่าอ่ำเลยมาตรฐานอ่ำเลยฟิงปึงจอมหนังอันเปิ้นตั้มว่างนั้นเป็นหมอทงหมอกระเป๋าในแล้วว่าเปิ้นเฮ็ดกันในการขันถูกเออในกว่าเฮ็ดในก็มันก็ฟังกันไปยกก็จะเจออันเฮ็ดคุณหนังอันที่ว่าสวยไหมเอาในเลยพวกเราต่างมีความกุ้งปิดแบบสวยไหมร้อยไหมซอยไหมในเลยฮะวันนั้นเจ้าหน้าหนามันจะอยู่ไรหกเหรินเจ็ดเหรินแปดเหรินเก้าเหรินจะไหนพราะสุกับเฮ็ดปอกเงาว่าสุ่มกับเฮ็ดทางปองจังทุเดอยู่ไรมันก็อยู่ไรก็ที่เฮ็ดดิ๊กมันเป็นการป่วยให้พี่น้องเขากับเฮ็ดจอมเขาแทงอันนี้มันเป็นการจนยาทางอันหนึ่งเพราะเฮ็ดจะไหนมันจะเป็นจะไหนมือใหม่มันก็หังเลยแหละเยอะกับเพื่อหึงเหงาหึงการในสังเสริมใครเฮ็ดเต้เต้คูนังในพี่น้องเขาก็กับนั่นเฮ็ดก็กับใส่ให้มันป้อนลีนั้นมันดิ๊กแคมลีเฮดิอันที่พี่น้องเขากับส่วนไหมนะอันนี้ฝากฟังให้ปันเนาะเยอะก็พอห้องการองตีมันอ่ำมดใส่เซนใส่มันกว่าจะเฮ็ดจอมเฮือนจอมเย่บ่ให้นั่นกว่าเนี่ยฟังไว้กูจังที่เจอสองตั้งเป็นแต่เหลือก็ที่จะปันเลยง่ายเนี่ยอ่ำมาได้เป็นตั้งอันซ้ำยายาอ่ำมาได้เป็นตั้งหุ่มกับมาห้องสองตั้งเป็นเอียดเนี่ยนะเยอะก็อันมีเจอมึงเออพอผมที่ลองมดใส่เซนใส่จำจะได้ลีโกนะมันก็จู่จู่ไงจะจู่อันถุงกุ้ยฟังกันไว้จอมค่ะปืนขึ้นลงขึ้นศาลลุ่มเตียบตะตะรากันอ่านโห10ล้านโห10ล้าน50ล้านมั้งค่ะนะ
เปิ้นบ่ว่าเฮ็ดแม่นๆๆนี่ดูได้ฟังกันไว้ค่ะเนาะในตรงวงใต้เฮาค่ะนี่ก็มีนํานะคะเจ้าเจออันที่ก็เห็นมาว่าใกล้กับเฮ็ดห้องการห้องตีที่อยู่สร้างกันเซาเลยมันมีมองมดใส่เส้นใส่ปวดนี่ก็จังที่เจอแมงไหลนี่ค่ะนี่ก็ย้อนฝากฟังไว้ปันกันจอมนี่ค่ะนะพี่น้องเขาค่ะข้าย่ำก็จำมดจำเซงค่ะถอมด้วยแทงเพียงความอันย้อนกันเข้ามาแขกหมูขาวค่ะอ้อพี่น้องเขาค่ะ

เออค่ะในก็เป็นแขกโมคาวในใครนะใจจึงหันห้องใบในก็เลยมีกุดแก่นจือเสียงมันก็เยี่ยวในก็ผู้ห้องกว้างจือเสียงใหญ่หรือหลังห้องขาเนี่ยในก็ผัดยันมึงคงกลางห้องขากวนตั้งเยี่ยวก็เลยว่าเออบุกยุงหางกันนั่นขนาดนั้นทีเดียวก็กุยกากรีเซไลกูก็กูเจ้าอยู่นั่นขนาดนั้นกุยกาเพียงกว้างก็ยังตึกมีไว้ปันตอนแต่ห้องขาเลยถ่อมกันอยู่ในนั่นค่ะกวนห้องขาในตีให้ปืนเปลี่ยนเชิงหือในอยู่ที่ตัวห้องขาในค่ะตีเลยสร้างปืนขึงสร้างปืนหลีตอนแต่เผื่อมันเย้าในนั่นค่ะวันเมื่อในข้าวยำจำมดเซงอ่ำแค่ผัดก็เตเลยานเนี่ยค่ะเตเลผัดพอไม่ปีๆน้องๆเขาเมื่อก่อนก่อนอย่าลืมค่ะข้าวฝนดูล้อมด้วยถึงลองป้ายอยู่ลีถอมด้วยข่าวเงาฟิงฟ้าราศีกันเนี่ยค่ะยังถึงเดี๋ยวมีฝนตกลงมาหลายๆพื้นที่และน้ำอื่นน้ำท่วมน้ำน่องหลายๆพื้นที่อยู่ฟังอยู่ฟังกินกันจอมให้ถูกแม่นจอมหนังปักเปิงใหม่มีในนั่นค่ะกูก็กูก้นค่ะนะอันแครัดมีเทียงตั้งนำออมเมื่อในรัดกว่าตั้งนำตั้งหลายอ่ะอันไปหั่นเจอก็การมาพุกมากขึ้นมาถ่อมจำกันเทียงค่ะเมื่อในผัดยันพี่น้องเขาเมื่อกว่ากวนค่ะเพียงความอันย้อนมาอันตั้นคืดปวดอันตั้นคืดย้อนน้อมอย่านำขนาดพี่น้องเขาผัดยันเมื่อกว่านี้นะมอนค่ะมือสูงค่ะ

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมผลักดันมาตรการกำกับโรงงานเน้นป้องกันแทนแก้ปัญหามุ่งลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและชุมชนโดยรอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: ยุคจาหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
2: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมผลักดันมาตรการกำกับโรงงานเน้นป้องกันแทนแก้ปัญหามุ่งลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและชุมชนโดยรอบ
6: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าได้มอบนโยบายให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเดินหน้ามาตรการตรวจสอบเชิงป้องกันและกำกับดูแลสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของโรงงานลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและชุมชนโดยรอบเพื่อป้องกันก่อนเกิดปัญหาตั้งแต่ต้นทางค้นหาความเสี่ยงแนะนำแนวทางแก้ไขไม่ให้ปัญหาลุกลามจนส่งผลต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวผ่านการทำงาน5ด้านได้แก่ด้านการประกอบกิจการและการจัดการจากอุตสาหกรรมด้านอาคารโรงงานและการควบคุมการใช้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการความปลอดภัยด้านกฎหมายโดยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานกลุ่มเสี่ยงสูงและกลุ่มเฝ้าระวังรวม30แห่งครอบคลุมโรงงานจากอุตสาหกรรมโรงงานยางโรงงานเหล็กและโรงงานหลอมโลหะภายหลังการตรวจสอบการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะดำเนินการติดตามอย่างเป็นระบบโดยเริ่มจากการจัดทำบันทึกข้อเท็จจริงการออกคำสั่งทางปกครองให้โรงงานเร่งปรับปรุงแก้ไขภายในกรอบเวลาที่กำหนดและส่งเจ้าหน้าที่ติดตามผลอย่างต่อเนื่องจนกว่าการแก้ไขจะแล้วเสร็จเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนทางนี้หากประชาชนพบเห็นโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่กระทำผิดกฎหมายสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกระทรวงอุตสาหกรรม1546ตลอด24ชั่วโมงนันทิกากิปาโลรายงาน
0: พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมต่อยอดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการเกษตรหลังรองนายกลงพื้นที่ช่วยผลักดันสินค้าเกษตรสู่เวทีโลก
7: ในกอบทุนดำพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดได้เตรียมต่อยอดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ของจังหวัดภายหลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำคณะทูตานุทูตจาก15ประเทศมาลงพื้นที่เพื่อติดตามผลผลิตผลไม้อาทิทุเรียนสละและมะพร้าวเพื่อหวังผลักดันสินค้าเกษตรสู่เวทีโลกและเปิดตลาดการส่งออกใหม่ซึ่งเดิมทีมีการพึ่งพาประเทศจีนเป็นหลักโดยระบุว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคการเกษตรของจังหวัดที่ดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดโดยปกติจังหวัดมีรายได้ปีละ 2.7 แสนล้านบาทแบ่งเป็นภาคการท่องเที่ยว 1.7 แสนล้านบาทภาคอุตสาหกรรมกว่า 40,000 ล้านบาทและภาคการเกษตรในการส่งออกผลไม้กว่า 60,000 ล้านบาทอ่อนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
0: สหรัฐเตรียมจัดสรรเงินช่วยเหลือฉุกเฉินให้แก่โคลอมเบีย มูลค่ากว่า15ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐประกาศผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ที่ระบุว่าสหรัฐเตรียมจัดสรรเงินช่วยเหลือฉุกเฉินมูลค่ากว่า15ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่โคลอมเบียเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ทางตะวันตกของโคลอมเบียพร้อมให้คำมั่นว่าสหรัฐจะยืนหยัดเคียงข้างประชาชนชาวโคลอมเบียและสนับสนุนประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปริเอล่าในการรับมือสถานการณ์ดังกล่าวทั้งนี้เหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงในโคลอมเบียเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย111รายและอาคารได้รับความเสียหายอย่างน้อย 1,500 หลังขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยและอาสาสมัครยังคงเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตภายใต้ซากอาคารและทางการโคลอมเบียเตือนว่าจำนวนผู้เสียชีวิตอาจเพิ่มขึ้นอีกรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
2: พบว่า
1: เนาะจง
3: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
4: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: งาฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมออิโลอาสะและไกเปวิทัปปาตองาฮือญิมาลูจาวิโยงาฮุมมีเวออิโลแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยงาฮือเตกาลิเลกางาฮุมมีจอมออิโลทะหะวิออคโลยอทะคะทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลละหุชอเจเวออตาลาหุคอเป้าเสมานาคาโบเพวิโย

ค่ะวีออเวียวเนี่ยละหูยาติกาเลเลถ้าตะอยอยาเวียวคอลุละเสจ้าเลอรายการอบุดะเจ้าคอลุหะอยู่ละวิโยจะได้คือหนูคือกาเช่วีออคอเชแลงาคือคอยะหลอยะออคอตอกคือออติวจังหวัดจิ้งใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ เอ็มติฮิโอฮาสจิคอกิโรเฮิร์สต์ไลฟ์พอนาคือราหูข้อรายการอบูดาจ้าต่อไปเชวิโยและงานราหูข้อป้อเชเซมานาคาโบเมวิโยตีนิเลเลตีชุดตีนาลิตาและซาวุมรอกอติชนาลิทักขะไกและมุ่งเผื่อวิโยยาฮินาลิควายตาและก้อนาลิทักขะไกตีฮาลิลิงาคือราหูข้อรายการอบูดาจ้าต่อไปเชวิโย นี่คือราหูยาติกาลิลิกาออกคือปืนตาและออเลมือทักขะไกตีแก่ราหูข้อพอนาเลอในคือราหูชอจึงแก่ติแก่ออกราปิดาไปเทวิโย

โลกเรื้อรังแต่กูเวจ้าและยาหาซาเวอานาและหาซาฟูปืมาจาเวอานามารีแผเวอานาทักะซอปอซอชอหาซาฟูตอลาลาเวยูบัทอทะเยและมารีอานาทะแตนีและหมอกูหาซาลาเวยูมอนีและกาเผจอกูเผและคิมิบาบะอกึทะเยและหาซาจอกูหาซาลาตุยูอะคอลุเชเวกะหาซาแผเวยูเจจะดักือนาบะเตเซเซศูนย์สปสชเขตเตจิใหม่ศูนย์งาเซนี่ฮิงาเซงางาสู้ต่อพ่อเวเตขอศูนย์ศูนย์นิมาสืออันนาพ่อเวเตเซนี่เซถะยาแอเตเลชมอติกาลีลีจะดักแผ่วิวจิแม่

ชอบชอลือโกแม่จุลาจิแม่เลยงาคือยาปายามีอ๋อปาอีวิอบุถะลือเชวิชอลแลอาทุมาติจือเตกะเลยอากาจากาดอวิอคอลมาลุยจิแม่เรียกให้ขออ๋อปาอีวิอบุถะดอนอปุวิยาปายามีแลอาทุมาติจือเตกะดาวิพ่อติลุยแลเลจาสดอสจอวิจิแม่เลยกานาไคเปลิขอเอญิปุอออิถะจาดาวิอลอติปุแลสละจาแลจิให้พ่อเชวิยกกาตาวิลิขอเผวิโยลิลิขอกะย่ออยู่ต่อและย่อกาตาวิลิขอเผวิโยออิหะวิโกดะวิกะลกิโยเจเปื้อเลญิปุติปุเลสามาหานะกาตาวิโยออิหะเปเวเจออิหะเปเวเลยะปะยะมีดาลาอุลามุลาวิทามองกาวิโลเมเลออิทะจาดะวิลิขอญิปุพอเลอลอเปิงะหึระหุยะติกะลิเลฉะปิลาวิโยเม

ยกโลงาชอติกาเพลาจูงาเองาถะปอลาเวยาเอทาตาแลอุลาทาคาไกงาเองาถะหาซาลาเวมีกุคโลเวอุชาเคเลเพวิโยมีกุเวจูยูงาชิลาตูอโปงาเอลิฮิจลาเวดาเวยากโคโลงาจูไกตูงาเอดาเวยากโกถะเซมาลาเวหะเปอุจาเวอเอเวละเซนปาถะปาโตยะญีงาฮึโชติกาเพลาเปเนเอโออบูอุจาเชซาจอซาเลจูจิฮาจูจอปิโยอเอหะเปเวถะงาฮึจากุเวลาโกมูนามาโคโลนามึเซเลบุมาปุเวเคเลมีกุโคโลเซสบุปาโลเซสวอมาปุเวเคเลหะเปเวอจะมาชิปุเลออกคือเปล่าออเลมือมาจอเวออเอเวหะเป

ก็กาติกาปอวิออนยอคโลออยอนีตาอือและงาคือไทมิงกอคโลออยติกาลิเลทาตาอือปิตาวิยอมีก็คโลเลเต็มมีและเต็มมีออยอนีมากโกเลอปาวนีติผาแต่ตาวิมาชุดาวิโยเลยาข้างาคือไทมิงกอคโลออยอนีและมาปิมาปาเฮเมติชินีนีฮิฮาปาออกูฮาปานีไอติชนี่นี่ฮิฮาปาอกูฮาปาคโลออยอนี่แต่ก็แหละอุทาตาเลยะนี่คาไกเตลาเชวิโยและอปาอนี่กะมาปิมาปาเฮแมเลงาคือไทมิงกอคโลอปาอนี่แหละฮาปาสงานี่ติชนี่ฮาปาดิเซบาฮาปาอคโลอปาอนี่เปวิโยแมแต่ก็ยะนี่เวอยาคโลกะกะติเวชริซอคโลนะเลซอโกกะเจวิโยออยอนี่เปวิทาปาตอแค่ก็ยะนี่เวอยากะยูเวลาตาวิซาตาติพาลาไอ้รออยู่เวลาตาวิโยแม่จะได้คือเลยอ๋อเราไปเตลอติเกียอยู่เวลาแล้วกาดะเจดะกิตุเวลางาคุ้มเหมียวคโลแพกิเชเวียวเจ้ายามุชามุยิมกะมุหอพ่อจ้าดะวิสาตาอ๋อเราติผัดฉะงาคืออ๋อเราติเกียอยู่เวลาแล้วกาดะเจดะกิตุโยแม่ชื่อจะปากรมุตุนิยมวิทยาพ่อยุคือฉันแต่นี่แล้วอ๋อเราสาตาติผัดปีกาลาตาเวเนี่ยคือไทมิงกอคโลทอกาอย่างนี้เวียวยากามุยิจอมาล้อแม่ไทมิงกือออนาติตอพ่อพระอีสานพ่อไทมิงเกือมุญิตอพ่อเตกาเตติมุยิลามาจากไอตุเสเจมุยิลาตุเวเตกาตาวิเปเซกาลีเตฮาวิออคโลสุสเปเซเคจอตาฮิจิแมเฮโกยันยิงาคือไทมิงกอคโลมุยิลามาจากไอตุเวออติรากูเฮเลฟาตาโจวิออติเตผานะเลงอ่ะคือไทมุเหมียวนะติต่อพ่อจังหวัดแม่ฮ่อซ้อจีใหม่จีให้จังหวัดลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกเตแหละเลจังหวัดเพชรบูรณ์คะไกออติชะได้เผาคโลเลมุยีลามาจากิตุโยเจละจะละฮะแพตอลาเวกือโลฮาโลอีกะลูลูลาอีกะทูเวมีปะเวมิงกือยอเจลาเวชะได้ผาถากูแฮและฝาตะจีแม่ปึต้าเลกะลิภาคอีสานพ่อกะฝาเจไทมิงกอก็จะติตอเตแลเลไทมิงกือมุญีตอพ่อกะกูแฮและฝาเจเฮโกกุติพ่อกะลิมุยีจอมาลอแมยะนี้กุที่พ่อกาติกาติติมุยิลามาจากิตุโยเจเลเตฮาวิออโคโลสุสเปเซเคกุที่พ่อแตกาตาวิเจแม่เฮกว่างาคือไทมิงกือราชื่อเอาไทยพ่อการาชื่อพ่อมูฮอลกูบาเฮวิเจเลนี่เมตตาเลเซเมเคตาลาวิเจแม่เลชราปตองคือติกาเลเลกาสาตาพอหะยูเวอคโลมอทกาติภาเยเวกาสติติแม่เลชเบญิฮาวิอยางาฮือชอยาเลเลสยามะกะเฮนะอาสามะกะเฮเลชเบชอยาชอมอเลเซวิติมาเฮเลไลกาอาสาชไมเฮเลยะคะกากายะกอโคโลมอทกาที่ดาอุปติเหตุแผลแล้วอาสากะสุไกเวไลกายะเนเหยะคะนาวิถปตนะเซเวเรียกว่างาคือเชสาจอซาพ่อเวลิงาคือเวอาสาแลอพุคะจะแมอลโกเนคือเวอาสาแลติเจกะวึมากะแมเรียกฉะดาปตองาคือติกะลิลิกาอาชุยอตุถะคะเดหะสะฉะริจอคโลกะจะเยอานาจะเยลูอานาตาเลกะเลโควิอานานาจะได้ผ่าทอกากะเทขอลาแล้วงาคือมียากเกี่ยวกะแต่ดักเชวิเจเรียกให้ก็จะได้คือวิโควิจะกะแผ่เปื้อเลยติปอกอนาวิจะก็มาลีโควิดนาวินะอยากข้าลองโควิดก็วิติผ่าก็แผ่วิออกคอโลอู้หนอแน่กะเลียมาตอกะเปื้อเปื้อจะให้กะแผ่วิโรจิแม่ติกะติกะออกคอโลเรียกให้ก็งาคือเชสาจอซาพอกะอายิเตโกลากาวินาลีออกล็อกว่าเชสาจอซาปื้อวิออกเจติผ่าจอแต่ฮอตาวิมาจอเลฮึกาวิลโกเลเนหือตัวเนหือกะจาเลกาติยูเวติยาเจติจอวิโยแมนเฮโกเลอเวียนเนลาหุยาติพาโอนิเสเลมิงกจะได้สอคโลมาโดมากาวิโอยาคโลกาปุโทตินติกะชอชมามะพุสเวเลเฮโกนิเวติยาธรรมโนเลโคลอมเบียมเหมียวเจโกมามีฮิเวเลอันทาติชนีฮิฮาปาออกูฮาปาวิออยาโคโลโคโรเบียมเมียวโคโลมีฮิวิจิแมเลมีฮิเฮจาเวเตปโยเจสจุโอมินิจุเตกาวิเจโกมาโคโรเบียมเมียวโคโลเคเตเลลีมีฮิอาลาเวทาปาโตลีเยมาโกนาเชเยเตพานาเล

ผู้อาลาวินะเลปะวิลีคาเตเลชอคอเชียวิทาปะตอปะติแปวิชอกะตีฮาติชติกะโสจิแมยาคาแมวิจามาโมหิวินาวิกะคาบิโยเจชริปอวิอยาเลจาจาวิติปะแผ่วิจิแมลีสถาบันธรณีวิทยาออคโลโกเวนะเฉลลีมีฮิเฮจาเวโครเบียมเหมียวโคโลออลปติปะแผ่วิจิแมเคเตียเลกาลีติปะฮิอาลาเวทปะตอขอนอพอก็จอขออาลาเวเนอัฟเตอร์ช็อกก็เวนะนี่ชะติปะก็แผ่วิจิอะโลเยมเวติผาปะจีลาเวเคเตแล้วเมาเวชวะลอกเยปะติแปวิจิลินเสลีตินเจติกะชอชมามาพุสเวลิชกามาฟุมาเพจกาวิอเจโยลิยะคัทโทกาแผ่ตอลาวิทปะตอเลียววิอญะละหุยะติกาลิเลกะอาสตะกะพอหะอยู่แล้วละจละหะวิอเจติผาลิงะคือกากูเฮกูฟากะเชปุตุอโปเลียวลอสตะจะริผากะอยู่เวลาแล้วจะเคชละกะลาวิโยแมหะวิอวิอญะละหุยะติผาโอจะดิจะวิอยะกุกะจะกัวละโกเลอะโลชอบอเปดะเวสาตาคาบีกามอวิโยเลปุราวิติสลอกโมลิฮิจอยเลจังหวัดนนทบุรีอคโลยะเนลิฮิยาเลนาอยู่แล้วปุจจเวนะคอเวลาแล้วลิฮิจอยอคโลสละขัวกางารับบ่แปวิโกมาเคเตละเลยายลิฮิยากันญีกานาสฮือเลสเวเคเตละติชกาพะลีนาสฮือเลนาวิกาเคเตละยอคอวิโอปัวเปียกะบ่แปวิโลโกมาเลสาตาชเวเตเวลาแลจาทะจาวโกดาลาแลเลอันทาวิโอยาจิโกมางาคือจาวาจิมายอคโลกาลิฮิจอยเอกะโชเตกะเจเลอคอกะกะเวอะโมฮูฮิเชเวเตมัวลีนาอยู่เลกาบอบากโอเคก็แลเลอมูคอนอุติดาเวตอยลอเจกมาอะโลลิชกาดอฮาดอคิดูโยเลยายยันเกียวแพวิอลอนะเลยายติผาจะเควิลอกวอติปอปอลอกเขาทะญีโกจาฮิยูลาเลจากะเตเวเลจะเคติผากะคิวิโยซาตาโกวิกาเลอลอติผาโทลาวิติยาทาติพ่อแลเลดาวิพ่อสติกาเวนะยาคาติพ่อลอกโกเลกอตูจอวิยายยันเนติภาฮิยูเลกะเตราวิแมเลชวิพ่อกะคิวิโยยะกวองาคือซาตาติภาแพตอลาวิชกะอัทธนิวิเคเลเกวิจโกมาเลเคกงาคือซาตาพ่อหายูเวกะลิจอลอกือลอยพ่อหายูเลนิมาฮึจาวิซาตาติภาลอกโกเลอลอกโกติภาผาลอกโกดอมาใจเวทปาตอลิซาตาหายูแจเลนิมาขอแผหาเวเลดอหากาหาดอมาเวอนาติภากะแผไกลาวิเมซเมื่อมากอกากอตุกะกอเชหาลาเวเลอเลมุลอกโกวิลาวิเมเลซาตาพอหายูเวกะนิมาฮึจาเวเลเซสทิบจาวิจะเคติภาลอกโกเลจอกเกจอกเกเลไมลอกโกเนหอตุกะลูวิเซเวทากะคาลาวิโยเฮกอเบลียาปายามิเตผากาสติคาเดปีเชลีชบชอชอยายึกขับวินมาเลอีเจ้าล้อจิเมลีมายึกขับวิเลียมากะละจละฮาเตเคเตวินะเลเคกัวชอยาชออาละเซคอละจ้าจัวกูนิมาฮอปจานิมาซึปวิชอเตผาลโกเตเคเตแมเลชราปตองาฮือตูแลอเลนิมาฮอปจาบปจาอันนี้มาเรียกไว้จะวิชาอาชีพตัวยศเรียกชอยชอเรียกว่าเขาวิชาเตผาลูกหลานจ้าเตผาตาปูอเป้าตาเตเรียกลูกที่เคยบุญวิออกคนรู้ชอบมาหน่วยลูกเรียกมาติกือมาติจอวิออกเจอเตผากะเตไกลาวิโยเรียกเขาก็สาตาก็มอวิอันทักกะเรียกจังหวัดนนทบุรีพ่อก็มาเรียกชดิจอคนรู้อุท่าอดีตสสเจสสติจอวินะเรียกคดีชดิขอมาเกาวินะคดีแล้วอปจมั่วนนทบุรีเวียน่าอยู่แล้วจะบอกไปวิเจปโถก้ามือติเกิดสนาวคนรถติปติหลุบ่อยวิเจกมาเต้นหน้าธรรมะสเจเลนายอปจชกาคดีแล้วน่าชยอกกามอสลาอุกาเรียกปีมาเกานะชดิขอซาเลฮิโอเจคดีแล้วก้ากับปากติกาบอกไปวิเจโอโอ้เนี่ยบึวิออกโคโรนาเลยจะวิออกลอกกะโกกะชาเลออกโกกะกุเกวิออกโคโรใครเลก็โกเลจีชาเลจีมาเซลาวิทัปตอบบเปวิจกมาจีติฉลาภาวิกว่าปะฮาเลสตากาสลอโกนะเลคาเตเลมาเซลาเลบึและเลบบเปวิจีนะอยู่เลติปอติบบเปวินะเอเลอโลจะได้ผ่ากันยิเวตยาทาเลชูเวอาสาทาได้คือสุจิตมาแผ่เลยนี่คือชูเวอาสาธานี่คือสุจิมาแผ่แม่ขามาบึกกาเลยมึงมีวิอเลี้ยวข้ากฎหมายจอเรียกให้กูย่าแน่น่าเอ้ยว่าเลยเรียกลิฮิยอ
สละขวบบ่วิอชอบป้าบ่ไปวิชกาลีชัวคามาเบิกาลีเนี่ยคือจะเคติตัวขอมาจ่อเรียชัวดอกไปวิชออาจะขวบละก็เรียนิมาขอไปบ่ดอกหักขี้กับผู้กับขากูกาลีชีวิตอาสานอยู่ใกล้ตัวอาขอมาจ่อเรียกว่าติกาลีลีกาลีเชื่อบุญยิ่งหาวิอยาวคนรู้แลเรียปะยามีเอติผักกาสติขัดปีเรียอชอบป้ากาติผักผาละก็อชัวจะอยากวิจารโดวิจากูฮูเวเรียจะแค่ติผาจวีน่าเรียชัวจากกูอยากต่อจูติผาจะติปีเวทให้คอลกบุลี่ก็เวเรียจะแค่ติผากะนี่คือยากกะคาเดมาปีเรียชัวจะแค่ตากูกูแหละเรียคาเดกามาวิโยเรียนี่คือยากนี่คือกามาวิแม่เรียวิอันยาลาหุยาติผาโอเรียแค่กูไงคืออาสาติกอกโดนิเวตยาท่าเรียมาฟูมาเผจอมาโมจวีอเจกะชิบุญฮาวิโอคุลุชิบุญฮาวิโอยาวคุลุคาบิ่งก็คือกามอวิแม่เรียกก็ไงคืออาสติเชวิโอยาวคุลุสติก็เวเรียจะได้มาอายุจังก็คือตัวคุลุสติจอบีเรียกก็จะการับผู้รับเพชเวสัตตานาลิงก็คือติการเรียกก็เจ้ายาคัสสัตตากามีตัวอโปอยู่เวลาแล้วเรียกวิโอเนี่ยละหุยติปัตตาทูมาลาวิโยแม่ฮาวิโอวิโอเนี่ยละหุยติพาวเรียอ่าออลอชะดิลอกิโอวิทัปปะตอลิงอะคือมีเวอเลียวคากดไม้คาสเลียจุยะซานากาติกอเตียวคโลชูดอมาเผเจซาลึเลกาเลียตานูกาติกอติโลพาออนาเลชูดอมาเผจิแมเลียตานูซานากาติกอติกาอจุยะราชกากาติกซานาเผวิโยจราปะตอกาดอมาเผเจเลียจุยาราชกาสนาลิฮิเยนะชื่อเยมาโกเลลูแม่ลูคิวจื้อเกอตีลูแม่ลูคิวคอเตเลกาเลียงาฮือโมวิออตีกาเจเกอสวนสาธารณะโกเวนะเลียชื่อได้ผ่าตาเลกาตานุสานะออโคโลเลียอาเพสานะออโคโลคาเกกาชูดอมาเพเจออลโกเลียชื่อได้ผ่าแลอาจุยาเวสานะเพวิโยเลียจุยาเวสานะเพวิโยแมเลียเฮกอชูดอวิทยาธรรมมีวิออเลียวคากฎหมายคาสเลียชุดดอปาเรียชุดดอปางาฮิบะมือแผ่วิเจเรียจุยาซานาออคโลชุดดอวิทยาทางาฮุมมีเวอเลี้ยวค่ากฎหมายพรบคุ้มครองผลิตภัยยาสูบเรียนี่ฮิงาหาขอชะขอออคโลและเรียประกาศสาธารณสุขพ่อวิโอเลี้ยวค่ากฎหมายออคโลแต่ตาเวอาจุยาราชกาซานาออตีและงาฮุมมีเวอตีสาธารณออตีออคโลชุดดอเวเตเลกาตานุซานากาติโกตีออคากายนาเรียชุดอมาเผเจชุดอเวทยาทาเลียมือผู้เลียมีเวลเลี้ยวค่ากฎไหมคะสมือแผวินะงาฮิบะมือแผวิจิแมชุดอปานะเลียคาเตเลอตินยหาซาปากาเลียคาเดมันยหาซาเลมาทูปีลิมาบุเนเวนาเลียอตัตตะโกลิกาบุเนเวโนสมูกิงเลียกาลาคอคอนะลาหูคอโกชุตาโดโกเวนาเลียยาโกไทคอโลโกห้ามสุบุรีโกเวนะคาเดกาบุเนเวเลียจะเบจะให้ปาลิกาบุเนจอเวเลียให้ปาคอโกไขโกนามาโซเลชุตาโดโกเวนะเรียกใครคนนั้นมาสอนเรียกให้ปากคอโลโกอยากให้เราคอโกชุดตาดอก็เวน่าเรียกไทยคอโลโกห้ามสูบบุหรี่เรียกการละคอโก no smoking ก็เวน่าเรียกชอเตียวชุดดอกมาแผลก็เวเรียกให้ก็เรียกลิแม่ติผักคาเดมาบุแน่แล้วชุดดอกเชียร์เวียหมอเละตาดอกมาจากกุปิโลโกกาลีออตินยาซาปากกับข้อพิจอวิเจเสะฮิบะคาแก่มีเวียเรียกคากดไหมคาเสือมือแผลวิเจแม่เรียกน้ำหน้าตาชุดคากาดอกเก้ากาดอกมาแผลโอเมลี่ชุดดอกปัจติภาคเดน่าเล่นอชุเลติกาวินิฮาเซฮาอยากขามือวิอฟแฝเอ๋งาฮิบะคาไกมือวิเจเรียกก็งาฮือราหุยาติกาเลเลกาเลสติเตโกลากาวินาเลชุดอวิอยาคโลมือพุตาวิเฮจาวิทัปปะตอเลชุมือละโกเนฮือเลกุมากาลาลิงาฮิบะชอติสกาติกามากาลาเวเลี้ยงให้บาวิชองาหบาวิมาให้แม่เลี้ยงให้บาจะเลี้ยขณะแม่ออกคนนอกติมาจวบให้วิทัปปะตอนะเลี้ยงกติกาเล็กๆสติตาแม่แล้วก็จะที่คือเลี้ยงจู่ยาวรัฐบาลกามลีฮิจอยอคโลเลี้ยงจะเคละจ้าเยเล่น้ำหนาตัวดอกแปดดาวิติพามากาจอจวบปูได้งาคือไทยมีกอคโลลีลิฮิจอยเตกาลิลิกาติปอตาเลกุสพ่อแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการพ่อกาออกค่ากูแลออกจะได้ผ่ามากาจอดตัวออกปูเรียกกูไกตุโยเจเรียกกูซาตาจะได้ผ่ากาฮายุเวติยาท่าย้ายลิฮิยาติผ่าตาเลสละคุติผ่าทักขะไกนิมาสะฮือเวลีดอมาวินะเกาะเวแผ่บ่อเวลีขี้เว
เลชกาอันนาที่อันนาแม่เลชอยันยิมาออกโลเวดอมาใจลักโอเลวิลาเวเลไทยคอลกวสุขภาพจิตก็เวนะงาคือเราข้อกุขึ้นมาจอลินยิมาดอมาเวชเคติผาแผลลักโอเลงาคือยิมาพอจ้าดาเวอันนาที่ผาแผลกลาเวโยเลขกงาคือเตกาลิลิกาายาปายามีมากโกเยกาคโลกาลีจอดาฮอดาฮาดาแปดาเวออเจติผาคาเดจอกาตัวโปตีเยกาลิลิกาอาชุโยเยกาออคโลอายีคาเดติดาเมาเวปาฮาติผาจอมาวิชกาเยกาตีจ้าดาลาเวก็มาเยกาคอลีเยกาคอลาเวลอแม่เรียกให้คนเยกาคอต่อยอซายอดาเวกานิ่วนิ่วแน่แน่เวออคโลตีกาเลตีกาตาอุโยยาดาเวเลหะเวตอกอดาซาเวออกากาเวตอกอติผายอเลออกาปิดากิจอลอแม่ลิชกาอยู่เวลาเลี้ยววิญญาณละหุยติพัทธะสัตตาปิลาวิโยแม่แค่กติเลเลี้ยววิญญาณละหุยติเผาอย่าโซเลนะปีหือกาปุถุเนี่ยแน่ติเลจิเมานะปีหืออิกากาตาลาเจ้าโลแม่จูจูเอาจูฮอตุกุมาดอฮิริยาคากาตาเราเรียกให้โกอย่าโซเลงาคือจิใหม่ออกโคโลนะอิกะเลตาลาวินะนิเมสุชเจนิเมสุชเลเขาแต่ละสาวคนนั้นแล้วก็นิเมฮิตสักแก่กัดตัวให้เจอยากให้นับปีกีกาจะขันนิเมหายุกาเวเลอยากก็นับปีกีเจียวมาลู่ต่อยตัวเลยมาบิสิต่อยตัวเออมีพักให้หายุกาเวเมเขาก็จะได้คือตัวก็มาจะบิสิตาเลยนับปีกีกาเนี่ยเนี่ยอยากละกาอยากให้เก่านับพอมุยลาจ้าจีดาวมือฟ้าแม่ไอเวียให้พอเลยอยากก็เวียให้พอกับอีกาถูจ้าแมวิ่งเนี่ยเราหุยติพาวีให้พอกายกัดทูลุวิสิวิกาพุมาจ้าแม่ไอพอกาแม่ลิจีดาวพอกาปุถุมุยลากุเลอาจจะเจลาวิมาเหกุมามุยกาลาโคจาเลลิกากับปุถุอิกาลู่ยาลาวิคาเคลิกายแม่เล่ขอคุณหลอกคุณพอกาเยกุจะขอพ่อเชื่อจักว่าเราคุมุยไปจาเลือกุมาเล่มุยกาลาโคลาวิชติสอขอลุมุยลาวิติสสกาวไลกางานาลาวิสลามาโอเจสอคุมุยปูลาก็เลยนาลาวิเล่มุยกุโกเล่ติชติญคาไกลิยานิเลวินะยาคาสอติชญินิตาเลอติชขอนิเวียยาชอขอลุมุยอยากจะโยอยากลาตุโยก็เวนะอยากคาทอกาติกาติติลอกลามันจะตุเหเจเลขะโกกาฟาวิโยเลขะโกงาคือจิเมวิโยคโลนาปิกิกาตุกวเลหะยูกาเฮสบายสบายคนะเลหะยูกาเฮแมอยากคาอเมฮาวิโยยาเลปุโทโนวิปะปอพอจาลอกมาวิอัญญะลาหุยะเตพาวิปะปอเลหุยมาดึลาอยู่ลานุกะเตกาหุยมาดึคะโกเลปุลาทากาติขอเยกาลุชวะจอเวลอกวิโยเมเลเตปุเฮเลโลโลโลต่อยเชกาจะเย็บปีเฉลี่ยขอขวากาลาเวก็มายันยูแมรี่พี่ทอกะยกให้ยกใหญ่เวก็มาพี่ทอมือถูเชกาใครมาดาวโลเล่ใหญ่ลาเวเล่ sorry แมรี่ขอโทษแมรี่ใหญ่ลาเวเล่ให้ก็เล่วิปป้าพ่อกาเมฮัตเฉลี่ยนัวคุยมาดึกข้าห่อวิกาหล่อรู้ปุถุยกาเนี่ยแน่เตลลู่อยากลาแล่อยากก็จุดจ้าเวกโคกะอีกะไกเวก็มาอาเมฮัตชกากะพอโตลาจิหมดทอกะกะกะกะพอวิจิแมอโลชดิเฉลี่ยมเผื่อวิอ่อยากะคิดดูจอดจ้าเลี่ยงอ่ะคือลอกับผู้พ่อเชียวิเยติพาลีลอกับเจียวเชียวิเนี่ยคือพ่อเชียวิลอกว่าคาเดกันยิเวโยลิมเผื่อเมื่อกามิอาท่าอีกาลู่ยาลาลีกับปุชเชลอกเลียเอ๋ก็จ้าลีเขาก็วิอ่อเนี่ยละหุยาลอกับตู่พ่ออีกาคือข้าพ่อเชียวิอ่อติเตพาลอกมเผื่อวิอ่อยาเลลีคาเดกันยิเวเลียสมีเตเลมาโนกุกาลีขี้จาลีเชื่อเบวิอ่อยาวคโลมาฟูมาเผจวิอ่อเจเตพากาแผลปุ๊บวิแม่เรียกให้คงอ่ะคือเตียลิลิกาออกข้อเวเตียกาลุยาลาเคไม่กามีป้าวิโตเต้โตเต้เตเลไม่กาเรียตุ้งตุ้งซาเถื่อยพอละคนนี้คือกะฮะพอแม่ก็วิเลติจืดจืดเรียแผลวิทับประตูตุ้งตุ้งซากับพอเวเรียกให้คงอ่ะคือเตียลิลิกาออกเจ้ายาคัสนะซาตากะคาเดพอหายอยู่เลยในหัวตัวคาทักกะกูให้กูฟังกะเชกับปุ๊บตัวปูน่าเรียซาตากะคาเดพอหายอยู่แม่อโลชดิจเลียลอกวิโยลิจเยเปติกาลาก็มายันชเลยะก็ลิจเตจังอะฮือจิมายกาลิตอมออาลูบะมาจอเวชอติผากะกะจาลาเวเลไมเลกะติผาลอกกะกะจาเวลิมาติลูลาเลงาฮือแทมีชอเวกาฮีเตเวโกนาเลชะติผากะเพมันจาโกมาจิมายอคอลิชะติจเลตอมอ
กะชาจาแม่เล่ค่ะกว่าอันยกะเจเล่ชองอะคือจิไม่อาจเล่อาช้างเผือกติดต่อพ่อเจ้าก็มาผู้มุสติห่อเชเวเล่เราก็ผู้มุสติห่อเวก็เวนะเล่อยากค่ะไทยคอเราก็ส้มตำก็เวนะเล่ผู้มุสติห่อเชเวใส่คอติห่อเชโรเจย่านช้างเผือกติดต่อพ่อเล่ค่ะเตลตันอยู่นะตันอยู่แล้วต่อมอติผาบะยูนี่ไปเวเล่บะยูนี่แล้วบะแรงงานจอโรเจกักกะจาเวเล่ใครแต่และเรียมหัวจาวิชกะจอแรงงานต่างด้าวติผาโลกติจามาเพะวินะชองอะคือแทมมีชอวิกากูแหละเรียยูวิจิแม่เรียนาปิเวลคอลยอจะเคกากาลาเวเตขอเกาคูวิเจตินิเวเซหังะฉบะกาเวกูแหละเรียตอมอทะเจนาปิเวลคอลขอปิวิโยเรียอโลบะมาจอวิชอเรียแรงงานก็น่าบัดแรงงานเตียวีกักกะจาวิลิมาติลุลาเลกักกะจาเชวิชอติภาเลโนคือแทมมีวิกาติมาแพกวิกาติภาโมโหจาเวไซพอเวเลอุกุนุไซพอเวไม่เลกาปูเวกาฮอกเกอร์ไซพอเวเตเลกาเลอามาฮิเลเฮออกกี้สอเวไซพอเวเล่ชริพาติมาแผ่เล่งาคือมีเวลเลี้ยวขากฎหมายออกคอลูกบุตาเวกาชริพาชองาคือไทยมีชอติจ่าตุเวกาเจเล่ลิมาติแลเล่กากาจาลาตาเวชอติพากาชริพาธรรมกาเตแต่ก็แลเลี้ยวขากฎหมายออกคอลูจอตาเวทปะตองาคือจาวาจิมาออกคอลูกาชริเจเล่กาอยู่จ้ากูมาเล่ค่ะกงาคือเตียเล่กาสติตากาตัวโปนะเลยมาพูมาแผลรถตุกุดาเลยอยากพูดละแผลวิทยาทารอสจ้าเลยคาเตเลเลยขอจ้าแหลมฮัลโหลตันยูแม่โจเลยจาวจิไม่อำเภอสัตไซพ่อนะตันยูแม่โจพ่อกะสติปิกาลาวิโยจะได้คือเลยอชอวอสุปาเจ้าก็มาเล่ไลเดอร์ไลแมนก็เป็นฮะเล่ชริพาชอเล่นบผู้ฮะอัวเฮนอจัตูมอสาเวงาที่คือจะอยู่กุลาแอปขอมาอุลากะยาปี้ที่คือฮะอุลาเสกก็เลยปทุกผู้เจฮีอยู่ใกล้แลมอโกยมาสุละไลวิเจก็มาเล่เคกงาฮุมมียานี่กากับผู้เจแม่เล่ไลเดอร์จะเคเตเวียผู้เจฮีชื่อเวียมอโกมาอยู่กุลาไลเลยอารมณ์ชั่วบุญชั่วขาให้กับจอลีผู้ศึกษาหาวิทยาปัตโตฮีจ้าฮีเลปากาเตค่าเปิดเตค่าออกข้าจอเวลาแล้วชอเกี่ยวหิจาราวิแม่เรียกว่างาฮือติกาลิเลกาออกชอยาหิเลหิจาปาวิจุยกไกวติผากันนี่คือกามีกาตัวปูนะเรียติกาลิเลกาสติตะแม่แต่ก็เลยเรียกเราจะได้พายอยู่เวลาแล้วจะเกิดสลาวิโยแม่และเลี่ยมัวจังหวัดน่านติดต่อพ่อกาปทุมยีราจาวิทปตออีกาถูเชี่ยวรอแม่จังหวัดน่านกาเรียกให้ก็สาเพิ่งกูให้แหละฝากก็วิโยเลี่ยมยีราจาวิทปตออ๋อนาวิกาชอฮอกอลุยาลาตุโยเจกุมาเรียกกูให้แหละฝากตาจีแม่เรียกจะได้จะวิอย่างอ่ะคือไทยมีก่อคอลุอ๋อนาติดต่อพ่อรักกูให้รักกูฝากวิแลอีกาลู่ลู่และอีกาถูเวจะได้พายโยแม่เรียกให้ก็งาคือเตกาเล่เล่กาซาตากับพ่อหาอยู่แล้วเรียกชิวยอตัวยอยากากะคาเดหาซาดักไอเสดแม่แต่ก็แล้วเรียกรอซาตาจะได้พากะอยู่เวลาแล้วทุลาเชวิโยแม่และลิมฮอมยิลูอโลพายุโซร้อนเรียกจันหอมก็วิกาติดีจิแม่เลียจะได้คือมื้อไกเวออกค่าแลเลียจะปั๊มมีพ่อมื้อลุยวิโรเจอะเราจะขอเป้าเลียงอ่ะคือไทมิงเกชอบุดาจาก็มาเฮจาวิมหอมยิโลไลดีเลียงอ่ะคือเป้าเป้ากะเล่ากะเลียงอ่ะคือไทมิงก็คอลมาหึลาเลียจอไกเลชุมเหมียวเตไกก็มาอยากขะติเหมียวไกกะตุกมาดาวินาลีอยากขะทอกะอบุดาเลียงอ่ะคือไทมิงก็คอลมาหลุละยะก็สํานักงานอุตุนิยมวิทยาจะปังมีพ่อกับมียะถาซาตาปีไกวิโยเรียมหอมวิโยลพายุโซร้อนจันหอมก็เวติดีเลยอย่างนี้ได้ชดเอ็นวิโยแย่มือเหยวิโยข้าชอจะปังมีพ่อรวยวิจิแม่เลยจะปังมีออกรวยวิจิเลยกรุงโตเกียวทักขะแกกูให้แหละฝากกูแลเลยจะปั๊มมีพ่อมุชามุยีพ่อก้าติปอมุติพานะมียาถาสตาปิไกวิโยอะโลจะได้คือเลยให้ปั๊มมีจะปั๊มมีมากกูเลยไล่มีออกโลกะมุหอมุยีรู้มือหลุลาวิถาปตอลูวิสิวิคาเจกับผู้กักขาเชวิโยเรียกกูจะกาหลาจะละให้แผลตอลาปื้อเวยอกขยอแผลลาวิภัยธรรมชาติกูวิอ๋อเจนะเรียกกูงาคือติกาเลเลกะอ๋อเจ้าอยากจะได้คือวิอ๋อโลนี่มาอือกือมาจอเรีย
ชอยาชอคามาลอผาอือกะเลคามาอมโยผู้อเมจอกะนาเลคามาเพซาปอซากะงาคือปอลาวิตินเทออกุญีลาเวคาชูเลียวงาคือกวยวิตินิกะออกุญีกะกวยตุโยเลพุติบายกะนอผู้กวยมากะเมเลนอสจัดติชบันชบะจอกะผู้กวยมากะเลติไกกะติชอยู่กวยมากะเลฉะละปะตอเลอาสติเชวยอยอคโลอาสติเชวยอโคโลเลจอดาฮอดาฮาดาเปดาวิโอโคโลติกาเลติกากาดาเกแม่ก็จะเราเล่มือที่เราอยู่ให้เลยแคนาดาพ่อเลแคนาดาพ่อกับปุถุอามีตุวิจิอามีไฟป่าให้พวกเขาเลยแห่จ้าที่ชกเอามือกากับพ่อวิจิแม่ปุทุทุทุทุอบอมมีวิอามีไฟป่าก็วิจิเลยแห่จ้าวิดอกเปกามากาวิมีวิอันยาลาหุยติพาวเลยจักรยานี้เลยมุหลอกก็วิอ่อยเขาโลอยู่เวลาแล้วงาคือลาหุยติพัทธาก็มาดักเวสัตย์โยเล่นเนมาดักเวงกับเตมาเหล่าเรียกไวไฟยาเวเลกติโกเรียกวิอันยาลาหุยติเผางามงงาโกวึกโกวึกมากาเลเมเลอวิอนยาลาหุยติเผาเลกติเกสนาวิไวไฟยาวิทับประตออินเทอร์เน็ตคาเดมาเฮวิโยเลเฮกัวงาเก่าเก่าซาโจเวคัสจูจาเลติลาเชวิเลติต่อเป้าหลอกวัวอยากคาเฟซบุ๊กเป้าตัวโกกติโกเวเนติปติจื้อจานอดาวิทับประตอเฮาเลขก็สอแล้วก็อย่างนี้ก็เกาวิถาปะโตเรียกวิ่งเนี่ยแล้วหุยติกาเลเลกาสอแล้วก็เรียกอิทานั่นเลยเมเมเลวิจัตุไม่ก็เรียกอิฮาเลตุนี้ข้าสตุเรียกลาสอเอติผาติปิดาเรียกอย่างนี้วันพิเศษก็วินาหงแผ่วิถาปะโตเลขก็อย่างนี้มุลก็วิ่งยาวคโลอยู่เวลาตาวิ่งรอติผาเลจะใครไหมเจติโยแม่เรียกลุลาเลียวโอกาปิลาเชเวงาคือลาหุยาเฉพาะป้าลูเวเตกาลิลิกาอบูจ้าแม่เตกาลิลิกาเชซาจอซาฮาเลดอซาปีและโอเอเตกาลิลิกาเลฮาเลดอซาเลจูซฮาซปีแม่โอเลมือลิคอโอเอทัจจาดวิพอลาจิโยเตกาลิลิอบูจ้าแม่ระพุบมุมาทีเสอติจาเยเอโอคโลกาละกาละกามาเชเวยาปายามีนอลาโกกาจากาดอจูอปโปงาเอตินากาจูเวโลอทาโกผู้เอญวยหาลูดีเวงาเอแมมุชากอเมและมุลาโลกืนีนาปะชูชูการ่างกายเชื่อวิงไอ้ล้อลิมาชิท้อหาวิยาอปูชูโลวาโลมาชูลาวิทักขี้เละจูจาวิโออิวิลาเซโยมูหลอกก็ชิท้อกะมูยีมูชามาฟือหาวิโอเอวิลาเซจูจาเชเซร่าอีโดตุท่าออร่าปีเซยูลาเวหาเปบีเวลาเซโอเอวิลาเซโยมีกุคุจอวิโอจือคาเปย์อยู่แต่ตุมาจอดาวิโอเอวิลาเซตีเจมีกุชิทาอุปเชโอเอติพาวิลาเซอายุปีนออีลาเวลาเซมีกุทาอกิสอเวลาเซโยงาเอโอบูอุจาจูซฮาซเทซาจอซาปิเน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงศึกษาธิการเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในการประชุมวันนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงจากฝนตกหนักในระยะนี้ไปจนถึงวันที่15สิงหาคมนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ในโคลอมเบียเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย132รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารที่พังถล่มลงมาการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลกทีมชาติไทยแพ้สหรัฐอเมริกา 0-3 เซตยังมีลุ้นเข้ารอบในนัดสุดท้ายที่จะพบกับอียิปต์เช้าวันพรุ่งนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569นายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการเข้าร่วมณบริเวณหอประชุมครุสภากระทรวงศึกษาธิการกิจกรรมประกอบด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน93รูปเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมปันสุขมอบใจให้ความรักเนื่องในวันแม่แห่งชาติโดยส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่พนักงานทำความสะอาดพนักงานรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสายสนับสนุนของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้จะพิจารณามาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลมีหลายกระทรวงเสนอวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงศึกษาธิการเสนอ6มาตรการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษาเน้นบูรณาการทำงานร่วมกันของ5กระทรวงหลักกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เน้นการผลักดันให้หน่วยงานรัฐใช้การยืนยันตัวตนหลายปัจจัยควบคู่กับมาตรการเร่งด่วนในการบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านระบบภาครัฐทันทีกระทรวงสาธารณสุขเสนอขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ2โครงการสำคัญได้แก่การก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลขนาด60เตียงที่โรงพยาบาลรามันจังหวัดยะลาและการก่อสร้างอาคารรังสีรักษาโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยด้านนายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าสืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดมาตรการสำคัญ6มาตรการเพื่อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษารวมทั้งดูแลนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยจะเร่งออกประกาศเรื่องมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษากำหนดให้ทุกโรงเรียนมีศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและรักษาความปลอดภัยเพื่อทำหน้าที่ดูแลและคุ้มครองนักเรียนและครูอย่างเป็นระบบเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันของหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการดูแลนักเรียนและคุณครูสำหรับมาตรการในระยะยาวอยู่ระหว่างการจัดทำกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาจะเร่งดำเนินการในขั้นตอนต่างๆเพื่อนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรโดยเร็วที่สุดส่วนมาตรการเร่งด่วนกำชับให้สถานศึกษาทุกแห่งเร่งดำเนินการตรวจค้นและคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดก่อนเข้าสู่พื้นที่สถานศึกษาและจัดให้มีการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างทั่วถึงกระทรวงสาธารณสุขเร่งเยียวยาจิตใจผู้จะรับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีพร้อมแนะนำผู้ปกครองสร้างเวลาคุณภาพเปิดพื้นที่ให้เด็กพูดคุยเพื่อให้บ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยทางใจ
2: นายแพทย์ประโรจน์ชวดพิทยสุนนท์โฆษกกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงเหตุนักเรียนหญิงครูและนักเรียนภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีว่ากระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญทางการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและวางมาตรการป้องกันในระยะยาวเพื่อให้นักเรียนและชุมชนมีความปลอดภัยมากขึ้นโด ยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการให้ทีมเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือ MCATลงพื้นที่ตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุและยังคงปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องทั้งในโรงเรียนวัดและสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อดูแลจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากข้อมูลปัจจุบันพบว่าเด็กและเยาวชนมีความเครียดเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการทำร้ายตัวเองที่มีปัจจัยเกี่ยวข้องหลายด้านส่งผลให้เด็กมีภาวะจิตใจไม่สมดุลกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมสุขภาพจิตเดินหน้าส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนผ่านการทำงานร่วมกับสถานศึกษาและผลักดันระบบ Zero Obit Care เพื่อให้ครูสามารถประเมินดูแลและส่งต่อเด็กที่มีความเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญได้อย่างเหมาะสมพร้อมเน้นการทำงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการครอบครัวชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติด้วยการสร้างเวลาคุณภาพในครอบครัวเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้พูดคุยและเล่าเรื่องราวต่างๆพร้อมรับฟังให้ความเข้าใจเพื่อให้บ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยทางใจ
3: เราเองก็จะต้องเข้าไปทำงานกับคุณครูอย่างใกล้ชิดอย่างแรกก็คือต้องช่วยเยียวยาจิตใจคุณครูก่อนพอเยียวยาจิตใจคุณครูแล้วก็ต้องมาพูดคุยกันครับว่าเมื่อกลับมาเปิดอีกทีวันที่17ทางคุณครูกับทีมด้านสุขภาพจิตทั้งของกระทรวงสาธารณสุขทั้งของคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งของนักจิตวิทยาโรงเรียนในพื้นที่ของสพ.ต่างๆจะสามารถทำงานร่วมกันอย่างไรได้บ้างมีกิจกรรมเยียวยาอย่างไรได้บ้างทั้งเด็กแล้วก็ผู้ปกครองที่ต้องการความช่วยเหลือในระหว่างนี้เราก็ได้มีการสื่อสารเนื้อหาข้อมูลการปฏิบัติตัวต่างๆผ่านครูเพื่อครูส่งต่อไปยังนักเรียนและครอบครัวเรียบร้อยแล้วด้วยส่วนหนึ่งก็อยากเชิญชวนผู้ปกครองทุกคนนะครับให้เวลาคุณภาพเวลาที่ทุกคนสามารถพูดคุยเปิดใจไม่มีการตัดสินสามารถเล่าเรื่องราวต่างๆได้โดยที่แต่ละคนช่วยกันรับฟังมีการช่วยเหลือเมื่อใครสักคนหนึ่งกำลังรู้สึกยากลำบากแล้วก็เมื่อเล่าพ่อแม่ก็เปิดใจใช้เวลาสักระยะหนึ่งในการรับฟัง
2: โฆษกกระทรวงสาธารณสุขยังกล่าวถึงการรู้ดีว่าจากข้อมูลหน่วยงานต่างๆและงานวิจัยพบว่าเด็กมากกว่า2ใน3เคยมีประสบการณ์ถูกบูลลี่ในโรงเรียนจึงจำเป็นต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยรวมทั้งเปิดพื้นที่ให้เด็กสามารถพูดคุยและขอความช่วยเหลือได้ขณะที่การเล่นเกมมองว่ากรณีนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นสาเหตุของความรุนแรงทั้งหมดเพราะเกมบางประเภทอาจมีความรุนแรงแต่บางประเภทช่วยลดความรุนแรงได้จึงควรมองปัจจัยแวดล้อมและการรับสื่อทุกประเภทอย่างรอบด้านเน้นการใช้สื่อในระดับที่เหมาะสมขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันสังเกตความเปลี่ยนแปลงของเด็กเพื่อให้สามารถยื่นมือช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีและสามารถขอรับคำปรึกษาด้านสุขภาพจิตได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต1323ผลิตภาพความแสนสุขรายงาน
1: คณะกรรมาธิการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรเตรียมหารือสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงมหาดไทยทบทวนกฎหมายอาวุธปืนทั้งระบบหลังเกิดเหตุใช้อาวุธปืนในสถานศึกษาพร้อมเสนอคุมเข้มการพกปืนนอกเคหสถานและเพิ่มความรับผิดชอบเจ้าของปืน
4: นายวัชรพงษ์ครูวิจิตรสุวรรณประธานคณะกรรมการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมารวมถึงกรณีนักเรียนใช้อาวุธปืนข่มขู่และทำร้ายเพื่อนในโรงเรียนย่านถนนสามเสนสะท้อนปัญหาการเข้าถึงอาวุธปืนในสถานศึกษาจึงเตรียมหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงมหาดไทยเพื่อทบทวนพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนทั้งระบบและเพิ่มความเข้มงวดของบทลงโทษแนวทางสำคัญคือห้ามประชาชนทั่วไปและเจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่พกพาอาวุธปืนออกนอกเคหสถานหากฝ่าฝืนให้มีโทษรุนแรงขึ้นพร้อมกำหนดให้เจ้าของปืนร่วมรับผิดชอบทางคดีหากปืนที่มีทะเบียนถูกนำไปก่อเหตุเว้นแต่ได้แจ้งปืนสูญหายไว้ก่อนเกิดเหตุพร้อมย้ำว่าผู้ครอบครองต้องเก็บปืนให้มิดชิดป้องกันเด็กและเยาวชนเข้าถึงที่สำคัญคนแก้ปัญหาด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดมากกว่าการควบคุมอาวุธปืนในโรงเรียนโฆษณาตระเกตรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลามุ่งแก้ปัญหาปากท้องปรับผังเมืองและฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งแรกซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นณอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนนี้โดยการประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนและการปรับปรุงผังเมือง รวมถึงโซนนิ่งในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ผ่านมาได้มีการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและภาคเอกชนทั้ง5จังหวัดเพื่อรวบรวมข้อเสนอและโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะการส่งเสริมอาชีพเสริมเพื่อยกระดับรายได้เฉลี่ยของประชาชนในพื้นที่ซึ่งโครงการทั้งหมดจะถูกนำเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยก่อนจะมีการประชุมสรุปความพร้อมอีกครั้งในวันที่25สิงหาคมนี้กระทรวงคมนาคมปรับยุทธศาสตร์มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งทางรางที่ขาดหายไปหรือ missing link โดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกำลังศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคมว่าขณะนี้ได้ปรับยุทธศาสตร์เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นและใช้งานได้จริงโดยเฉพาะการเชื่อมโยงระบบขนส่งทางรางที่ขาดหายไปหรือ missing link สำหรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้หรือ land bridge ได้ยุติลงไปแล้วตามที่รัฐบาลประกาศไว้อย่างไรก็ดีกระทรวงคมนาคมโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนขกำลังศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมถึงความเหมาะสมในการพัฒนาท่าเรือฝั่งอันดามันเช่นจังหวัดระนองตรังหรือกระบี่เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยวในอนาคตด้านการพัฒนารถไฟทางคู่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรพิจารณาโครงการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ต่อขยายภาคใต้เส้นทางชุมพรสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีหาดใหญ่จนถึงด่านประดังเบซาเพื่อเชื่อมต่อไปยังประเทศมาเลเซียส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกำหนดแล้วเสร็จบริเวณเชียงของและหนองคายประมาณปี2572ถึง2573ซึ่งจะช่วยให้ระบบขนส่งทางรางของไทยมีความเชื่อมโยงจากเหนือและอีสานผ่านศูนย์กลางกรุงเทพมหานครลงสู่ภาคใต้ได้อย่างสมบูรณ
6: ์ก็พยายามนำเข้าเสนอในครม.สัญจรว่ารฟท.จะเป็นผู้นำเสนอนะว่าให้มีการสร้างต่อตั้งแต่ชุมพรสุราษฎร์สุราษฎร์หาดใหญ่และหาดใหญ่เข้าไปในประเทศมาเลเซียก็คือเป็นจอยต่อแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียคือที่ประดังเบซาก็พยายามนะครับจะเร่งให้ทันถ้าหากว่าทันตรงนี้ไอ้คำว่า missing link ตามที่ท่านนายกได้ให้นโยบายก็น่าจะเดินหน้าไปได้ส่วนในทางภาคอีสานหรือภาคเหนือรถไฟทางคู่เราไปสิ้นสุดที่เชียงของก็น่าจะเสร็จภายในปี72หรือ73ส่วนไปถึงหนองคายแล้วก็อาจจะต้องมีการสร้างสะพานรถไฟที่ข้ามไปที่หนองคายเนี่ยก็น่าจะแล้วเสร็จประมาณในปี72 73
5: ส่วนกรณีการชุมนุมประท้วงเรื่องแลนด์บริดจ์และ SEC นายพิพัฒน์ยืนยันว่ารัฐบาลได้ยกเลิกโครงการดังกล่าวไปแล้วแต่จะเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ชุมนุมเข้ามาหารือร่วมกันที่กระทรวงคมนาคมอย่างเป็นทางการมากกว่าการใช้วิธีปักหลักประท้วงเพื่อร่วมกันหาทางออกที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติต่อไปตักสิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมผลักดันมาตรการกำกับโรงงานเน้นป้องกันแทนแก้ปัญหามุ่งลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและชุมชนโดยรอบ
7: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าได้มอบนโยบายให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเดินหน้ามาตรการตรวจสอบเชิงป้องกันและกำกับดูแลสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของโรงงานลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและชุมชนโดยรอบเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาตั้งแต่ต้นทางค้นหาความเสี่ยงแนะนำแนวทางแก้ไขไม่ให้เกิดปัญหาลุกลามจนส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวผ่านการทำงาน5ด้านได้แก่ด้านการประกอบกิจการและการจัดการกากอุตสาหกรรมด้านอาคารโรงงานและการควบคุมการใช้ด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการความปลอดภัยด้านกฎหมายโดยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานกลุ่มเสี่ยงสูงและกลุ่มเฝ้าระวังรวม30แห่งครอบคลุมโรงงานกากอุตสาหกรรมโรงงานยางโรงงานเหล็กและโรงงานหลอมโลหะ
8: ในการดำเนินการครั้งนี้ทางกระทรวงโดยผมเองได้มอบหมายให้ทางการนิคมอุตสาหกรรมเดินหน้าในมาตรการตรวจสอบเชิงป้องกันแล้วก็กำกับดูแลสถานประกอบการในพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับการดำเนินการของแต่ละโรงงานแล้วก็ลดความเสี่ยง ด้านความปลอดภัยลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ผลกระทบต่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่คนทำงานแล้วก็พี่น้องประชาชนโดยรอบทางกระทรวงอุตสาหกรรมเราให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันปัญหาก่อนที่จะเกิดเหตุเพราะว่าในช่วงหลังมานี้เราจะเห็นปัญหาอุบัติเหตุไฟไหม้อัคคีภัยเกิดขึ้นอยู่เป็นระยะฉะนั้นเราก็จะดำเนินมาตรการเหล่านี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุตั้งแต่แรก
7: ภายหลังการตรวจสอบการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะดำเนินการติดตามอย่างเป็นระบบโดยเริ่มจากการจัดทำบันทึกข้อเท็จจริงการออกคำสั่งทางปกครองให้โรงงานเร่งปรับปรุงแก้ไขภายในกรอบเวลาที่กำหนดและส่งเจ้าหน้าที่ติดตามผลอย่างต่อเนื่องจนกว่าการแก้ไขจะแล้วเสร็จเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่กระทำผิดกฎหมายสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกระทรวงอุตสาหกรรม1546ตลอด24ชั่วโมงนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจัดสัมมนาเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จาก FTA อาเซียนแคนาดาที่คาดว่าจะมีผลใช้บังคับในปีหน้าซึ่งถือเป็น FTA ฉบับแรกของไทยกับประเทศในภูมิภาคอเมริกาเหนือนางขวัญนภาผิวนินรองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่ากรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้จัดสัมมนาเตรียมพร้อมผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จาก FTA อาเซียนแคนาดาหรืออาคาฟตาซึ่งตั้งเป้าสรุปผลการเจรจาในปีนี้และคาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ภายในปีหน้าโดยจัดขึ้นที่ภาคเหนือณจังหวัดเชียงใหม่พร้อมเชิญวิทยากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมเสวนาเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายกลยุทธ์การเจาะตลาดแคนาดาและแนวทางการใช้ประโยชน์จากความตกลงสำหรับภาพรวมการเจรจาอาคาฟตาปัจจุบันมีความคืบหน้าประมาณ80%ของการเจรจาถือเป็น FTA ฉบับแรกของไทยกับประเทศในภูมิภาคอเมริกาเหนือและยังเป็น FTA ระดับภูมิภาคจะมีความสำคัญต่อการรักษาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในตลาดแคนาดาอีกทั้งยังเป็นโอกาสในการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจในสาขาที่มีศักยภาพและเป็นประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะเกษตรและอาหารพลังงานสะอาดเทคโนโลยีดิจิทัลวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและผลักดันให้ไทยอยู่ในห่วงโซ่อุปทานที่สำคัญของโลก
9: หลักการเนี่ยจริงๆแล้วในแคนาดาเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะคอมมิตในเรื่องของการเปิดตลาดนะคะให้เราเนี่ยประมาณเกินกว่าประมาณ 90% นะของรายการสินค้านะคะสินค้าที่จะเห็นแบบได้ประโยชน์แน่ๆเลยเนี่ยก็คือกลุ่มพวกอาหารที่เราส่งไปนะคะอาหารแปรรูปนะคะพวกกลุ่มที่เป็นคราฟต์ไลฟ์สไตล์นะคะกลุ่มเฟอร์นิเจอร์นะคะหรือแม้กระทั่งกลุ่มพวกสินค้าอุตสาหกรรมหลายๆตัวนะคะที่ก็จะได้อานิสงส์เช่นกันนะคะซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าเราเนี้ยเป็นสินค้าที่ต้องบอกก่อนว่าเป็นสินค้าศักยภาพในภาคเหนือนะคะหรือแม้กระทั่งพวกสกินแคร์เครื่องสำอางสปาพวกนี้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็แม้กระทั่งในเรื่องของบริการเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแคนาดาเองเขาก็พร้อมนะคะรับที่จะมีการลงทุนจากบ้านเราหรือแม้กระทั่งธุรกิจบริการบ้านเราที่จะไปขยายตลาดในแคนาดานะคะธุรกิจร้านอาหารธุรกิจสปาพวกนี้เป็นสิ่งที่ SME ไทยค่อนข้างแข็งแรงนะคะ
1: นอกจากนี้ไทยยังมีแผนเดินหน้าเปิดการเจรจา FTA ไทยแคนาดาควบคู่กันไปด้วยซึ่งจะช่วยต่อยอดโอกาสการค้าและการลงทุนจากความตกลงอาคาฟตาโดยไทยอยู่ระหว่างเตรียมเสนอกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยแคนาดาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเริ่มต้นการเจรจาอย่างเป็นทางการต่อไป
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงจากฝนตกหนักในระยะนี้ไปจนถึงวันที่15สิงหาคมนี้นายชยันเมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่องพบว่าเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและพื้นที่ตอนกลางของสปป.ลาว คาดการระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่15สิงหาคมบริเวณอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดริมแม่น้ำโขงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนพร้อมทั้งติดตามระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงระมัดระวังการสัญจรทางน้ำและประกอบกิจกรรมในแม่น้ำโขงรวมทั้งเตรียมความพร้อมการป้องกันระดับน้ำล้นตลิ่งบริเวณ8จังหวัดริมแม่น้ำโขงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบริเวณอำเภอท่าอุเทนธาตุพนมบ้านแพงเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมและอำเภอดอนตาลเมืองมุกดาหารว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดมุกดาหารยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องเทศบาลเมืองมุกดาหารจัดเตรียมกระสอบทรายป้องกันน้ำไหลเอ่อเข้าตลาดอินโดจีน
11: เช้าวันนี้สถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำโขงในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องโดยมีระดับน้ำสูง 11.90 เมตรต่ำกว่าระดับวิกฤต60เซนติเมตรด้านนายภูมินทร์ศิเนหวัฒนะนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหารจึงได้สั่งการให้ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์เหตุอุทกภัยที่ตลาดอินโดจีนโดยเตรียมกระสอบทรายจำนวน 2,000 กระสอบสำหรับทำแนวกั้นจุดที่ไม่มีผนังป้องกันน้ำโขงที่อาจจะไหลเข้าท่วมชั้นใต้ดินตลาดอินโดจีนศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติคาดการสถานการณ์ระดับแม่น้ำโขงล่วงหน้า5วันช่วงวันที่11ถึง15สิงหาคม2569พบว่าจะมีฝนตกกระจายทั่วพื้นที่ลุ่มน้ำโขงและมีฝนตกสะสมปริมาณมากในสปป.ลาวรวมถึงบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ 0.80 ถึง 1.40 เมตรโดยจังหวัดมุกดาหารได้คาดการระดับน้ำโขงในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารจะมีแนวโน้มสูงกว่าระดับวิกฤตและคาดว่าระดับน้ำจะสูงสุดในวันที่14สิงหาคม2569ซึ่งจะสูงกว่าระดับวิกฤต 12.50 เมตรประมาณ22เซนติเมตรจึงได้แจ้งเตือนประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในส่วนของตลาดอินโดจีนโดยเฉพาะบริเวณชั้นล่างได้แจ้งให้ผู้ค้าเตรียมเคลื่อนย้ายสินค้าและสิ่งของที่อาจได้รับความเสียหายจากน้ำโดยให้ยกสิ่งของขึ้นที่สูงพ้นจากพื้นประมาณ1เมตรเพื่อป้องกันและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นและขอให้ผู้ค้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากพบเห็นหรือได้รับผลกระทบต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุผ่านสายด่วนปภ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงพัชริดาภูปังสวท.มุกดาหารรายงาน
0: ขณะที่ระดับน้ำโขงจังหวัดหนองคายเช้านี้ลดลงชั่วโมงละ1เซนติเมตรปัจจุบันระดับน้ำอยู่ที่11เมตร60เซนติเมตรคณะทำงานติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดหนองคายรายงานสถานการณ์น้ำระดับน้ำโขงในจังหวัดหนองคายช่วงเช้านี้ลดลงชั่วโมงละ1เซนติเมตรโดยเมื่อเวลา8นาฬิกาที่ผ่านมาระดับน้ำโขงอยู่ที่11เมตร60เซนติเมตรแต่ยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดคาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นประมาณ90เซนติเมตรในช่วงสัปดาห์นี้
12: ร้อยตรีสรมงคลมงคลสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีได้ติดตามสถานการณ์น้ำโขงอย่างใกล้ชิดพบว่าวันนี้น้ำโขงที่สถานีวัดน้ำโขงเจียมอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีระดับน้ำอยู่ที่ 102.16 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางอยู่ในเกณฑ์ปกติแนวโน้มพรุ่งนี้เพิ่มขึ้นประมาณ44เซนติเมตรและแนวโน้มในอีก 1-5 วันข้างหน้าเพิ่มขึ้นประมาณ91เซนติเมตรดังนั้นขอให้อำเภอที่ติดกับแม่น้ำโขงเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ดังกล่าวแจ้งเตือนประชาชนที่สัญจรและประกอบกิจกรรมในบริเวณแม่น้ำโขงได้รับทราบรวมทั้งผู้ที่อาศัยบริเวณดังกล่าวติดตามสถานการณ์น้ำเตรียมการเฝ้าระวังที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดหากเกิดสถานการณ์น้ำขึ้นในพื้นที่ให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ทุกระดับกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
0: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่รับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในด้านการเก็บกักและการระบายน้ำ
13: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงได้เตรียมความพร้อมรับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำให้พร้อมใช้งานสำรวจและเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำและฝายให้มีความมั่นคงปลอดภัยพร้อมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังคนเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงจากการประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำฝนได้อีกมากโดยมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้ตามแผนที่วางไว้พงศิริศรีหานามโสธรอำนาจเจริญรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่เหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีพร้อมตรวจสอบมลพิษและเก็บตัวอย่างน้ำป้องกันสารพิษไหลลงแหล่งน้ำ
14: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้รับรายงานกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้บริษัท PSPN Manufacturing จำกัดที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์เหตุเกิดเมื่อวานนี้เพลิงได้ลุกไหม้วัสดุที่ใช้ในการผลิตส่วนใหญ่เป็นกระดาษและพลาสติกจึงให้เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามสถานการณ์พร้อมตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณชุมชนด้านท้ายลมเพื่อประเมินผลกระทบและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนพร้อมกำชับให้เฝ้าระวังต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติซึ่งจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศชุมชนด้านท้ายลมทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือในระยะประมาณ100เมตรยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานจึงกำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศและน้ำพร้อมเร่งดำเนินการทุกมาตรการไม่ให้เหตุเพลิงไหม้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อมหากพบการปนเปื้อนหรือค่ามลพิษเกินมาตรฐานจะต้องเร่งแก้ไขและควบคุมสถานการณ์ทันทีทั้งนี้เจ้าหน้าที่พบน้ำจากการดับเพลิงไหลลงคลองสาธารณะด้านหลังโรงงาน

0: ตระหนกปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
1: การเคหะแห่งชาติเดินหน้าฟื้นฟู4ชุมชนเมืองดินแดงทุ่งสองห้องห้วยขวางและรามอินทาพัฒนาที่อยู่อาศัยใหม่ให้ทันสมัยปลอดภัยน่าอยู่ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
2: นายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าการเคหะแห่งชาติเร่งเดินหน้าแผนฟื้นฟูชุมชนเมืองในหลายพื้นที่ได้แก่ดินแดงทุ่งสองห้องห้วยขวางและรามอินทราสำหรับโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่2มีความคืบหน้าตามแผนขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างอาคาร A1 สูง32ชั้นจำนวน635หน่วยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคมปีนี้และอาคาร B2 สูง35ชั้นจำนวน612หน่วยคาดว่าจะแล้วเสร็จในกลางปีหน้าเพื่อรองรับผู้อยู่อาศัยเดิมพร้อมเดินหน้าก่อสร้างอาคารแปลง C1 และ E2 ถึง E4 รวมกว่า 2,400 หน่วยเพื่อเข้าสู่การพัฒนาในระยะที่3และ4
3: ซึ่งในความจำเป็นนะครับก็อย่างดินแดงเนี่ยก็จะเห็นว่าเราได้ฟื้นฟูไป2ตึกแล้ววันนี้อยู่ในระหว่างการสร้างตึกที่3และตึกที่4ซึ่งเป้าหมายคือต้องใช้พี่น้องอีก 6,000 ครอบครัวนะครับทุกตึกและหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มมีตึกที่จะรองรับให้กับบุคคลทั่วไปนะครับว่าตอนนี้บริเวณตรงนั้นก็มีแต่ความต้องการนะครับของพี่น้องประชาชนในการที่จะมีที่อยู่อาศัยในราคาที่จะต้องได้นะครับบริการแห่งชาติเริ่มที่แปลง G ก่อนนะครับเป็นสร้างอยู่บนอาคารได้สร้างอยู่บนที่ดินเปล่าของที่หักที่เช่าจากธนารักษ์นะครับเราก็ขึ้นแปลง G ขึ้นมาแล้วย้ายทุกคนเข้ามาอยู่334ครอบครัวก็ไปทุกนะครับอีก2พื้นที่คือแปลง B กับแปลง A นะครับตอนนี้ก็ขึ้น B1 ไปแล้วนะครับ
2: ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยถึงโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนทุ่งสองห้องถือเป็นโครงการที่การเคหะแห่งชาติมีความพร้อมมากที่สุดและจะเร่งผลักดันให้เริ่มก่อสร้างและรองรับประชาชนได้โดยเร็วขณะนี้อยู่ระหว่างการทำประชาพิจารณ์ส่วนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนห้วยขวางเนื่องจากอาคารบางแห่งบริเวณตลาดห้วยขวางมีสภาพทรุดโทรมและมีลักษณะเอียงซึ่งอาจเกิดจากความเสี่ยงจากแรงสั่นสะเทือนของรถไฟฟ้า MRT ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมนำเสนอรายละเอียดโครงการเช่นเดียวกับโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนรามอินทราอยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสมโดยเป็นโครงการอาคารประเภทขายแตกต่างจากโครงการดินแดงและห้วยขวางที่เป็นอาคารเช่าการรื้อและก่อสร้างใหม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้อยู่อาศัยปัจจุบันมีผู้เห็นชอบแล้วประมาณ89%และอยู่ระหว่างเร่งเจรจาส่วนที่เหลือเพื่อให้สามารถเดินหน้าโครงการได้โดยเร็วนิตยาคุณสิมรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: 12:31 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ทางตะวันตกของโคลอมเบียเมื่อช่วงเช้าของวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย132รายและมีผู้บาดเจ็บมากกว่า570คนนอกจากนี้ยังมีอาคารได้รับความเสียหายหลายร้อยหลังและท่าอากาศยาน7แห่งยังคงระงับการให้บริการขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอาสาสมัครเร่งค้นหาและช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารพร้อมกันนี้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวด้านประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปริเอล่าผู้นำโคลอมเบียซึ่งเดินทางลงพื้นที่เมืองคาลีเมืองใหญ่ที่สุดทางตะวันตกของโคลอมเบียประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศและคำมั่นว่าการระดมเจ้าหน้าที่และสรรพกำลังเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้พร้อมเน้นย้ำว่าสิ่งสำคัญลำดับแรกคือการช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ใต้ซากปรักหักพัง
1: คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนรายงานว่าทางการจีนจัดสรรงบประมาณเป็นจำนวนเงิน200ล้านหยวนเพื่อสนับสนุนภารกิจฟื้นฟูภัยพิบัติในมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนหลังได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากพายุไต้ฝุ่นดอลฟินซึ่งเป็นพายุลูกที่13ของปีนี้พัดถล่มถึง2ครั้งเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยงบประมาณดังกล่าวจะนำไปใช้ในการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่เสียหายอย่างเร่งด่วนซึ่งรวมถึงถนนระบบชลประทานโรงเรียนและโรงพยาบาล ขณะที่ศูนย์อุตุนิยม

0: วิทยาแห่งชาติของจีนคาดการว่านับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอังคารนี้หลายพื้นที่ในมณฑลเจ้อเจียงมณฑลเจียงซูมณฑลอันฮุยมณฑลหูเป่ยจะเผชิญฝนตกหนักรุนแรงแม้ว่าพายุใต้ฝุ่นดอลฟินจะมีความเร็วลมลดลงอย่างมากแต่ศูนย์กลางหมุนเวียนของพายุลูกนี้จะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักระลอกใหม่โดยเฉพาะในมณฑลหูเป่ย
1: นายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวภายหลังการประชุมร่วมกับประธานาธิบดีโตเลิมแห่งเวียดนามที่กรุงแคนเบอร์ราประเทศออสเตรเลียในวันนี้โดยระบุว่ากองทัพของออสเตรเลียและเวียดนามจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดและแน่นแฟนยิ่งขึ้นทั้งด้านความมั่นคงทางทะเลและการฝึกซ้อมรบร่วมกันเพื่อพร้อมเผชิญหน้ากับความท้าทายทุกรูปแบบทั้งนี้ประธานาธิบดีโตเลิมเดินทางเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการท่ามกลางสถานการณ์ที่สองประเทศกำลังเผชิญความตึงเครียดจากการขยายอำนาจทางทหารของจีนในมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลจีนใต้ซึ่งเวียดนามถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีข้อพิพาทสิทธิในพื้นที่ดังกล่าวแม้ว่าจะมีคำตัดสินของศาลระหว่างประเทศที่ระบุว่าการที่จีนอ้างถึงสิทธิครอบครองทางทะเลจีนใต้เกือบทั้งหมดไม่มีฐานะทางกฎหมายรองรับ
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการพูดคุยกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ในทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากแม้ว่าก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูจะออกมาปฏิเสธแผนการสันติภาพในฉนวนกาซาซึ่งนำโดยสหรัฐก็ตามทางนี้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูออกแถลงการเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าคัดค้านแผนสันติภาพฉนวนกาซา15ข้อของประธานาธิบดีทรัมป์และยืนกรานว่ากองทัพอิสราเอลจะไม่ถอนกำลังออกจากฉนวนกาซาจนกว่ากลุ่มฮามาสจะปลดอาวุธโดยสมบูรณ์และจะไม่ยอมให้มีการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์ทั้งในพื้นที่ฉนวนกาซาและเขตเวสต์แบงก์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลกที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่3ทีมชาติไทยที่ลงเล่นมาแล้ว3นัดชนะ1แพ้2ลงสนามพบกับสหรัฐอเมริกาทีมจ่าฝูงที่คว้าชัยมา3นัดรวดโดยไม่เสียเลยแม้แต่เซตเดียวผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทย U17ต้านความแข็งแกร่งของสหรัฐอเมริกาไม่ไหวแพ้ไป0ต่อ3เกม11-25 21-25 และ16-25 ทำสถิติลงเล่น4นัดชนะ1แพ้3มี3คะแนนรั้งอันดับ4ของตารางทำให้ต้องเอาชนะอียิปต์ให้ได้ในเกมสุดท้ายในวันที่12สิงหาคมนี้เวลา4นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยเพื่อลุ้นผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปศึกฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีนัดที่2ราชวินิตบางแก้วเสมอสวนป่าเขาชะอาง2ประตูต่อ2แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้ในขณะนี้ทั้ง2ทีมมี1คะแนนเท่ากันแต่ราชวินิตบางแก้วมีผลต่างประตูได้เสียที่ดีกว่ารั้งอันดับ3ของกลุ่มส่วนสวนป่าเขาชะอางจมบ้วยของกลุ่มต้องลุ้นหนีตกชั้นในเกมนัดสุดท้ายทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดครับ2026รอบรองชนะเลิศที่จะพบกับสิงคโปร์ที่สนาม BGTC3 จังหวัดปทุมธานีการฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายและเรียกความฟิตเป็นหลักหลังแอนโทนีฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนได้ปล่อยให้นักกีฬาพัก1วันโดยได้เริ่มใส่รูปแบบการเล่นและวิธีการต่างๆโดยใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ1ชั่วโมงก่อนการฝึกซ้อมวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญกองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมกับสิงคโปร์ไม่ได้เป็นเกมที่ง่ายอย่างแน่นอนเพราะไทยต้องไปเยือนแต่ถ้าหากสามารถเอาชนะได้กลับมาเล่นในบ้านก็จะง่ายขึ้นทั้งนี้ทีมชาติไทยจะไปเยือนสิงคโปร์ที่จารันเบซาสเตเดียมในวันที่15สิงหาคมนี้เวลา 20:00 น.ถ่ายทอดสดทาง True Vision Nowสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้แจ้งแนวทางปฏิบัติและสภาวะอากาศอันเกิดจากฟ้าแลบและฟ้าร้องในการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพโดยนายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้แจ้งสโมสรฟุตบอลอาชีพผู้ควบคุมการแข่งขันและผู้เกี่ยวข้องให้ยึดแนวทางความปลอดภัยกรณีเกิดฟ้าแลบและฟ้าร้องระหว่างการแข่งขันหากพบฟ้าแลบ และได้ยินเสียงฟ้าร้องภายใน30วินาทีให้ผู้ตัดสินพิจารณาหยุดการแข่งขันชั่วคราวพร้อมนำผู้เล่นเจ้าหน้าที่และผู้ตัดสินออกจากพื้นที่สนามเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยส่วนผู้ชมให้เคลื่อนย้ายไปยังจุดหลบภัยที่จัดเตรียมไว้จากนั้นให้เฝ้าระวังและประเมินสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องก่อนอนุญาตให้กลับมาแข่งขันต่อหากสภาพอากาศยังไม่ดีขึ้นเกิน60นาทีนับจากการหยุดการแข่งขันครั้งแรกให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการตามระเบียบกรณีเหตุเกิดสุดวิสัยและขอให้ทุกสโมสรเตรียมพื้นที่หลบภัยแผนอพยพและระบบสื่อสารให้พร้อมโดยให้ความปลอดภัยของนักกีฬาเจ้าหน้าที่และผู้ชมเป็นสำคัญสูงสุดความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปเริ่มที่ไก่เดยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์ประกาศต่อสัญญามิกกี้ฟานเดอร์เฟนกองหลังคนสำคัญทีมชาติเนเธอร์แลนด์ยาวออกไปจนถึงปี2031พ่วงออปชั่นขยายสัญญาเพิ่มอีก1ปีขณะที่หงแดงลิเวอร์พูลประกาศคว้าตัวโรนัลด์อาราโคกองหลังชาวอุรุกวัยวัย27ปีมาจากบาร์เซโลนาด้วยสัญญายืมตัว1ฤดูกาลพร้อมออปชั่นซื้อขาด55ล้านปอนด์ด้านฟาบิซิโอโรมาโน่ผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดซื้อขายนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าลิเวอร์พูลได้บรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับแบลลี่บาโกล่าปีกทีมชาติฝรั่งเศสจากปารีสแซงต์แชร์แมงแล้วเหลือแค่การเจรจา ระหว่าง2สโมสรเท่านั้นนอกจากนี้โรมาโน่ยังได้รายงานด้วยว่าเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้บรรลุข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับอายุบบูอัดดี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะที่การเจรจากับลิวต้นสังกัดของบูอัดดี้นั้นก็มีความคืบหน้าไปมากแล้วเช่นเดียวกันการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกรายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่ม B สุกริตาสุกแก้วเอาชนะอันซุนมินจากเกาหลีใต้มือ830เยาวชนโลกและมือวางอันดับ2ของรายการ 6-3 ทั้ง2เซตส่วนแมตช์ที่2สุกริตาจะไปพบกับมาริอ่องละออที่แมตช์แรกแพ้ให้กับเอลิซาเวต้าเรียบูคิน่า 6-3 2-6 และซุปเปอร์ไทเบรก 8-10 ด้านชายเดี่ยวกลุ่ม C ไตรศรีเสนเอาชนะโกตะอิโนอุเอะจากญี่ปุ่น 6-0 ทั้ง2เซตโดยในแมตช์ที่2ไตรจะไปพบกับอาฮานโซนี่จากออสเตรเลียศึกจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก MotoGP 2026สนาม12รายการบริติชกลางปีที่ Silverstone Circuit สหราชอาณาจักรในรอบเมนเรสรุ่น Moto3 World Champion ไมค์คิวเกียรติศักดิ์สิงห์หพงษ์นักบิดดาวรุ่งไทยได้รับโอกาสจาก Honda Team Asia ลงแข่งขันแทนเซนมิตานินักบิดชาวญี่ปุ่นที่มีอาการบาดเจ็บซึ่งนักบิดไทยเจ้าของรถแข่งหมายเลข85ออกตัวจากกริดที่22บิดเข้าป้ายในอันดับที่15ด้วยเวลา33นาที 20.601 วินาทีตามหลังผู้ชนะ 35.339 วินาทีทั้งนี้สนามถัดไปรายการอารากอนกลางปีที่มอเตอร์แลนด์อารากอนประเทศสเปนแข่งขันในระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคมนี้การแข่งขันพูเฮบอลยูโรเปียนโอเพ่น2026ที่แกรนด์โฮเทลเคียเซเมืองเคียวเซประเทศโปรแลนด์ในประเภทบุคคลหญิงแอมนครปฐมวรัฐนันสุปริตธเนศดีกรีแชมป์โลกเมื่อปี2024ออกคิวได้อย่างแม่นยำแทงเอาชนะแมรี่ทาวบอทจากสหราชอาณาจักร 6-3 แร็คคว้าแชมป์ไปครองนับเป็นแชมป์รายการนี้สมัยที่2ต่อจากปี2024รับเงินรางวัล 10,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ340,000 บาทความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาได้ทดสอบสมรรถภาพนักกีฬามาแล้ว3ครั้งโดยก่อนการแข่งขันประมาณ1เดือนพบว่านักกีฬาส่วนใหญ่มีระดับความฟิตจากเดิมปานกลางพัฒนาขึ้นมาอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากตามแผนที่วางไว้พร้อมนำเทคโนโลยีมาใช้ในการฟื้นฟูและเสริมสมรรถภาพอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ยกระดับการดูแลด้านโภชนาการโดยร่วมกับบริษัทอายิโนโมโตะประเทศไทยจำกัดเปิดศูนย์โภชนาการสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากรองรับนักกีฬาได้วันละ300คนโดยจัดอาหารให้เหมาะสมกับภาระการฝึกซ้อม ทั้งวันซ้อมหนักซ้อมปานกลางและวันพักทั้งนี้การดูแลด้านโภชนาการจะครอบคลุมทั้งนักกีฬาเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมพร้อมต่อเนื่องไปจนถึงศูนย์ไทยเฮาส์ระหว่างการแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
5: ์วันนี้เสนอคำว่าโสมตอนที่1โสมเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าโสมะในภาษาสันสกฤตโสมเป็นชื่อไม้เถาต้นและใบมีสรรพคุณทางยาต่อมาคนไทยนำคำว่าโสมมาเรียกไม้อีกพันหนึ่งซึ่งมีสรรพคุณทางยามีมากในจีนและเกาหลีโสมจีนหรือโสมเกาหลีเป็นพืชล้มลุกซึ่งมีอายุยืนยาวหลายปีลักษณะเด่นคือมีรากอวบบางต้นรากมีรูปร่างคล้ายคนใบเป็นแฉกเหมือนมือที่กางนิ้วออกบางทีเรียกโสมคนคนจีนเกาหลีรวมทั้งชาวกรีกเชื่อว่ารากโสมใช้เป็นยาที่มีสรรพคุณครอบจักรวาลที่สำคัญคือใช้เป็นยาบำรุงที่ช่วยเพิ่มพลังและเป็นยาอายุวัฒนะ
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
7: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
6: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
7: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
8: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
0: 12:45ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้นำขึ้นเต็มที่เวลา 20:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร48เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:39 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง94เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 น
1: สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรวันที่12สิงหาคม2569ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com กรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าไทยในงานศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ที่รวบรวมสินค้าทั้งผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศกว่า 2,000 ร้านค้าและชิมอาหารอร่อยจากทั่วทุกภาคพร้อมเปิดโซนไฮไลท์ดีไซน์ใหม่ O Top Club and Design ที่ยกระดับหัตถกรรมพื้นบ้านด้วยดีไซน์ O Top Luxury เครื่องประดับมัญจมณีเกรดพรีเมียมและ O Top Spirit Testing ที่นำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านเอกลักษณ์ผู้สนใจเข้าร่วม งานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่16สิงหาคมนี้เวลา 10:00 นถึง 21:00 นณอาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขยายเวลารับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจำปี2569ประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลและเครือข่ายจำนวน3รางวัลได้แก่ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองด้านสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและด้านสิทธิของกลุ่มคนเปราะบางประเภทองค์กรจำนวน3รางวัลประเภทสื่อมวลชนจำนวน1รางวัลและประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจำนวน1รางวัลส่งใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนสำนักงานกสม.ชั้น6อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งพัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพตั้งแต่บัดนี้ถึง15สิงหาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่021413930และ0811345713ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
9: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องรู้จักสมุนไพรไทยแก้คันท่านผู้ฟังคะสมุนไพรไทยมีสรรพคุณของการรักษาบรรเทาอาการได้หลากหลายอาการหาได้ไม่ยากมีคุณค่าและช่วยแก้ปัญหาอาการในเบื้องต้นด้วยเช่นอาการคันผื่นคันบริเวณผิวหนังที่ทุกคนมีโอกาสเป็นไปได้ค่ะ สำหรับอาการผื่นคันอาการคันผื่นคันบริเวณผิวหนังเป็นอาการทางผิวหนังที่พบได้บ่อยในทุกช่วงวัยซึ่งอาจเกิดขึ้นเฉพาะส่วนหรือทั่วร่างกายโดยบางครั้งอาจมีผื่นผิวหนังร่วมด้วยหรือไม่ก็ได้การมีอาการคันสามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้ที่ประสบปัญหานี้หากไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมและมีการแกะเกาขีดข่วนจนเกิดแผลอาจทำให้เกิดการติดเชื้อแทรกซ้อนที่ผิวหนังได้โดยสาเหตุของอาการคันนั้นมีหลายปัจจัยเช่นภาวะผิวหนังแห้งจากการเปลี่ยนแปลงของอายุหรืออากาศภูมิแพ้จากแมลงกัดต่อยฝุ่นอาหารยาหรือสารเคมีรวมถึงการติดเชื้อราที่ผิวหนังหรือภาวะที่เกี่ยวข้องกับระบบภายในร่างกายและจิตใจด้วยคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์มหาวิทยาลัยมหิดลนำเสนอมุมมองของการแพทย์แผนไทยว่าอาการคันเกิดจากความผิดปกติของเลือดน้ำเหลืองและความร้อนในร่างกายซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุข้างต้นและทำให้เกิดอาการในรูปแบบของผดหรือผื่นบนผิวหนังการบรรเทาอาการคันจึงจำเป็นต้องปรับสมดุลของเลือดและน้ำเหลืองโดยใช้สมุนไพรที่มีรสเมาเบื่อเช่นทองพันชั่งขันทองพยาบาลหรือข้าวเย็นทั้งสองหัวร้อยรูมาประกอบในตำรับรับประทานรวมกับการใช้ยารสเย็นและยาระบายเพื่อปรับความร้อนในร่างกายให้กลับสู่สมดุลสำหรับผู้ที่มีอาการผื่นคันมากสามารถใช้สมุนไพรเดี่ยวบางชนิดที่ผ่านกรรมวิธีการง่ายๆเพื่อบรรเทาอาการคันภายนอกร่วมได้ด้วยเช่นเหงือกปลาหมอรสเค็มกร่อยมีสรรพคุณในการรักษาโรคทางผิวหนังโดยนำส่วนใบและลำต้นเหนือดิน 3-4 กำมือมาล้างให้สะอาดหั่นเป็นชิ้นต้มกับน้ำจนเดือดทิ้งไว้ให้น้ำเย็นลงแล้วนำน้ำมาใช้ในการอาบหรือชำระตรงบริเวณที่มีอาการเพื่อบรรเทาอาการผื่นคันตำลึงรสเย็นใช้ใบสด1กำมือล้างให้สะอาดตำให้ละเอียดผสมน้ำเล็กน้อยแล้วคั้นเอาน้ำมาทาบริเวณที่มีอาการคันจนกว่าจะหายนอกจากนี้สามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่พัฒนาขึ้นในรูปแบบต่างๆเพื่อสะดวกต่อการใช้งานและลดขั้นตอนการเตรียมยาเช่นเจลอาบน้ำที่มีสารสกัดจากเหงือกปลาหมอหรือขมิ้นชันคาลามายหรือโลชั่นที่มีส่วนผสมของพญายอซึ่งสามารถหาซื้อได้ง่ายตามร้านขายยาทั่วไปรวมไปถึงการอาบน้ำเย็นหรือประคบเย็นเพื่อลดอาการคันหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหมักดองหรืออาหารทะเลเพื่อลดอาการกระตุ้นความผิดปกติของเลือดและน้ำเหลืองไม่ควรแกะเกาหรือขีดข่วนบริเวณที่มีผื่นคันเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อแบคทีเรียและควรหลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่มีความอับชื้นหรือสารเคมีที่อาจทำให้เกิดการระคายเคืองเพิ่มขึ้นท่านผู้ฟังคะหากอาการคันกลับมาเป็นซ้ำบ่อยครั้งมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นหรือมีอาการแทรกซ้อนควรพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยเร็วที่สุดเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวค่ะจบบทความประจำวันเรื่องรู้จักสมุนไพรไทยแก้คันเรียบเรียงและนำเสนอโดยนฤนาถแข็งขันท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
10: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
11: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
12: ได้เลยเช็คมา
11: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
12: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
11: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
12: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต เด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกาคณิกบรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์โอโบดาจ้า
4: โอเมโชเปอร์
3: เมอซุงคา
4: ปอกว่า
3: ญอจง
5: โอดูทามา
3: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
5: ทันสมัยเชื่อถือได
6: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์
7: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
8: ผู้ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทวันนี้หากต้องการย้ายหน่วยบริการประจำไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปย้ายเองได้ด้วยวิธีง่ายๆผ่านระบบออนไลน์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสปสช.หรือแอดไลน์สปสช.พิมพ์ LINE ID @nhso เลือกเปลี่ยนหน่วยบริการและทำตามขั้นตอนแค่นี้ก็ย้ายหน่วยบริการได้แล้วแถมยังสามารถใช้สิทธิรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช.1330
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: รู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
11: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
12: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
11: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
13: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
14: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
4: ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

Yeah,

Oh,

Oh,

见这我那见那就带我就想尊为的那为那买到走妈妈

ตาเรียเจ้าเจ้าเวพินอเตโอเตียวจุนเลงวยโอจานายาโอ

心可难，老爹不要。Thank you.

ta na diêu tu nhé phải mô phê cho lấy tu nhà ta na diêu tu

Hanya suatunya biar.

มอกช่วยตามโลดนี่นาทิ้งเขียวโอ้ทิ้งโอ้เดียญาเวเปรีเวยำเชียว

Oh, yeah.

哦耶在哦为摩耶哦娘哦天在为买人难外家都哦老大为接落年足够

nhà ngà một đêm bao

Thy Yeah.

ยุเปอิโออะตังโอเสโนยโยทิเมจาปีนายันจิวญาโชยันละโอเวเจ้าปีนาเยลโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอ

เยี่ยมเยี่ยม

Yeah, we will die.

Yeah.

ะเฮียโลตีนาเตนาทาโอเคียนโอยเวลาเวดาโอเคียนายำโตเจ้าโมนาลีงานั่นผู้เงาแสงเลยดอกจีนเว

เอ๋ยแม่หมอนาบัวนาผู้ยามาองค์โอ้แสงเอ๋ยนามยาวเอ๋ยแต่ว่ายังเทียบโยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโ

พะโลทวามยังกินนาโอเซลเมอตันเวโตรตวังอนังตูตะโมเวตังนาตาทะโลวะอูโอคุณโปรนาญาณิจะตวังยันทิโทยาเลวยามโลทีนาเดิมแมนปังอาเตียวเวรหุงจาเตียวจาเวนาเยนีเนียกวิโอนันโตยะเซยเยนีนาโอ

ุยนายโยยทโดยติสรวิติเตตานโตยโยเวโรยินนาบอนอเอโอโหเจ้าเปียเวทีภูมาเตโยปิญญะวะโอดุโลเตดุนาโนนะโมโยคามะเมอทีนุงาเทียสะนะแมโอสิสะเมอาปาตุแมนะโอข้าปางเวิร์นวังอาทิบัวญาติเล่าเพียรเพียรเพียรเพียรที่นาบูงายาบูเทนาสอเรติโยติมาเทนีญะโยสุนาแกไม่ชวนโอ้ยโยมาเอโยปาสุเอตดาวนายันเสลโอฟโอเนนนำโย

Bye.

Yeah, I'm not.

Oh.

Mẹ đi chị ta ngủ xe ngang đường hàng ơi.

ุปังสุเลนานาโตนายเซโอโอญาโนยโตเวยะนาอินนาปะนาเตโYeah, man.

ว่านะแต่ว่างาทีโน่ฟังสุเรนิโอตานานันเนโอเทียนโอ้家哦家为梦啊哭啊梦哭跟那个打那个那个

Yeah.

Yeah, keep your love.

Quân gia

chuyện gì nhé tội. Thank you.

这路一点路太难转啊，我变为都变的人啊，要演

Yeah.

ที่เรื่องหาผู้อื่น

Oh, wow.

พระโอวาทนาวานาสีโอโอควาโอเมโอตาเมสโลนาเตตานังกานาริมิตุสุนุนะเตจิตเตจิตพองเตจิต

พี่นี่นะเข้ามาโอ้ยเชื่อนอนเลี้ยมมาจูนาเยี่ยเตโอ

ยนาตัวยามเย็นโอเตตังโลจินาเตนาตานันตุโนโนนาโอคอยโอยันบัวเลโตเตวยันเชียดีโYeah.

有天有有落下心流向不能呀那为了心酸为了丢了

よーい。ファートへおいな、なんでしょう。Oh, my God.

0: ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441ฟรี24ชั่วโมง
1: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
0: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายโครงการนมโรงเรียนไปจนถึงนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสด้านโภชนาการนักเรียนเพิ่มกว่า 500,000 คนทั่วประเทศควบคู่กับการลดภาระผู้ปกครอง
4: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับทราบถึงปัญหาการจัดสรรนมโรงเรียนที่ยังไม่ครอบคลุมนักเรียนเท่าที่ควรรวมถึงจำนวนนักเรียนที่ลดลงด้วยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้เสนอต่อที่ประชุมครม.เห็นชอบในการขยายโครงการสนับสนุนอาหารเสริมนมโรงเรียนเพิ่มเติมไปยังระดับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสซึ่งในวันนี้ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบซึ่งคาดว่าจะสามารถเพิ่มจำนวนนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการดังกล่าวอีกกว่า 500,000 คนรวมถึงจะมีส่วนช่วยในการช่วยเหลือเกษตรกรในการรับน้ำนมดิบเพิ่มเติมได้อีกกว่าประมาณ90ตันต่อวันอีกทั้งยังเป็นการลดภาระให้กับผู้ปกครองในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการซื้อนมอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยรัฐบาลเตรียมออกมาตรการควบคุมอาวุธปืนอย่างเข้มงวดรวมทั้งตรวจสอบเพื่อเรียกคืนใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนในบางกรณียืนยันหากไม่ใช่เจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะ
5: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่เกิดเหตุความรุนแรงจากการใช้อาวุธปืนอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีได้เรียกให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าหารืออย่างเร่งด่วนพร้อมมอบหมายให้นายเจเศรษฐไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไปกำกับดูแลเรื่องอาวุธปืนและเครื่องกระสุนซึ่งในขณะนี้สามารถเข้าถึงได้ง่ายเกินไปพร้อมกันนี้ขอให้ติดตามภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งจะมีคำสั่งให้ระงับการออกใบอนุญาตต่างๆเกี่ยวกับอาวุธปืนทั้งหมดและการจำหน่ายปืนสวัสดิการรวมทั้งจะมีการพิจารณากรณีผู้ครอบครองใบอนุญาตสำหรับสั่งซื้อหรือรับโอนอาวุธปืนกระสุนหรือใบป.3และยังไม่มาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือใบป.4ว่าเกิดจากสาเหตุใดรวมทั้งผู้ที่มีใบป.3แต่ยังไม่ซื้ออาวุธปืนเกิดจากสาเหตุใดและอีกจำนวนเท่าใดจะมีการยึดคืนใบอนุญาตเหล่านี้ทั้งหมดนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวตั้งแต่3ปีก่อนที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ไม่อนุญาตให้ออกใบอนุญาตให้พกพาอาวุธปืนติดตัวไปในที่สาธารณะหรือใบป.12อีกเพราะฉะนั้นในปัจจุบันหากไม่ใช่ตำรวจทหารหรือเจ้าพนักงานที่ได้รับอนุญาตจะไม่มีใครมีสิทธิพกอาวุธปืนในพื้นที่สาธารณะทั้งนั้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: เหตุไฟป่าบอลเรนจ์ในรัฐบริติชโคลัมเบียของแคนาดาทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายสำนักงานตำรวจม้าแห่งชาติของแคนาดาเปิดเผยว่าเหตุไฟป่าบอลเรนจ์ในรัฐบริติชโคลัมเบียทางตะวันตกของแคนาดาส่งผลให้หญิงชราวัย80ปีเสียชีวิตอย่างกระทันหันระหว่างอพยพออกจากบ้านพักพร้อมกับสมาชิกครอบครัวหลังไฟป่าดังกล่าวลุกลามอย่างรวดเร็วและขยายพื้นที่เกือบ2เท่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานับเป็นผู้เสียชีวิตรายแรกจากเหตุไฟป่าครั้งนี้โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่าการเสียชีวิตน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับเหตุไฟป่าและอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมสถานการณ์ไฟป่าครั้งนี้ส่งผลให้เกิดการอพยพครั้งใหญ่ที่สุดในรัฐบริติชโคลัมเบียนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโด ดยประชาชนกว่า 20,000 คนต้องอพยพออกจากที่พักอาศัยขณะที่สถานการณ์ล่าสุดไฟป่าบอเรนเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 85,000 ไร่คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์โอโบดาจ้า
4: โอเมชอปเปอร์
3: เบอร์ซุงคา
4: ก็ว่า
3: เนาะจง
4: โอดูทามา
3: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์
5: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
6: ผู้ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทวันนี้หากต้องการย้ายหน่วยบริการประจำไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปย้ายเองได้ด้วยวิธีง่ายๆผ่านระบบออนไลน์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสปสช.หรือแอดไลน์สปสช.พิมพ์ LINE ID @nhso เลือกเปลี่ยนหน่วยบริการและทำตามขั้นตอนแค่นี้ก็ย้ายหน่วยบริการได้แล้วแถมยังสามารถใช้สิทธิรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช.1330
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่

0: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านถึงนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

雪花不是花啊阿姆萨阿姆李斯姆鲁兹的话贝拉乌啊阿姆李斯姆巴嘎姑姆巴尼塔金麦啊สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์มังคชิเฮสวทเชียงใหม่แม่เฮดองอ่ะเอาไว้รายการลิสุงหูด้วยมังคมันจะคือที่ยิ่งมาเฮยีขวาด้วยใจชอบไงแน่แน่ชูมูขวานีเจมูที่ขวาด้วยที่มูลงมันจะยีมูขวานีสามโมนาทีเนี่ยขวานีคือหน้าเนี่ยเสือที่เนี่ยในตัวใจชอบไงอาวริสุงหัวด้วยจำมังงูมันยาหนีการจวงงาที่วิทยุที่เก่างาวิทยุมันยาคือยี่ระบบยาคือระบบเอเอ็มยี่ครึ่งความถี่ไปคือที่ตุลีงาสีจุดจุวัตุยาตุลังอาอันที่ตาวระบบไลฟ์สุดไปคือฟิสบุยปิยาคือสวทเชียงใหม่เอเอ็ม1476กิโลวัตต์ที่ไลฟ์สุดจ้างา

啊，第一年啊，他们的小孩，啊，我小花他们比慢啊，第四大军上啊，有的嘛，我们家里面第一年啊，就黑哈吃第一年一股泥土，泥子错过，他们在亚克隆，我读你有的呀，就没得不话古泥土啊，第一说的真得不冷啊。นี่มีถึงยังโง่ไม่ยาอาวถ้ามาหลายพื้นที่ไงเมืองฮาอักคือติเลียบรังงาชวางงามพื้นที่กูมาโง่ไม่ยาภาคเหนือไงอาวภาคเหนือไม่ยาที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่กะอาทิเนื้อเชียงใหม่ที่กะเชียงรายที่กะอาทิเนื้อลำปางไงอาทิเนื้อจังหวัดพะเยาอาทิเนื้อจังหวัดน่านไงอาทิเนื้อจังหวัดอุตรดิตถ์อาทิเนื้อจังหวัดตราดไงอันนี้จังหวัดพิษณุโลกไงอันนี้จังหวัดพิจิตรบุญเที่ยวภาคเหนือธรรมจะทรงงบอย่างไงมาคืออันนี้ฝาตาจำโมบุรุษไงปีความเมืองคือผลิตภัณฑ์อาจารย์เจ้ามังไงอันนี้ที่ว่าอยู่กับบ้านนี้สัตว์ที่ละมันละบัชีกว่าอย่างมังไงธรรมคือที่เล็กน้าบุรุษไงที่ติดกางงบเป็นยาภาคอีสานงบเป็นยังไงจังหวัดหนองคายไงอันนี้จังหวัดบึงกาอันนี้จังหวัดอุดรธานีไงอาทิเนื้อจังหวัดสกลนครไงอาทิเนื้อจังหวัดนครพนมไงอาทิเนื้อจังหวัดยะโสธรจังหวัดมุกดาหารไงอาทิเนื้อจังหวัดอำนาจเจริญไงอาทิเนื้อจังหวัดนครศรีมาไงอาทิเนื้อจังหวัดศรีสะเกษไงอาทิเนื้อจังหวัดอุบลราชธานีไงเสมอญาถือภาคอีสานปวงไงภาคกลางโง่ไม่ยังคือจังหวัดลพบุรีไงสระบุรีกาญจนบุรีไงเสมอญาภาคกลางไงที่ถึงกลางก็ไม่ยังคือผ้าตะวันออกมาคือไงจังหวัดนครนายกไงประจีนบุรีจังหวัดฉะเชิงเทราไงจังหวัดจันทบุรีไงจังหวัดตรังไงอีกทั้งแม่คือสี่พื้นที่ไงเธอเครื่องจำมัวบางไงยากคือจันทบุรีที่ถึงกลางก็ไม่ยังกรุงเทพมหานครจีปุริมณฑลไงมาคือจอปัตตานีไงอีกทั้งก็ไม่ยังคือเมืองฮานเลี่ยมไงคือยังคือฉีซื่อปัตตานีเซ็คือเลี่ยมบางไงอธิบายเราที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกนี่คือมาคือยังคือคือทะเลซามอต้าฟาต้าบุรังงาเจ้าโวเจลูกคุยเคยจะสู้ไงวันจัวบ้าจะสู้ไงวันลูกชิดจะสู้บ้างไงปีความเมื่อหาคือพลังยังไงนิสัยงวดจุ่มเลี้ยมมาที่เหยาเลือดพลังบ้างคืออาจจะคือมีอะไรบ้างคืออาจจะจะมาคือทะเลเกน่าบุรังงาอธิบายคือเมื่อใส่มิดสังโง่แม่เจ้าโวว่าลูกชิดแม่ดีนี่คือข้าวข้าวใจยามาดงงอเบื่อใจยามาดูน้ำตัวกับเบี้ยมันเฮียถ่ายจีเหแบ่ช่องงานอาชีพพุทธประจำมหาคือผลเรียกว่าอันจะจบงานในวันจบบางสัตว์อย่าลามาดงอลับปลาลูกชิลมาเงี้ยถ้ามึงกูเปลี่ยวคืออะไรกันเลยคืออันตรายบางงานจำบางอย่างที่เจนเทฟหลังอันที่บางอย่างคือช่องงานมาเงี้ยคือวัยข่าวสารงานทุกอย่างหน่วยงานโซ่รัฐบาลก็ได้ประกาศเจนตัวอย่างปีความพื้นที่กุฏิกะที่ถึงกามหาคือเรียกมีรอยยะอันที่อย่างคือจะกุกุมนะจะจบบางงานสุรีประกาศปีมากงานอาจจะบ้างก็บอกว่าเมื่อยึดเขายึดมีดีติดตาด้านงานทำเมื่อถึงมาปีมาเชียงงานถ้ามาจากเชียงโง่ไม่ยันจอภาคใต้ตั้งปัวอาทิตย์กว่าที่ทะเลอันดามันตั้งปัวมั้งไงอาทิตย์คืออ่าวไทยตั้งปัวไงยึดคลื่นยังคือหนีไม่ค่อยยังคือ3เมตรอาทิตย์ยิ่งมุ่งจังกว่ายึดคลื่นทะเลมั้งไงอาทิตย์เป็นยังคือเดียวจุลที่แวมั้งไงว่าสิ่งยังคือว่าขวาตามันก็เป็นเมืองไทยยี่แบงอ่ะถ้าดูแบงอ่ะชุบลงมาอีกครึ่งทะเลมังกรก็วันเยอะเช่นกันเมืองฮันเลียมันจะมีอยู่มังกรบางคืออันตรายยากบางงานบางคือยากในเรื่องเจนเตอร์ฟลังอ่ะที่มาที่เชียงโง่เป็นยังคือไงสั้นเนี่ยบางคือวันหยุดไงช่วงไงสั้นเนี่ยบางคือวันแม่แห่งชาติไงมามาเห็นยี่บางคือส่วนหน่วยงานราชการบางคือยากในเรื่องหนาโง่ไงอาจจะเป็นเออสั้นในยามวันแม่ผู้ดูเฮงวันเคยนั่นแหละแต่มาแต่สามารถกินเช่นกันไม่ใช่บางวันเอออังกวายีบกควาดมาหมดนอย่าประเทศญี่ปุ่นไงยี่สายยาลังวัดซื้อสักขุจวะยาบางยายุคเฮซึเฮซึงวะเฮซึสักขุบ้านชิวงะอันนี้เป็นยายามายาชิวเลยเช่นไงยามาชิคอลิกันยังงูไม่ยันรู้จะมาอีจะงวดซื้อ

สาคมังไงยามบาลาฟบาอับบาเทมมาเฮทีมึงทีมมติเลสุยรังอับบาเทมาเลงายี่ฟบาสุกรามยาคาลาซึงวะโคตรติเลส่งฟลาชิงไงกันยากันยาแบยาบายายาอาลาติญโซบายายายาบายาแบดงาฟบายาทาสุฟลาบดงาฟบายาสุฟลาบดงอีลังไงอะไรแบบนี้สั่งยังคืออาอะไรเกรงงานเป็นงานก็เลยยังคืออาชีพมาแบ่งว่าอามาสับเลยยี่กว่าสุกุลามันยังซึ่งว่าเอซึ่งสาขาข้อยิ่งซึ่งว่าโคตรเลยอาบัติมาคือทีมบัติลียาบัติทีบ้าอาบัติมาที่สุยาชิงเงี้ยกันยาแบบที่นี้จะไปยาใบละแบบลงอ่ะว่าจะเอาโน้ตบ้าสุกุลามันยังคือถ้าสุฟลาเป็นชิงเงี้ยว่าคืออยู่อยู่มากรวยเป็นชิงเงี้ยมาอยู่จ้าเป็นยังไงกันยาแบบยิ่งจะคืออาทิตย์นี้จะเมื่อนังว่าผิดกว่าผิดปกติยังไงก็เราไม่ยังคืออาชีพแบบว่าแบบคืออามาสมาธิแบบอาชีพรูปแบบคือกันยาแบบยิ่งจะคือยิ่งมาจะมาคือแบบกว่าโซต่างจังหวัดยังไงกว่ายังเห็นเจ๊สิยังเห็นจีเป็นโง่เป็นยังยิ่งจะมัวมองไม่ยังคือกว่ายิ่งกว่าดีแบบคืออาชีพจะสุดจะมาเชื่ออาชีพจะสุดจะมาคือที่มามาได้ช่วยไงอาชีพดวงมาคือว่าอิตาโกดวงอ่ะที่ตู้เสื้อผ้าดวงอ่ะอาชีพเสื้อผ้ายาบาคือที่วัยสมัยรุ่นโตชิงไงยาบาเป็นแบบมองไม่เนี่ยคือยิ่งจะล่าเจ้าค่ะอาทิตย์มาเกิดคลิจิมาเกิดคลิจิยิ่งเสียไปยังไงการยาแบบเนี่ยคือยาบาเนี่ยอาชีพดวงเนี่ยคือยาบาเนี่ยบาที่ชมมาสมมาตรวจับไปสิไงวันยี่มาเลนักเลยตรงอ่ะยาบาร์มังอ่ะอะไรเป็นยังคือยาบาร์มาชิก็แต่คือยาบาร์คือว่าจะซื้อจะมายามากเลยตรงอ่ะวันยี่ตู้เสื้อผ้างอที่จุ่มบ้านไปจะซื้อจะมาพิจารว่าดูนี่คือสุรายทีกูสิไงอะไรเป็นยังคือจะยิ่งจะละก็ยิ่งจะยิ่งจะละไปคือยิ่งจะตัวที่ก่อเสียบุตรคือยิ่งจะละคือที่我和姐妹的个一件嘛事情个，阿爸也把个这些理解你这些皮啊，这些嘛过多些个，个伢一咱那尼把个，阿爸伢去来办伢去，我伢阿爸出马子我查不着个，阿是不着去嘛伢去，个伊没领个不着个，个伢把伊咱手里把个，伊咱个喏伊没过去，哪个伢把那条阿爸出马伢这里打家伢这里过些些个，别什么我没伢喜欢个，阿不。爸妈就说我们两个，我祖母就是不和俺比划，一块他们来家里去这里谈意见啊，我怎么生啊？祖母不和说，爸也嘛啥讲嘛啊？一咋跟人过一咋手里我不讲去，一咋不讲去，阿姨你呀跟人咋过不行啊？一天的生活不讲以后，他的全拉人个一把的，的苦没啥我这里的地，我讲了嘛这里以前不行啊，跟人不和一咋去？มาสักชิ้นไงแค่เนี้ยไปซื้อไปเดี๋ยวไปชมมาสักชิ้นเดียวไงไปยื้อกว่ามีว่าที่หนาอันยิ่งไงร้านตัวร้านยี่ละอ่อนยิ่งเลยที่จะบาร์ละไปชมมาที่ตาใจยิ่งที่เดียวก็เสียงไงแค่เนี้ยไงแค่เนี้ยไปไปชมไปเฮียจะบาร์ที่แหละชกลงไงที่บ้านไม่ยังไงว่าบาร์มาจูซูไงที่เนี้ยก็ว่าละก็เสียสบายไงว่ายี่จีจวดที่เรื่องไงยาที่ตาใจว่าที่เรื่องก็เสียชกลงไงวันทุ่มงบไม่ยังคือผู้จัดชื่อจังไม่ยังคือสุดที่กูเนี่ยมันยิ่งฟังว่าที่กูเนี่ยนิ่มเฉยไงส่วนนี้เช้ามงบไม่ยังเที่ยววันลีปาลีมาว่าจานนี้จะชื่อวันทุ่มแล้วที่ตาจ้าว่าจ้าแต่คนแรกจ้าว่าที่นี่พอข้อชื่อหงายมันก็ทุ่มยังคือเปลี่ยนเฉยไงที่เชื่อได้ว่าย่าบารายีพบ่าอาบัติมาคือทีมบ่าส่วนมาคืออาลาสงบมาคือย่าบารายีบ้ามาอยู่ในช่วงไงยาบายละสาเราไงสาเราหรือว่าไงวันยาบายยังไม่เคยยิ่งวันยาบับฟูยาบายยังกว่าสูที่ว่าสุภาษิตมีสูงอ่ะเพื่อยากว่าเกษียณไปสูกว่าเงินบันนำตัวเชิงไงเอ็นมาค่อยเอฟูเงินบันนำค่อยยาบายดียิบฟูค่อยดีอยู่ยืดเชิงกันดีว่าอับปัสมุงไงวันยิ่งจากเรามันยังเคยยิ่งมาอยู่ง้อที่สมองกูมายิ่งพิจารณาสาเราเชิงไงเอ็นมาคือถึงบางอ่ะอะไรเป็นยังคือสั่นเลยยังคือวันแม่งอ่ะมันมาเห็นยังไม่รู้คืองอ่ะมาอยู่เวลาสุดพ่องอ่ะวันที่ที่ยี่ควายล้านยิ่งอ่ะกับเบลกับกับเบลกับชวนหลังอ่ะวันชุ่มได้คืองอ่ะชกงอ่ะมันง่ายมากเลยเนาะที่ตัวควายวันยี่จุ่มจุ่มพ่องอ่ะวันบ้ามาอ่ะวันชุ่มความมันจะมากเลยเนาะจะกว่าเนาะยาละตัวควายกว่าชิ้นแช่
yala khoga beje bano a gamma shonga ama sabai gwa vo yiji jote le banga ama tele kwa shi ngwa ibra de gngat ma ngwa de ma de pi ma de ate a shang shanga ate banya shonga dala ke a mogwa te khwa kana na ga ate ni ke ba ma mogwa he te ke phwa nga shola nga ate ba ya te ba ba ma mogwa man na ke ja ke a tha shi la wo shi ko don na ya ba khoi sa ma nga ja so ya wo li su go mogwa de phla nga ate ba ngo to khol na nya nga shwa nga

0: 没买了，
1: 现在真你啥头啊？
2: 一马八扎哦，谢谢，
1: 一只年。

0: 这年代我们是十点的
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีอนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีใช้งบประมาณฉุกเฉินเพิ่มอีก100ล้านบาทเพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: นายกรัฐมนตรีอนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีใช้งบประมาณฉุกเฉินเพิ่มอีกท่านละ100ล้านบาทเพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำ
9: นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่ารัฐบาลได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งทั่วประเทศโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมอนุมัติงบประมาณฉุกเฉินเพิ่มเติมให้รองนายกรัฐมนตรีท่านละ100ล้านบาทเพื่อนำไปจัดสรรสนับสนุนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในปัจจุบันรวมถึงสำรองกักเก็บน้ำไว้รองรับสถานการณ์ภัยแล้งในช่วงต้นปีหน้าสำหรับระบบเตือนภัยและการช่วยเหลือได้ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ส่งสัญญาณแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอร์ดแคสต์ไปยังประชาชนในพื้นที่เสี่ยงแล้วโดยเฉพาะในจังหวัดพะเยาและเชียงรายควบคู่กับการเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและเตรียมแผนอพยพประชาชนให้พร้อมปฏิบัติการทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินชนันชิดาสังทองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีรับข้อเสนอ6มาตรการของกระทรวงศึกษาธิการในการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเพื่อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อป้องกันปัญหาความรุนแรงในโรงเรียนว่านายประเสริฐจันทระดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและให้ออกมาตรการดังกล่าวส่วนมีข้อเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะกำกับดูแล2หน่วยงานนี้ไปแล้วปริศนาถอนแสนสุขรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าการปลดนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์พ้นจากตำแหน่งประธานกสทช.นายกรัฐมนตรียอมรับได้ลงนามทูลเกล้าทูลกระหม่อมแล้วย้ำการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการ ด้านประธานกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองรับยื่นหนังสือจากสภาองค์กรของผู้บริโภคขอให้พิจารณากรณีรองเลขาธิการกสทช.ยังเชิญประธานกสทช.เข้าร่วมประชุมต่อเนื่องพร้อมชี้อาจเกี่ยวข้องกับกองทุนยูโซมูลค่า506ล้านบาท
11: นางสาวพักขมลหนุนอนันต์ประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองสภาผู้แทนราษฎรรับหนังสือจากตัวแทนสภาองค์กรของผู้บริโภคขอให้ตรวจสอบกรณีนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการกสทช.รักษาราชการแทนเลขาธิการกสทช.ยังคงให้นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกสทช.แม้คณะกรรมการสรรหากรรมการกสทช.จะมีมติเป็นเอกฉันท์ว่านายแพทย์สรณะไม่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการกสทช.ซึ่งคณะกรรมการจะประชุมในวันที่13สิงหาคมนี้เพื่อพิจารณาคำร้องของสภาองค์กรของผู้บริโภคและตรวจสอบต่อเนื่องว่าจะต้องคืนเงินหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดที่ได้รับจากตำแหน่งหรือไม่รวมถึงจะพิจารณาถึงเหตุผลที่นายแพทย์สรณะยังพยายามดำรงตำแหน่งและเข้าร่วมการประชุมกสทช.โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกองทุนยูโซภายใต้สำนักงานกสทช.มูลค่า506ล้านบาทซึ่งมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการประมูลหลังรัฐวิสาหกิจเคยสามารถประมูลงานได้แต่ต่อมามีการยกเลิกการประมูลก่อนที่ภาคเอกชนรายหนึ่งจะเข้ามาประมูลรับงานต่อชาววิสาปทุมมารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
12: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวง

0: กล้าวเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: พี่ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
3: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มที่สังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคู่เตือ
2: นวันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตุกกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
3: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเอวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
2: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
3: แล้วจะไปลืมตาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
2: เจ้า
4: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชา

0: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ขอเชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจช่วงเวลา 15:10 น. ถึง 16:00 น.

วัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่กำลังรับฟังกันอยู่ทางสวทเชียงใหม่ค่ะพบกันเป็นประจำในรายการคุยสบายยามบ่ายทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านในช่วงเวลา15นาฬิกากว่าๆถึง16นาฬิกาค่ะเราอยู่ด้วยกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับแจงอลิสาเปียงตั้งนะคะทักทายกันเข้ามาทางหลังไม้ได้เช่นเคย0532767 93ค่ะวันนี้ก็มีเรื่องราวข่าวสารมาอัปเดตกันหลายเรื่องราวแต่ก่อนอื่นไปฟังเพลงกันก่อนดีกว่าคุณผู้ฟังมีลิสต์เพลงรออยู่เยอะมากๆนะคะอยากจะฟังเพลงอะไรทักทายกันเข้ามาแนะนำกันเข้ามาทางหลังไมค์ได้เช่นเคยค่ะเดี๋ยวถ้าเปิดทันนี้จะเปิดให้เลยนะคะเพลงนี้อยากฟังค่ะคุณผู้ฟังไม่ได้ฟังมานานละเพลงของพี่บุรินทร์มูลวิเศษนะคะเชื่อว่าหลายคนคงจะคุ้นๆกับบทเพลงเพราะๆเพลงนี้ค่ะ

คุณผู้ฟังคะกลับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายกันต่อค่ะฟังเพลงพร้อมๆที่ขอกันเข้ามาทั้งทางออนไลน์แล้วก็โทรศัพท์กันเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวทยอยเปิดให้น่าจะทันทุกเพลงค่ะแต่ช่วงนี้นะคะในเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายของทางรัฐบาลที่มีมาตรการเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาค่ะวันนี้เองทางทำเนียบรัฐบาลนะคะโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะท่านศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์ วงศ์สวัสดิ์และนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเขาได้มีแนวทางขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไทยนะคะโดยใช้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา Education Sandbox ค่ะเป็นพื้นที่นำร่องทดลองนโยบายในทางปฏิบัติพร้อมกันนี้นะคะก็ยังมีในประเด็นที่เกี่ยวกับมาตรการค่ะในเรื่องของการดูแลเรื่องความปลอดภัยนะคะให้กับนักเรียนในสถานศึกษาด้วยซึ่งเราก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารกันได้ทั้งนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสถานศึกษาของไทยด้วยทั้งนี้แล้วเนี่ยในส่วนของทางรัฐบาลนะคะก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเลยก็มีการจัดประชุมค่ะพร้อมกับเตรียมมีการเสนอ6แนวทาง6มาตรการด้วยกันนะคะพูดถึง6มาตรการค่ะหลายๆคนก็น่าจะมีความคาดหวังเนาะมันเป็นอะไรที่มันคาดหวังนะคุณผู้ฟังว่ามาตรการต่างๆที่ออกมาตอนนี้นะคะจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองที่ส่งน้องๆไปโรงเรียนหรือสามารถที่จะช่วยกันค่ะคุมเข้มอย่างไรบ้างนะคะ

ังจะไปตื่นตะนกตกใจตกสะเก็ดตั้งใจแบบตั้งสติก่อนแล้วค่อยไล่ดูข้อมูลนะคะแต่ทางเจ้าหน้าที่ค่ะก็ได้มีการคุมเข้มความปลอดภัยสืบเนื่องจากทางโรงเรียนมงฟอร์ดได้ประสานสถานีตำรวจภูธรแม่ปิงนำกำลังตำรวจเข้าบริเวณโรงเรียนภายหลังกรณีมีผู้ใช้ไลน์โพสต์ข้อความลงในกลุ่มไลน์ Open Chat ประเภท Dark กลุ่มหนึ่งเมื่อวานนี้ได้มีการข่มขู่ว่าจะใช้อาวุธปืนเพื่อยิงกลุ่มนักเรียนในโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยสภ.แม่ปิงได้นำกำลังตำรวจในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบมาคอยดูแลความปลอดภัยบริเวณโรงเรียนและรอบโรงเรียนค่ะรวมถึงให้จัดชุดกำลังพลแฝงตัวในโรงเรียนเพื่อดูแลความปลอดภัยของนักเรียนอย่างใกล้ชิดนักเรียนบางส่วนไม่ได้มาเรียนค่ะวันนี้นะคะบางส่วนมีผู้ปกครองมารับกลับบ้านในส่วนของตำรวจได้ดำเนินการตามกฎหมายในการสืบหาผู้โพสต์ข้อความดังกล่าวและโรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรการสถานศึกษาปลอดภัยพร้อมทั้งประสานกับเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดค่ะด้านสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงและมีมาตรการเร่งด่วนค่ะคุณผู้ฟังเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรของโรงเรียนซึ่งก็ประกอบไปด้วยนักเรียนผู้ปกครองบุคลากรทางการศึกษาโดยอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำประกาศมาตรการความปลอดภัยโดยในรายละเอียดนั้นก็ตามบริบทของสถานศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่รวมถึงกิจกรรมเชิงป้องกันแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนค่ะเพื่อนำเสนอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในนามของประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่นะคะทั้งนี้สถานการณ์ที่โรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยขณะนี้อยู่ในภาวะปกติค่ะไม่ได้เกิดสถานการณ์ใดๆตามที่มีการโพสต์ข้อความข่มขู่นะคะก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนที่ติดตามข้อมูลข่าวสารนี้ตั้งแต่เมื่อวานมาจนถึงวันนี้หลายคนก็เป็นกังวลเป็นห่วงเด็กๆนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกพอมันเกิดเหตุการณ์ลั่นไกลกันที่นนทบุรีมันก็กระทบมาถึงเชียงใหม่ได้ยังไงเราก็ยังงงๆกันอยู่นะคุณผู้ฟังพอเช้านี้ได้มีการโอ้สืบสาวเราเรื่องมีคนโพสต์ข้อความต่างๆมาแบบนี้โอ้เราก็ต้องตั้งสติกันเยอะๆค่ะเราต้องตั้งสติกันเยอะๆนะคะสถานการณ์ไม่ว่าจะเกิดหรือไม่เกิดแต่ป้องกันไว้ก่อนดีกว่าให้มันเกิดแล้วมาแก้ทีหลังค่ะก็เป็นความรอบคอบเนาะของทางการบริหารจัดการสถานการณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับเจ้าหน้าที่และโรงเรียนนะคะพรุ่งนี้วันแม่แล้วคุณผู้ฟังเตรียมของขวัญให้คุณแม่แล้วหรือยังทางรัฐบาลบอกว่าถ้าใครจะเดินทางในช่วงนี้นะคะยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางด้วยกันค่ะในวันที่12สิงหาคมตลอด4ชั่วโมงเจ้ามีใครจะเดินทางไปกรุงเทพมหานครไหมคะสำหรับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพกระทรวงคมนาคมแจ้งยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางด้วยกันในวันพุธที่12สิงหาคมเนื่องในวันแม่แห่งชาติค่ะและเป็นไปตามประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะเปิดให้ประชาชนใช้บริการฟรีตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงเที่ยงคืนตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงเที่ยงคืนเอ๊ะยังไงใช่ตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงเที่ยงคืนนะคะทางพิเศษเฉลิมมหานคร21ด่านค่ะทางพิเศษศรีรัตน์จำนวน32ด่านและทางพิเศษอุดรรัตยา10ด่านด้วยกันนะคะใครที่ใช้เส้นทางนี้เดินทางกลับบ้านไปหาคุณพ่อคุณแม่หรือเดินทางไปเที่ยวใช้สัญจรไปมาทางเส้นทางนี้ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของค่าทางผ่านแล้วนะคะอย่าลืมเดินทางด้วยความปลอดภัยปลอดภัยทั้งรถปลอดภัยทั้งคนปลอดภัยทั้งการเดินทางเดินทางทั้งไปและกลับค่ะไม่ว่าจะมีกิจกรรมอะไรก็ขอให้เป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสุขนะคะคุณผู้ฟังคะเพลงยังรอคิวเปิดกันอีกหลายเพลงเลยไม่ได้ฟังเพลงนี้นานมากแล้วนอกสายตาเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่หนึ่งแล้วช่วงหน้ามาคุยกับน้องแอนเจนค่ะเนื่องจากว่าช่วงนี้ฝนตกหนักเหลือเกินวันนี้ยังคงมีปริมาณฝนตกในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและจังหวัดเชียงใหม่กว่า 70% ของพื้นที่ยังไงก็ต้องเฝ้าระวังในเรื่องของความปลอดภัยและที่ขาดไม่ได้ก็คือต้องติดตามสถานการณ์ของโรคที่มากับฝนเดี๋ยวในช่วงหน้ามาพูดคุยกันในรายการคุยสบายยามบ่ายค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะกลับมาคุยกันในช่วงนี้กับรายการคุยสบายยามบ่ายค่ะน้องแอนเจนนะคะนักศึกษาฝึกประสบการณ์ก็มีข้อมูลดีๆในการดูแลสุขภาพแล้วก็โรคที่ต้องเฝ้าระวังในช่วงฤดูฝนมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้แอนเจนจะมาพูดถึง6โรคร้ายนะคะที่มากับน้ำท่วมค่ะโรคที่1นะคะก็คือโรคไข้เลือดออกค่ะอาการก็จะมีไข้สูงปวดหัวปวดเมื่อยปวดกระบอกตาเบื่ออาหารค่ะวิธีป้องกันนะคะกำจัดน้ำค้างปิดฝาภาชนะนอนมุ้งทายากันยุงหากไข้สูงหลายวันนะคะให้รีบไปพบแพทย์เลยค่ะไข้โรคที่2นะคะโรคฉี่หนูค่ะอาการก็จะเป็นไข้ปวดน่องตาแดงวิธีป้องกันนะคะก็จะเป็นใส่รองเท้าบูทถุงมือหลีกเลี่ยงลุยน้ำสกปรกนานๆค่ะล้างตัวทันทีหลังสัมผัสน้ำค่ะโรคที่3นะคะโรคระบบทางเดินอาหารค่ะอาการก็จะเป็นท้องเสียอาเจียนปวดท้องถ่ายเหลวถ่ายเป็นน้ำค่ะวิธีป้องกันนะคะกินร้อนล้างมือดื่มน้ำต้มสุกค่ะหลีกเลี่ยงอาหารค้างคืนค่ะโรคที่4โรคกลุ่มโรคอาการทางผิวหนังและตาอักเสบค่ะอาการก็จะเป็นผื่นคันแผลอักเสบน้ำกัดเท้าตาแดงแสบตาค่ะวิธีป้องกันก็จะเป็นล้างตัวด้วยน้ำสะอาดเช็ดให้แห้งเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่ใช้ของร่วมกันค่ะโรคที่5นะคะโรคสุกใสค่ะอาการก็จะเป็นไข้ผื่นตุ่มน้ำใสคันค่ะวิธีป้องกันนะคะก็จะเป็นแยกผู้ป่วยหลีกเลี่ยงใกล้ชิดล้างมือบ่อยๆไม่ใช้ของร่วมกันค่ะโรคที่6นะคะโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหารค่ะอาการก็จะเป็นถ่ายเหลวตั้งแต่3ครั้งขึ้นไปภายใน24ชั่วโมงค่ะคลื่นไส้อาเจียนขาดน้ำวิธีป้องกันนะคะกินอาหารปรุงสุกใหม่ใช้น้ำสะอาดดื่มเกลือแร่เมื่อขาดน้ำถ่ายรุนแรงให้รีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะแล้วก็ภัยสุขภาพจากไฟดูดไฟช็อตนาคาเมื่อน้ำท่วมวิธีป้องกันนะคะถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าตัดไฟฟ้าในบ้านก่อนที่น้ำจะท่วมถึงนะคะไม่สัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดตัวเปียกค่ะ
0: ค่ะต้องขอบคุณน้องแอนเจนนะคะที่นำข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์มาเล่าสู่คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้ไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าแล้วกลับมาคุยกันในช่วงท้ายรายการค่ะขอกันเข้ามาได้นะคะเพิ่มเติมทางหลังไมค์053 276 7 93คุณผู้ฟังอยู่กับรายการคุยสบายยามบ่ายกับแจงอริสาเปียงตั้งค่ะถ้าพร้อมแล้วไปฟังเพลงเพราะๆเพลงนี้กันเลย

คุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาคุยกันในช่วงท้ายของรายการมาอัปเดตระดับน้ำกันหน่อยค่ะในช่วงเวลา15นาฬิกาที่ผ่านมานะคะระดับน้ำปิงตรงจุดวัดระดับน้ำ P1 สะพานนวรัตน์อยู่ที่2เมตร77เซนติเมตรค่ะคงที่มาประมาณ4ชั่วโมงแล้วนะคะคงที่อยู่ที่2เมตร77เซนติเมตรประมาณ4ชั่วโมงแล้วแล้วจุดวัดระดับน้ำ P6 บ้านแม่แตสันทรายเชียงใหม่น้ำลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะจากเมื่อวานนี้ก็ขึ้นปริ่มๆประมาณ2เมตรครึ่ง2เมตร50เซนตอนนี้ลดลงมาเหลือ2เมตร33เซนติเมตรก็ยังวางใจไม่ได้นะคะเนื่องจากว่ายังมีฝนตกสะสมกันอยู่โดยเฉพาะในพื้นที่เชียงดาวค่ะแม่ริมนะคะในหลายพื้นที่ซึ่งตอนนี้พี่น้องประชาชนค่ะถ้าอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเกิดอุทกภัยซ้ำซากนะคะเกิดเป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุเป็นประจำอยู่ละทั้งดินโคลนสไลด์หรือแม้กระทั่งน้ำป่าไหลหลากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำล้นตลิ่งเราเก็บของขึ้นที่สูงสแตนบายรอไว้เลยเผื่อเกิดเหตุอะไรมาน้ำมากลางคืนหรืออะไรแบบนี้ค่ะมันไม่ทันเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมความพร้อมไว้ก่อนนะคะดีที่สุดถ้ามีความจำเป็นจะต้องไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยบ้านญาติหรือสถานที่ศูนย์อพยพของทางเทศบาลอบต.ก็สามารถแจ้งความประสงค์ได้ถ้าในพื้นที่มีเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงแบบนั้นแต่ที่สำคัญที่สุดเลยก็คืออยากให้ทุกคนสแตนบายเตรียมความพร้อมค่ะถ้ามี SMS จากเซลบอดแคสต์ของปภ.แจ้งเตือนว่าอพยพยกของเราก็ต้องปฏิบัติตามแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ามีกลุ่มเสี่ยงทั้งผู้สูงอายุคนพิการติดเตียงนะคะหรือแม้กระทั่งเด็กเล็กสตรีมีครรภ์เด็กแรกเกิดอาจจะต้องย้ายออกไปก่อนไม่ต้องรอให้เกิดสถานการณ์ไปออกไปอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยจนกว่าสถานการณ์จะเมคชัวร์นะคะว่าโอเคมั่นใจแล้วว่าไม่มีความเสี่ยงแล้วเราให้กลับมาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านแบบนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันทรัพย์สินของมีค่าสัตว์เลี้ยงโคกระบือหมูสุกรไก่อะไรต่างๆก็ต้องเตรียมรับมือสำหรับพี่น้องเกษตรกรปศุสัตว์ต่างๆนะคะก็ต้องเตรียมรับมือเนาะสถานการณ์แบบนี้เราเผชิญกันมาหลายครั้งแล้วต่อเนื่องกันมาแทบจะทุกปีอยู่แล้วเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านที่เผชิญเหตุแบบนี้น่าจะรับมือทันแต่ก็อย่าลืมสายด่วนนะคะ1784ของปภ.ค่ะนะคะ191-1669นะคะซึ่งเป็นเบอร์ที่เราจะต้องใช้ติดต่อสื่อสารเป็นประจำแล้วก็อย่าลืมเมมเบอร์ของเทศบาลอบต.ในพื้นที่ที่อัปเดตไว้ด้วยนะคะเผื่อว่าจะแจ้งขอความช่วยเหลืออะไรถ้ามันเกิดเหตุจำเป็นจริงๆตอนนี้เราต้องเตรียมความพร้อมอย่างเดียวค่ะเมื่อต้องเผชิญเหตุเอาทรัพย์สินที่จำเป็นเท่านั้นติดตัวไปเช่น power bank ต้องชาร์จให้เต็มตลอดนะคะไฟฉาย power bank นี่มีตัวเดียวอาจจะไม่พออาจจะต้องสแตนด์บาย power bank ประมาณ 2-3 ตัวได้เลยนะคะ 2-3 ตัวได้เลยเพราะว่า power bank อ่ะมันจำเป็นมากๆโทรศัพท์มือถือค่ะเราจะต้องมีกระเป๋าเป้อยู่1ใบในนั้นอาจจะต้องใส่โฉนดที่ดินทรัพย์สินมีค่าบัตรประชาชนกระเป๋าต่างๆและเป็นกระเป๋าเป้ที่กันน้ำได้จะดีมากสแตนด์บายไว้นะคะกระดาษทิชชู่ผ้าเปียกขนมที่สามารถกินได้ขนมแบบชิ้นเล็กๆขนมปังเลยสแตนด์บายไว้นะคะเตรียมความพร้อมไว้เพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเมื่อเกิดเหตุแล้วก็คว้าเป้ใบนั้นไปอ่ะเป็นเป้ยังชีพที่เราสามารถใช้ชีวิตอยู่ต่อได้ระหว่างที่จะเดินทางไปอยู่ในพื้นที่อาจจะเป็นศูนย์พักพิงหรืออาจจะเป็นบ้านญาติที่ปลอดภัยหรืออาจจะเป็นพื้นที่ที่เขาเตรียมไว้สำหรับอพยพอะไรแบบนี้ค่ะเตรียมไว้เสื้อผ้าสัก 2-3 ชิ้นเอาไว้ในกระเป๋าไว้นะคะเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆอ่ะเราจะได้เตรียมความพร้อมทันแต่มันไม่เกิดเป็นดีไม่มีสถานการณ์เกิดขึ้นเราก็มีกระเป๋าเป้ยังชีพสำหรับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดดีกว่านะคะดีกว่านะคะคุณผู้ฟังก็เตือนกันไว้เน้นย้ำกันไว้เป็นประจำในช่วงนี้ช่วงฤดูฝนค่ะน้ำเยอะมากๆนะน้ำเยอะมากแม้ว่าภาพรวมของประเทศเขาบอกว่าปีนี้ฝนน้อยแต่บ้านเราอ่ะมันไม่น้อยมันก็มาเรื่อยๆนะคะมันก็มาเรื่อยๆมาทีนึงเนี่ยโอ้โหมืดฟ้ามัวดินเลยนะคะก็ด้วยความห่วงใยค่ะเดินทางก็ขอให้ปลอดภัยวันพรุ่งนี้วันแม่แล้วนะคะก็ยังอยู่ด้วยกันกับแจงลิซ่าเป็นตั้งพรุ่งนี้อยู่เวรค่ะคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับรายการคุยสบายยามบ่ายตลอดทั้งสัปดาห์สำหรับช่วงนี้เหลือเวลาอีกไม่มากแล้วขออนุญาตส่งท้ายกันที่บทเพลงเพราะๆแล้วกันค่ะคุณผู้ฟังขอกันเข้ามาทางออนไลน์ขอกันเข้ามาทางออนไลน์นะคะจะเปิดทันไหมไปฟังเพลงนี้ดีกว่าเข้ากับบรรยากาศของวันแม่อยู่นะนางฟ้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลเพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของภาครัฐให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาวัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัว
4: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชททัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
8: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลอย่างเป็นระบบเพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของภาครัฐให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนภาคธุรกิจรวมถึงนักลงทุนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ3มาตรการสำคัญเพื่อแก้ปัญหาบัญชีผู้ใช้งานรั่วไหลได้แก่มาตรการเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีโดยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐจำนวนกว่า300กรมเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดเพื่อตัดวงจรไม่ให้ผู้ประสงค์ร้ายนำฐานข้อมูลเก่าที่หลุดไปสวมรอยใช้งานได้อีกมาตรการล้างระบบสารสนเทศสั่งการให้ทุกกระทรวงและ300กรมเร่งตรวจสอบระบบสารสนเทศในสังกัดที่มีมากกว่า 30,000 ระบบหากพบว่าเป็นระบบเก่าหรือระบบร้างที่ไม่ใช้งานแล้วให้ทำการปิดการเข้าถึงเชิงระบบอย่างถาวรภายใน15วันเพื่ออุดช่องโหว่จากการปิดเพียงหน้าเว็บไซต์แต่ปล่อยระบบหลังบ้านทิ้งไว้และมาตรการยกระดับการยืนยันตัวตนหลายปัจจัยโดยเร่งนำระบบMFA มาใช้กับระบบภาครัฐทั้งหมดอย่างเป็นรูปธรรมอาทิการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันดิจิทัลไทยดีหรือวิธีการอื่นที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูงยกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของภาครัฐให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนภาคธุรกิจรวมถึงนักลงทุนสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการเตรียมจัดงานมิดไทยพลัส2026เซินเจิ้นประสานผู้ประกอบการไทยและนักธุรกิจจีนผลักดันการค้าการลงทุนและธุรกิจไม้คาดสร้างมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท
9: นางสุภวรรณติรรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือทีเซปเปิดเผยว่าทีเซปเตรียมจัดงานมิดไทยพลัส2026เซินเจิ้นภายใต้แนวคิด Thailand Meet for More ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายนนี้ณศูนย์การประชุมและนิทรรศการสนเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเป็นการปรับกลยุทธ์รุกตลาดต่างประเทศด้วยการผนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐเอกชนและสถาบันการศึกษาของไทยกว่า100รายนำเสนอศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจของไทยในหลากหลายสาขาทั้งไม้การค้าการลงทุนท่องเที่ยวเทคโนโลยีดิจิทัลอาหารและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อดึงนักลงทุนจีนคุณภาพเข้าสู่ไทยและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเชื่อมโยงตลาดจีนตั้งเป้าดึงนักธุรกิจจีนเข้าร่วมกว่า 1,000 รายเกิดการจับคู่เจรจาธุรกิจไทยจีนไม่น้อยกว่า800นัดหมายและคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 1,000 ล้านบาททั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 1,500 คนสะท้อนโอกาสในการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและไม้ระหว่างไทยกับจีนปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: จังหวัดเชียงรายเฝ้าระวังน้ำลาวล้นตลิ่งบ้านร่องคุณกระทบหลายหลังคาเรือนพร้อมเร่งกำจัดขยะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
10: นายยานวุฒิสุดพิมพ์ศรีนายอำเภอเมืองเชียงรายรายงานว่าปัจจุบันระดับน้ำในแม่น้ำลาวเพิ่มสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อบ้านร่องขุ่นหมู่ที่1ตำบลป่าอ้อดอนชัยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายระดับน้ำแม่น้ำลาวล่าสุดอยู่ที่4เมตร50เซนติเมตรสูงกว่าระดับตลิ่ง20เซนติเมตรส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งเข้ากระทบบ้านเรือนประชาชนริมแม่น้ำลาวรวมประมาณ10หลังคาเรือนขณะที่บริเวณตำบลสันทรายหมู่ที่7บ้านป่าย้างบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำลาวเชื่อมต่อกับหมู่ที่8ตำบลท่าสายระดับน้ำล่าสุดอยู่ที่4เมตร20เซนติเมตรโดยระดับวิกฤตอยู่ที่6เมตรอย่างไรก็ตามพบว่ามีขยะและวัชพืชจำนวนมากติดค้างบริเวณต่อหม้อสะพานส่งผลให้การไหลและการระบายของน้ำทำได้ช้าลงอำเภอเมืองเชียงรายจึงร่วมกับเทศบาลตำบลสันทรายและผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7ตำบลสันทรายประสานรถตักเข้าดำเนินการนำขยะและวัชพืชที่ติดค้างบริเวณสะพานออกเพื่อเปิดทางน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดวสินคำพิทวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์โอบูดาจ้า
4: โอบูโชเปอร์
3: เมิร์ซุงคา
4: ก็ว่า
3: เนาะจง
4: โอดูทามา
3: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้
5: แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโล

0: ช่วงนี้กระแสรถยนต์ไฟฟ้าค่อนข้างมาแรงแต่ก็อย่าลืมทำประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้ากันนะครับถึงแม้รถยนต์ไฟฟ้าจะให้ความคุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่ภายใต้เทคโนโลยีที่ทันสมัยก็มีความเสี่ยงเฉพาะที่ต่างจากรถยนต์ทั่วไปซึ่งประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าจะเข้ามาช่วยลดความกังวลเหล่านี้ได้ครับการดูแลแบตเตอรี่และระบบไฟฟ้าแรงสูงส่วนสำคัญของรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งมีมูลค่าสูงและต้องการการดูแลรักษาอย่างถูกวิธีนอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายอะไหล่และการซ่อมที่แตกต่างไปอะไหล่ของรถยนต์ไฟฟ้านั้นจะมีโครงสร้างและระบบที่ต่างจากรถยนต์ทั่วไปและการซ่อมแซมมักต้องใช้อุปกรณ์พิเศษซึ่งอาจมีราคาสูงเทคโนโลยีใหม่ต้องใช้บริการเฉพาะทางรถยนต์ไฟฟ้ามาพร้อมกับระบบที่ซับซ้อนและทันสมัยมีการอัปเดตอยู่เสมอซึ่งหากเกิดปัญหาจะต้องใช้บริการศูนย์ที่มีความพร้อมและช่างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเท่านั้นดังนั้นการมีประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าที่จะครอบคลุมก็จะช่วยเพิ่มความอุ่นใจช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือความเสียหายจากระบบไฟฟ้าและแบตเตอรี่ได้สำหรับสิ่งที่ควรรู้ก่อนทำประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าอย่าลืมที่จะอ่านเงื่อนไขความคุ้มครองให้ครบถ้วนทำความเข้าใจข้อยกเว้นในกรมธรรม์ตรวจสอบวงเงินคุ้มครองและความคุ้มครองพิเศษเปรียบเทียบแผนประกันจากหลากหลายบริษัทส่วนเคล็ดลับการเลือกประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าให้ตรงใจและคุ้มค่าเลือกแบบที่ตรงกับการใช้งานจริงเช่นหากขับขี่ในเมืองบ่อยหรือใช้ระยะทางสั้นอาจไม่จำเป็นต้องซื้อความคุ้มครองสูงสุดทุกกรณีแต่ควรเลือกที่ครอบคลุมระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่และความเสียหายจากอุบัติเหตุเป็นหลักอย่าลืมพิจารณาให้รอบด้านอย่างเช่นการให้บริการต่างๆการช่วยเหลือ24ชั่วโมงการเข้ารับบริการศูนย์ซ่อมเฉพาะทางสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า EV ระยะเวลาในการเคลมหรือความสะดวกของการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป็นต้นดังนั้นควรเลือกประกันรถยนต์ไฟฟ้าที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของคุณดูความคุ้มครองที่ตอบโจทย์บริการเสริมที่ครบครันสามารถเคลมได้สะดวกเพื่อความคุ้มค่าในระยะยาวสามารถติดตามข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆที่ประชาชนควรได้รับจากการทำประกันภัยจากสำนักงานคปภ.ภาคที่1เชียงใหม่อย่าลืมกดถูกใจเพจ Facebook และกด4 First หรือเห็นโพสต์ก่อนติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่053-112-7302
1: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
2: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
1: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: รู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
6: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
7: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
6: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
8: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276068ในวันและเวลาราชการ

nhà nó cha vì nhà cho lo toàn ở thiên

Utong Pati Walao Secha Lao Ni Na Kin Tien Lao Piao.

就人黑了哟，呀妈喂，老年呐、啊，太年年轮的了，莫给您给在路那哦到，见您那总在那太久过了。我老怕的你那最后还能念

呀，梅飞莫那年那春年过了江南人有那就喊啊路呀，美满母年未春八年过江南人有那就喊啊路

ียดมาเนียนจุนหิวแล้วมาเนียนนะโอเปตรงชอบให้ทิ้งเนียนนะเนียนสิงเก้าโยวัยนยงนั่นวิลาเปล่าง尽操为力就为总掌故总掌太阳掌故阳世间来就故世间来

接到归那年呐、啊，在北边呢，叫了表别墅那么。

ังทุนก็ลบไปเปียมาโอเปียพูดนินนะหานินนามาเปียมาเจ้าตายขานาต่างเจ้าดินอจริงเจ้าวิโล

da ye yam o yo lo we tu we twang lo nyan na

ดาฟ้ามานะโอโตโลฟุนตาจีเนียนาอิตายาติวเยียบโยชุนโอ้ยไปโอเปียมกงโตโลตาฟ้าเปียมเปียโอ้ยเตียนสิงแล้วตาฟ้ามานะโอ

płonie kościołem, słabe opłonął się noc.

仙呐、啊，九大太丢马月你高。哎，电信啊，电啊，那路下。

ียนอีนะโอ้เชียวเซการมันเฟมันทองแย่โอ้ยโอ้ยฟังยีนยังเปลือกมาโอ้โอเอ็นเยี่ยเสียแสงเสียนและโดนามใจคู่เที่ยวยังห้องอย่าจูทำ

0: con lưu phán xiên mê nàng nùi mì nà lò Diêu diêu bếu tiêu diện hê phía Thính lưu có nhận phiến thác quả Tún phiến chê bát gì nà ô nghìn chia hó mà nà phê với màn tròn nghe
1: ô
2: แต่ในขณะเดียวกันอาชญากรข้ามแดนก็เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเช่นกันนะ
1: จริงด้วยทั้งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมออนไลน
2: ์ภัยเหล่านี้ไม่เลือกประเทศไม่เลือกเหยื่ออ
1: ย่าหลงเชื่อห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวเป็นอันขาด
2: ร่วมมือกันเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ
3: หยุดอาชญากรรมข้ามแดน
1: เพื่ออาเซียนที่ปลอดภัยของทุกคน
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตลูกนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้นายกรัฐมนตรีจะติดตามการแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยและขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาพื้นที่
9: นางสาวรัชดาธาราดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาว่านายกรัฐมนตรีมีกำหนดลงพื้นที่ตรวจราชการในวันที่31สิงหาคมก่อนจะเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่1กันยายน2569โดยจะให้ความสำคัญกับการติดตามแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยตลอดจนประเด็นด้านความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านตั้งคำถามถึงความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณช่วยเหลือและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายงบกลางวงเงิน843ล้านบาทสำหรับฟื้นฟูและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปแล้วและจากรายงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบพบว่าขณะนี้เหลือเพียงขั้นตอนการลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเร่งดำเนินการให้เสร็จภายในสัปดาห์นี้กนิกาแก้วใสรายงาน
8: คณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอพร้อมขอความร่วมมือทุกสถานศึกษานำมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกันโดยเร่งด่วน
10: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอพร้อมขอความร่วมมือทุกส่วนราชการที่มีสถานศึกษาในสังกัดนำประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาฉบับลงวันที่10สิงหาคม2569ไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกันโดยเร่งด่วนสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าประกาศดังกล่าวจัดทำขึ้นโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการสำคัญ8ด้านประกอบด้วยการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาการจัดทำแผนรักษาความปลอดภัยและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินการคัดกรองดูแลสุขภาพจิตนักเรียนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญสาธารณสุขการประสานความร่วมมือกับตำรวจแพทย์นักจิตวิทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมสังเกตการเรียนการสอนการสร้างความตระหนักรู้และสร้างสัมพันธ์ที่ดีในสถานศึกษาเพื่อป้องกันความรุนแรงตลอดจนการกำหนดให้สถานศึกษาเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยห้ามนำสิ่งของผิดกฎหมายอาวุธหรือของมีคมเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดและให้อำนาจสั่งปิดสถานศึกษาได้ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินร้ายแรงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
8: กองทัพภาคที่2ส่งชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD จังหวัดบุรีรัมย์เข้าจัดการกระสุนต่อต้านรถถังในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน
11: กองทัพภาคที่2ได้แจ้งให้หน่วยทหารประจำพื้นที่บ้านลำนางรองอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์เข้าตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยกรณีประชาชนในพื้นที่พบเห็นวัตถุลักษณะคล้ายลูกระเบิดปักคาอยู่บนต้นไม้ภายในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่เพื่อพิสูจน์ทราบและประเมินสถานการณ์ด้วยผลการตรวจสอบพบว่าวัตถุดังกล่าวเป็นกระสุนระเบิดต่อสู้รถถังขนาด105มม. TKM490A1 กองทัพภาคที่2จึงได้สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจประจำพื้นที่เข้าดำเนินการวางแนวกั้นพื้นที่โดยรอบเพื่อป้องกันไม่ให้ราษฎรหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าใกล้และอาจได้รับอันตรายจากวัตถุระเบิดพร้อมทั้งประสานและสั่งการให้ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD จังหวัดบุรีรัมย์เข้าดำเนินการเก็บกู้วัตถุดังกล่าวตามขั้นตอนจนกระทั่งปฏิบัติภารกิจแล้วเสร็จเรียบร้อยในวันนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่และป้องกันอันตรายจากวัตถุระเบิดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
8: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
12: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
7: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก
8: ็เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเต่าลู่เสียงเจ้งใหม่กือยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเต่าชงเหงสัญญาณมงเต่าเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงเจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเต่าจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเต่าลู่เสียงเจ้งใหม่จวนเต่าตุ้มเบอร์สุต้องสุนชื่อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

เนียวจงอีจ่องน่ะซึกตินิงจังสวดเล่าจนนู้วันอังคารนู้ตีเก้าอี้ลุยคลีนดูหยองออเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้ายั่วมานู้นัวกุนยางจัวคลีนเรเก่าเป้ทอดจื้อหอกลิงเร่เน่งเก่าเป้เน่งเก่าหยี่ตู่จ้าคือกลางนุ่นัวย้อนนั่งโฮปิกี้ย้อนย่างจั่วลิงเร่เน่งเก่าจั่วตู่จ้าคือกลางปิกี้ย้อนเน่งย่องนัวย้อนย่างจั่วเน่งย่องมานดอกนัวกูเบาหญ้าเสียงห่างจงซาจอกกลางจอนดูสู่ต้องจั่วฮาลูมงดอกลู่เสียงแจ้งใหม่ตวนจื้ออีจ่องหนาจื้อกึตี้เน่งจางสวดเล่าวันเด้งนัวจะยอถออีจ่องหนาจื้อกึตี้จังสวดเล่ากึ่งกลางรู้ใช้ห้างกลางรู้นงย่อโจหูเพจ Facebook มาทอกดไม่ปังกดไลค์กดแชร์อีเล่งอีแชร์ปู้จัวเพจสวทอ AM อีเช้งเปล่าปัวยังเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตมากูอ้อจองดาวจัวสวดเล่ากึ่งปังช่างกลางสู่ต้องจัวฮารุมงดอกลูกเสียงแจ้งใหม่อ้อเอมอหนูเจกูกูหวังฮาจาซาฮาตาสวดเล่ายะลุนโจกูย่ออวพงยือเถาปีหลุดสุดสัวเถาเศร้ามาอ้วนได้หนูเจกูยัวลูมัวอีจังสูสึเจ้าลูถังคาจัวไปสวดเลยเตาเป้าอวดเทิงได้อ๋อมาย้อนหนูจื้อพวกกูเตาเต่าต้วนถั่วเต่าเล็กหนูฮาตาจ้อหนูจื้ออ๋อปวดเตาตักต้วนถั่วตักเนอะจ้อหนูจื้อคือยอดส่วนเดาการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมพวกกูเตาตักต้วนถั่วตักฮาตาปวยหยัวยกเว้นจ้องไกค่าผ่านทางพิเศษยอดจัวจางตัวเจ้งกรุงเทพอ๋อมาปวยหยัวยกเว้นอัวไปจุกีอัวกีโนเนอย่อยอดจวนดอกจุกีทางพิเศษเฉลิมมหานครหนึ่งเก่าอี้ด่านห้าดอกซุกี้ทางพิเศษศรีรัตน์ไปเจ้าอ้อด่านห้าทางพิเศษอุดรรัตยาเก่าด่านหนอยอดจวนนู้วันพุธนู้ติเก่าอ้อลู่หยีคลินดูเขียงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วลอสุยอปิกีวิโยฮาตาปิกียอย่างจวนนู้วันแม่แห่งชาติเนอย่างจวนนู้วันแม่แห่งชาติมาเจ้าหนุ่มจื้อปัวสะเลอยู่วะยกเลิกหอทศหอปุ้ยหัวยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษดอกไปจุกีหนัวเถ่าลู่ชื่อเหาตีอีจูจัวหนึ่งกับเล้าเต็งยอดจัวปิกีหอมาปีกีกู้ย่อวันแม่แห่งชาติอ๋อกูย่ออีนูวันหยุดราชการห้ามาตั้งสุมาปีกีเถ่าเฉินซูหนอเจกูย่อตัวจัดรายการพิสกูย่อตัวจัดรายการปกติจัวไปสวดเล่าเตากงกิโลใจอวกีอ๋อหัวย่อฮัตันย่อจัวเถ่าจอมดูหนอเจหน้าเล่าเนื้อย่อจอกกลางมงไปใจเนอเนื้อย่อจอกกลางมงไปว่างไปใจมาเนื้อย่ออวเทพย่อจัวเถ่ามอนดูอ๋อหัวย่อฮัตันเถ่าเฉินซูนัวเจปีกูยัวจอกข้างตัวจัดรายการสดเนอะไอปีกูยัวตัวจัดรายการสดจัวสวดเล่าเตากงกีหล่อใจอ้วกีเนาะจัวปีกีเท่าเฉินจูไอยาตาไม่จมองตือล้อนัวเจจอกข้างตัวกงกีหล่อใจจูกูเนาะจัวปีกีเท่าเฉินจูอ๋อเอนุนัวหอดหล่อซิยอจังสูสือนัวเจกูกูจัวเจ้าลูถังคาจัวไปสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวซื้อไอปีกียอวันแม่แห่งชาติมายอฮาตาเล่งตือเกือแจงมั่วเล่งหนานจูยูเนาะนัวเจกูจ่ออายุนามงช่างจัวเต้ขอเชิญหน่วยย่างจัวกว่ากลางสาวมาจ้าหนูจื้อปุ๊กกู้เค้นดาวดาวขอเชิญหอจัวสวดเล่ามงช่างเตาเล่าฮันเนอร์ไอ้อีปลาหน่วยเจกูอยู่เจ้าลูถังฮาตาเนาะจัวหูเต้เชิญท้ายหนัวไอ้ขอเชิญตือคือจ้าหนูจื้อปุ๊กเค้นเล่าจัวสวดเล่าเจ้ามงจ้าเล่งหนาลอสยอมงช่างเตาเล่าหนอหมายอีปลากูอยู่มัวจังสุดสุดหนัวเจ้าลูถังคาจัวไปสวดเล่าเตาเป้าส่วนจื้อไอ้ส่วนจื้อหน่วยเจกูอยู่ลูจออีช่างกี้ลอสิกูอยู่อีล่างอีร่างหลุดซาเหาะคือฮาตายัวจูหนานูยูหนาเนอร์มาโยลุจอร่างหนัวจัวไปสังจูไปหนาเล่งตือคือยอดเล็ดๆใจโลเนอเจจูวันแม่แห่งชาติเราเจกูดาวสู่ต้งมงช้ายูหนาฮะอ๋อแต่กูจะลุถังค่าเล่นหนัวจัวสวดเล่าเตาเป้าเอโยลุจอร่างสวดปังเสียงหนัวจัวสวดเล่าเตาดูกูนงกล่องกีรอใจอ้วกี

mà xuân giữa núa về cú yuá cho cán lâu mua ý trắng sử sự họ cứ hạ xuân đầu cho khó cho cứ bố yếu bố chùa à suốt lơ ngăn lơ nhớ chùa hủ tế chờ thai nhớ chùa bì kì vần mẹ hành cha cho lưu thẳng chùa suốt lơ tao bao xuân giữ mà nhớ chùa nú tỷ cậu o lưu dị linh đô yò giang chùa vần mẹ hành cha cứ nhớ chùa hủ tế chờ thai ổ mà à cú mua ý trắng sử sự dông họ à, luôn đợi cho nụ chứ bố mà bố cụ tàu tờ tuôn thuật tờ hà ta nhớ chùa nụ tỷ cậu o văn mẹ hành chát nụ à chê à bố yu á nhớ chùa đợi cho gồm bả mái họ cho gồm bả mái mà bố cụ tàu mua khổng lì cử à dông chùa cho linh nạ chùa linh xuất thu hát chùa suốt lờ nô nơ mà yò bố yu á yốc quên cho à ngay cử จงไก่ค่าข้าวมงสื่อมงฉางยอดส่วนดอกจ่อหังรงป่านันทนาการช่างขอเชิญท้องเพลหูได้เชิญท้ายหนอจัวจ่อตัวหนึ่งกือย่อตัวหนึ่งท้ายสนเนอเล่งตือกืออามวดแหล่งเดาเต้าหาวย่อตัวหนึ่งท้ายหนอเจมัวเป็นสื่อกือย่อจอดแหล่งเดาเต้าหาวมงกลางมงมาอยู่เต้ากลางแล้วอ๋อมาป่วยอยู่ซื้อเข่าจ่ออังเกยกืองกลางมงจัวหูขอเชิญเดาฮะป่วยอยู่ซื้อเข่าจ่องเกยใช่ใช่หนอย่อจัววันหยุดปีกี้ลอซิย่อวันแม่แห่งชาติมากูถอดเจ้าชัวเหล่าเจ้าเล็งหนามงฉังเตาชวนเต่าปั้วเจาะขอเช่าหนัวย้อนยอดชวนเต่าป่านันทนาการทะเลหมอกไอเยอเวงยอดชวนเต่าลู่เสียงยะลาฮะยอดชวนเต่าลู่หังหลงป่านันทนาการหินสามวันยอดชวนเต่าลู่รอบึงการป่านันทนาการน้ำตกเขาอีโต้ยอดส่วนดอกลูกเสงปราจีนบุรีห้านดอกลูกป่านันทนาการบ่อ12ยอดส่วนดอกลูกเสงพะเยาห้าป่านันทนาการเขาศูนย์ยอดส่วนดอกลูกเสงนครศรีธรรมราชห้านดอกลูกป่านันทนาการภูผาหินบ้านมุงยอดส่วนดอกลูกเสงพิษณุโลกห้านดอกลูกป่านันทนาการดงรอยเท้าอาโคซอยอดส่วนดอกลูกเสงเพชรบุรเพชรบุญหนอมาขอเชิญกูกูหาตั้งลุ่นหนัวยอปัวหยกให้จัวสวดเล่ามองฉังเกล้ายอดจัวปีกีเนอมาปัวหยกจื้อเขาจ้องเงงกางมองฉังอ๋อไอยอฮาตาเล่งตือจื้อเต้าเป้าฮาตาสอหยัวจ่ออายุหนามองฉังจู้ขอตือหนอเจยอฮาตาไม่ยอใจจวนดอกจอขอเชิญกูหัวตั้งกูหาตั้งลุ่นหนัวมัวเป็นสื่อกูหยัวจ่ออยู่หนามองฉังเต้าจัวดอกขอเชิญดอกเนอเตกูจะลู่ถังคาจัวไปสวดเล่าเต้าเป้าเล่งหนัวไอจวนจื้อหนัวเจกูยัวลู่มัวอีร่างลูกเป้าหอจากกลางมวยอีร่างลูกเป้าคือฮาจูจื้อสัญญาณคือเตือนยูฮาตายูตุมิญัวเจ๋งตั้งต่อชาวบุรีฮาจ

วิธีคือโยลูปังจวดทูมิญัวเท่าคือเจ้าลัวไซจื้อเต่าลูอัตเตียงไซจื้อเต่าจื้อฮาฮาลูไซจื้อเต่าลอสยออัวเตตูอย่างจื้อคือสุเลทำร้ายร่างกายแต่อย่างนัวกีไซจื้อเต่าโยทูมิญัวมาย่อตาเท่าคือโยทูมิญัวซ่องเล่นนัวหล่อเจ็บปุ๊กมัววิธีคือโยลูคาจวดกวยโยตาอยู่โยอัวเลี้ยงนัวมาโยมัวขอกีเป้าเดือดนัวจะลูถังจวดไปสวดเล่าเต่าเป้ามินจื้อมาขอที่อีคือว่าจะอยู่เป้าหาตาอยู่ตัวมิญัวเจ้าลูกว่าใช้จุดเต่าหนออย่างที่อีมายอดตัวมิญัวจะเลยจุดสังมงกันเดาเนอะจุดอยู่หาตามิญัวจุดสังมงกันเดาแต่ใช้เต่าหาตาลูกว่าใช้จุดเต่าอ๋ออยู่จุดใช้อยู่ตัวมิญัวหาตาเท่าเท่าคือหยกขอมองเอหนึ่งปวดสังมงหอยอดหาตาตัวมิญัวเดาหนึ่งวงว่ากันเดาเห็นหนึ่งหยาหยามงเจนเดาตั้งสมาเมื่ออินโดหอคือหนึ่งจะเลยจุดสังมงเหล่าหนอมากุมหนัวยออีขอสัญญาณคือฮาเต้าฮาตายูตูมิญัวเจ้าบุลี่ยอดโซฮูลุจัยก่อนดังเด้ออ้อยอตูมิญัวยัวยออีเล่งเจ้าเจ้าอ๋อสุเลจะเลจุสังจูเล่งถือฮาลูเลจะเลยออีเล่งทรงเลคือผิดปกติเหาะสุเลยูตูมิญัวมาก็ตามมายงคงว่าฮาลูเหาะป้าอุป้าหนัวจะอยู่ตั้งสมานุ่งดังเนื้อจักรังลุจุจัยเอ็นจะเลจุกังจูเล่งถือฮาลูเลหนูจะเลยหอย่ออีแหล่งโนมาโยจูเต้ามงหนูตัวมีโยเซ่หมดล้างจื้อย่อจัวต่อใจก่อนเดาเราสิยอนนี่มงจื้อล้างจื้อหลุย่อจัวนุ่นเดาหอฮะจ้อคงฮะก็โยจูเต้าใช้ตัวมีโยฮาตาก็ตัวมีโยจ้อเขาลัวก็นึ่งนังมงก่อนเดาปัวลัวเราสิยอปัวมัวเต้ขอเชิญคือทรงอย่างไรก็นึ่งเจ้าลวนดาวลู่เต้อย่างนัวเจ้าหลุดตัวจื้อทรงลู่เราสิยอนดาวลู่ฮะนึ่งเต้อุปกรณ์ซื้อเลเต้กระเป๋าเต้ของซื้อก็นึ่งเจ้ามึงก่อนเดาใช้ปัวทรงเลกู้ยาฮาตาจื้อทรงเลกู้เราสิยอปัวจ้วนออกมาอยู่เต้าหนูตัวมีหนวดตัวทรงอ๋อฮะโยจูใช่ฮะตายูตูมิโยปัวมั่วความมั่นใจโยฮะตาก็ตามันโยอิทูต้นเหงคือมั่วความมั่นใจเหงตั้งสมานุ่นเดาทรงอย่างไรคือนึกเพ่งชายลอสยอนึกจะเลยซึมเศร้าอ๋อซึมเศร้าโยจูสังจูเล่งตือฮันลูทรงอย่างไรคือจะเลยหอนชายลอห้าความมั่นใจนึกจะเลยลดลงลอสยอจูมั่วเหล่าโนเจกูโยอิขอฮะเนอหัวขอต่อข้างเกินหนัวจะยอตู้มิญัวลูกจีหอเนื้อจะเลมอเนอเนื้อจะเลมอเนื้อจะเลจงหอเนื้อจะเลจงแต่ตัวหาตาเนื้อเพ่งมอปลางมอเต้าหาวสังตัวอวันได้หออวันได้คือโยมงเกินเด้อเราสิยอต่อครั้งคือมงเกินเด้อลูกหล่อโนมาโยจุดเต้าจอตัวมิญัวมงชวนจั่วจกวดจงหอเอโยฮาตาอยู่เป้าเต้าหาตาอยู่ตัวมิญัวเจ้าบุลี่เราสิยออยู่ตัวมิญัวเจ้าลัวต่อเต้อวัวใช้จุดเต้าโลเจเนโลเราสิยอเต้าเนื้อเต้อย่างโนมาอยู่โยจุดเต้ามัวกีปังจั่วจัวอยู่ตัวมิญัวเจ้าเลยหนัวหอย่ออยู่จุดเต้านงอยู่ตัวมิญัวหาตาอวเลยจางหนึ่งมงจุดล้างจุดโลนุ่นนวลหนึ่งมงก่อนเด้อหนึ่งมงจื้อล้างจุดโลปมัวเล่งถืออวเต้อย่างจวนหนึ่งจื้อรองซาหลอสิยอปมัวเล่งถืออวใช้จุดเต้าหนึ่งอยู่จุดหนัวเอท่ากือมิญัวหาจัวอยู่นงตังหล่อโนมาอยู่จื้อช้อเฉยตัวมิญัวเนอะช้อเจ๋อเฉยฮะจื้อช้อเจ๋อตำหนิหลอสิยอหาจุดมิญัวหอจุดซ่อหาจุดมิญัวหาตานิวยอร์กกี้อวชินดอกมิญัวยาวเสื้อปวดหลังจุดเปล่าก็เลยอุลิงนัวซื้อช่อจอดหาเลยหนัวห้าอยู่จุดเต้าอยู่จุดเต้าหาจัวย้อนหน้าจะซื้อหาตายอก็ตัวมิญัวมึงเกินเต้าเกินเด้อลูอวดได้อย่างไซจุดเต้าก็ตัวมิญัวมาหนึ่งจุดยอก็ตัวมิญัวเลยกี่ชัวยัวจู่ยัวจู่วัวจัวตุมิญัวมั่นใจฮาตาอยู่ยิ่งลูกเนื้อกอตาโยฮาตามัวเตยอย่างคือลัวเตยวัวใช้สุดเท่าอยู่ตุมิญัวลอยอยู่วันนาวัวจื้อยิ่งหาเต้าฮะยิ่งยัวปังจวดตุมิญัวเต้าโนเนอร์ฮะยัวจู่เต้าคาตุมิญัวซื้อจอวิธีเอาตัวรอดเบื้องต้นอ๋อจื้อช่อ
ฮาโยจุเตาอันแนะนำคาโซทูมิโยฮาตาติเถากือยอลัวว่าใช้จุเตาอยู่เหรอแต่ทูมิโยโยจุเตาคลาจื้อเราซื้อยอทูมิโยโยจุเตาเตากีจื้อจุท่อนยอขอนดาวจัวลัวจื้อหนึ่งว่าแต่อย่างใช้จุเตาหนึ่งเนอะฮาโยจุเตามงหาจัวจะซื้อฟื้ออ๋ออยู่อันไหนโอจื้อยอฮาตาอยู่เป้าเตาหล่อยโนเจยือจุเตามงหาจัวจะซื้อฟื้อคือคันเดาห่อจัวกว่าตูซื้อฟื้อครูประชําชั้นเดาใช้หัวจอมีหัวคือยอดสู่หูลุจเฉยเดาตัวรองหาตานิทุมีหัวมุนจืดล้างจืดโลเราซื้อย่อมองหากาจัวจอคู่ฝ่ายปกครองเนอะเอสวดเหล่าสะเลซื้อปังชาเตาจอวิธีคือยอลูติท้ายจัวกว่าจืดช้อมัวกีซึ่งเดาซื้อเชยห้ากีบุลี่ยอดสู่หูลุจเฉยก่อนเดาอ๋อเราซื้อย่อยอดจุดเตามองปรึกษาจอผู้เชี่ยวชาญยอหาตาทุมีหัวหอหนึ่งเจ้าอัวกีใช้จุดเตาเอตุมิโยมั่วภาวะซึมเศร้าเอจารินสมโซชาแหงมาโยจุเตาจอตุมิโยมงชาจิตตาแพทย์เด็กหล่อสุยอวัยรุ่นเนอมานุกุยออีขอกีปังจวดจอมิโยกือเจ้าลัววะใช้จุดเตาห่อวิโยฮาตายอดได้เถากืออายุตุมิโยมงก่อนเดาก่อนเดาเอเจ้าลัวใช้จุดเตาตั้งสมาตุมิโยลูฮาจวยูเอยูจุปังจวดล้างจุลอเล่ห่ออายุจุมงฮาจวซื้อฟื้อหล่อสุยออยู่จุนชากีเตาจวดตุมิโยมาเนยอมิโยซื้อเตกีสังเจาะเจาะเอยอตายูจึนชากีเตาจวโลนอเจเตรากูอยู่อวดจัวมัวเตสุดเช่งรองอย่างเลยคือสุดเช่งคือเท่าลูนัวคือตุมิโยเนื้อเตาจ่อจังผอเนื้อเตาม้วนเนื้อหยอกจังผอมงตัวจ่อซื้อฟื้อห้าจ่อคู่คือยอดจัวต่อใช้กันเดาซื้อทางเล่นเดาซื้อตุมิโยเดาเนื้อเตาตัวตูเล่งปูห้าเล่งหยอกอวนได้หูเจเนอเนื้อม้วนเล่งปูเล่งหยอกตัวทั่วต่างมาในเลยมั่งมงตัวจ้อมีหัวฮะจอมีหัวกันเตาฮะจอซื้อฟื้อกึยอดจัวต่อใจกันเตาอ๋อวิโยฮาตาเนื้อฉีชาเขาเลยเนาะเนื้อฉีชาเขาเอลัวใช้จื้อเตาจัวอยู่หรอเนื้ออวดจื้อเตาเลยจังฮะจอซื้อฟื้อเต้นเตากูปังจวดจื้อเตาเนื้อเลยจังเนื้อลูฮาจัวเล่นหนักเล่นจื้อหรอเล่นหนักเล่นจื้อกูปังจวดจื้อเตาเนื้อเลยจังมาเนื้อฉีชาเขาเลยเจเถาเกิดเนื้อซาเลจ้าจื้อซาอวดเตยังเลยหนัวมาต่อกันเกิดกึเนื้อมัวปวดตัวต่างรอเนื้อเจ๋งตัวเนื้อทุกแข้งตัวหรอฮะแต่กูยออีขอสุดเช่งคือหน้าหดหูใจฮะยออีขอสุดเช่งคือจื้อจื้อรองรอเลยอ๋อมาสวดเล่ายัวจุดเตาใช้หัวเต้มีโต้มีโยงรองอ๋อวิจอมีโต้มีโยนี่น้องมาป้วนเจนเจ้ก็เลยเนอะไอ้ยอฮาตายูฮามีนจื้อซื้ออยู่เช่าลัวลุดหลังลุยซูซื้อหน่อยเจ้ลุยยิงโต้เป้าๆเลยหลังมาสวดเล่ายัวจุดเตาใช้หัวจะมีโต้มีโยตัวรองฮาแต่กูจะลุดทางคาจัวไปสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวเอ้ส่วนซื้อนัวเจยโยลูมัวจอฟดหยดไล่นางนูนัวจะลูถังซัวไปสวดเล่าเตาเป้าส่วนซื้อมาจอหนูจื้อคือใช้หัวฟดหยดไล่นางกูเตาเต่าต้วนถั่วเต่าหาตานูนัวยัวมัวนางกูยังเล่นเต่าช่างเจ้าแฝงปัวยอดซัวพังเก่าเต้ยัวมัวนางลูลูยอดซัวเก่งขอเชิญยอยอดจวนดอกลู่เสียงแม่ห้องสอนแจ้งใหม่แจ้งไฮลำปางพะเยาน่านอุตรดิตตากพิษณุโลก5ลู่เสียงเพชรบุญฟัวจัวจาเนาะคือยังเล่นเตาแนงเก่าไปสู่แนงเก่าช่างองศาเซลเซียสฟัวจัวกูเนาะคือยังเล่นเตาไปเจ้าอีสู่ไปเจ้าเปล่าองศาเซลเซียสยัวมัวจวนจาคือยังเล่นเตาเก่าสู่แนงเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดจัวนุติเก่าอี้จูนุติเก่าช่างลู่หยี่ลินดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวหนัวยัวมดไล่นางกือยังเล่นเต่าเจ้าเจ้าจูช่างเจ้าแฝงปัวยอดจัวพังเก่าเต้ยัวมดนางลู่ลู่กือยังเล่นเต่าทอดจื้อห่อห้ายัวมดนางลู่ลู่ยอดจัวเก่งขอเชิญยัวมดจวนเจ้ากือยังเล่นเต่าเก่าจูนังเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงมากูปู่เต่าหัตตาอ้อนู่นัวเต้กูหัดเจ๋งม้วนนางลู่ยอดจัวพังเก่าเตยอ๋อเอยอฮาตาเล่งตือคือยอดส่วนเดลูจอตือยอฮาตาม่วนนางลูอันเด
นางลูลุลุเดยลัวเลยไปชั่วโมงยี่โมงจอเศร้ามาไม่สวดเข้าอยู่สุดเตาเจ๋งฟังถูกเข่งตัวจงอ๋อชื่อเซ็งหยอจอกืออัวว่างอัวเจยย่อเจยจวนดักเตอันถูเล่นถูหังเล่นจอฮาตาถูหังเล่นเดาหนุยมีมีซื้อนอหล่อสวดเข้าอยู่สุดเตาเจ๋งฟังตัวจงเนอวิช่องตังลูหอช่องตังลูมากู้ปู่เตาฮาตาย่อจวนดักลู่ชอปังองหอกือมั่วตอป้อกือมั่วเล่ยสังสือลุนย่างจวนเดาลู่ยอนเดาคือว่าจวนมั่วกี่ปวดจวนดาวดาวเดามากูนองทรงอย่างเลยคือกูมองปู่อีราหอกูยุติเตาห้าหาตาที่ทรงในจังหลักตั้งสือมามองปู่อีราหาตาเดาขอช่อนเดาทูหางเล่นเดาหอคือป่วยเยอะเจ๊งเดาเอนื้อมีมีเสื้อมาย่อจวนทุกขวดเต็นเช่นทุกขวดเหล่าห้าหลอดสุยอนื้อเจ๋งลู่ห้ากวนลู่มีมีเสื้อโนกัวเถ่าคือมั่วจอสุดเช่งโนมาทุกเล่นเดาเจ๋งย่างเตาห้าเจ๋งอวดจวนจองชายเคยเลยห้ามาสวดเลยยัวจุเตาจิงฟังตัวจงห้าอ๋อแต่กูเจ้าลู่ถังข้าจัวเป้อีจงหนาจื้อกึตีเน่งจางสวดเลยเตาเป้าเลยนัวเอย่อจวนเดาสุดต้องจวนเดานัวเถ่าเปล่าเต็งชูชัวชื่อเต็งหนัวมาทอดสื่อหอเท่าเก่าเจ้าเต็งชูเก่าช่างเต็งกูกูย้อนลู่จัดรายการมากู้มัวอีปลัวนางลู่ลู่ลู่เกินเลยฮะเอ็นยอดชวนแต่ไม่ใจซอนี้ฟัดจวนจงได้จังเลยปัวมัวนางลู่ฮะชาวเหนือตัวกงกี้รอใจเต้าชวนเต่าสู่ต้องจวนเต่าหนัวเราสุยอนเต่าสู่ต้องตัวกงกี้รอใจเต้าชวนเต่าตุ้มเบอร์สู่ต้องศูนย์ชื่อเป้อช่างเจ้าศูนย์ศูนย์ช่างเต่าอ๋อเอ็นชวนซื้อหนัวเจกูย้อนจากกลางลู่จออีร่างกี่รอใจจัวไปสวดเลยเต้านงกงกี่รอใจอ้วกี่จวนซื้อมามั่วอีตูพงยือหอก็ดาวสุดต้องตัวมาก็หาตาก็ย่ออีทูจื้อเจย่อจวนเดาลู่รอผู้สร้างเดาอำเภอเชียงคำทศหอย่อจวนเดาอำเภอเชียงคำเดาอำเภอผู้สร้างเดาลู่เสียงเชียงคำหนอไอ้ก็หาตาก็สังนงร่างซบพังเสียงหาตากูเนียดัวตื่นเหล่าหนอไอ้ทอโมฟีจัวจอจอพงยื้อกือชุมว่านาเหล่าตองถูกก็นงอ้วกี้ห้าหนอเจกูกุ้มบ้างเตาร่างสวพังเสงหาตากุเนี่ยด้วยตือเหล่าเจยมัวร่างหนัวยะหลุจออ้วก้อนลาตูห้าจอจัวไปสวดเหล่าตองถูกก็นงกงกี้หล่อใส่อ้วกี้

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
8: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
9: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริง ร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
3: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
10: ็ดับเบิ้ลปักยอโพเนื้อเมบาสะสู้อ่อนเมื่ออ่อนเลิฟวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกีแม่ต่ตอนยาอีบอบบาเน่บาคักเล่นตาพี่ตามาตาพี่ออมมาออจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออ่อนจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบา092-246-8579เซทอบโบลอ

0: แท้อีวิทยุกะลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่แต่กระทนลุยกระจานยุ่ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกระตอบเปิบว่ากะลือว่ากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิดก็เห็นเหล่านั้นเลือดตาสูมือซ้ำมือตากระเจาะตาแลกแก็บดูแก็บผลและตื่นเลื่อนนกห
1: ออัตโตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

the omichopper no omichopper dop buve murapati pupi romosko pradok natapo pakwa dotapo prakelu prakenyoko gano ta chuk to mu haloko khunari letule nyui nari heto kolasa phele talotat le สวท.เชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เตตอนใหญ่อีเนาะตุกกลอซาเลอร์วิทยุอปู AM ตุกกทนรีกซานนุ้ยชิคือกิโลเฮิร์ตเนาะยาดีเจเสมอจอสปิแฮตุกกดับปูแวซีโซดอลาเนเมลโลบาตุโดตุโจลอซาดยาเคดกนาตาสุมือซ้ำมือตาสวิซาเชอร์เฮริบาลอซาแฮกว่าดอกาแฮกนาสกอตาซอตาเซรตอนใหญ่เดอแฮกว่าดอเซร์บิวลัดโลดิสอลเฟซบุ๊กกับปูเมเกติกตอกกับปูเมเกนอนดอลเลอร์วิทยุเอเอ็มตัวก็โทรลุยกันจ้าหนุ่ยชื่อคือกิโลเฮิร์ตนี่ล่ะเดอร์ตาเชื่อต่อแค่นี้อาทิกิเลยจะไม่แฮตุกอดับปูเวต้าเดอร์จะก็แปลตาสวีดิสอลเลอร์บางก็คือเริ่มหมดเริ่มป่าหนอดิสอลมือนี้มือซอลเลอร์อาสักแฮตุเมเวดาเลือกรอหนอเลือกรอในปากกอเลอร์โมอัมมือนี้หนอวันแม่แห่งชาติเนาะวันที่12สิงหาคมก็มึนนี่ดินาโคเนตาพิตามาประเก็บกัจโจเตโพเนดิสอเลอร์ตาลดูรคานิมีวดาเลซินอทอบาเกเลอร์โมปาอับเรือโพเฮลอตเตตากวิเลติเลอร์โมอากอเนาะดิเลดิลอดเฮกิเฮบานาก็กานอนตากาเลพาสุภาษาเกตโตโดตโจน้ำหมูน้ำปลาเสดผ่าเดเรเนาะตาเชื่อต่ออันนก็โตโดเซก็มินิบากาเนโตโดก็มินิพระบาชาเดเมติเลมินิมือซอลเลอร์อัลโดดิไซเดโตโดลอตีดอทีดอเนาะบากาก็เทกต่อผ่าเลตาเคตาคอตาออตาออโกรเจียนตาเฮลอเวดาเฮกิเฮบานตาเดเอออเวดาอากิยาบากิริราเจบาชาตาก็จอนในอวดาอเมียจาดิซอลเลเจเฮเตสิญากุดอปูแวหมู่กอนเนาะเลือกตากิตาโตตาทั้งมือทั้งคือบาโอทอดิซอลเลเวนนทบุรีเมเกมันเลมาเกดิซอลเลพสาโฮเนอากิออกคืออาพืออาสินะวีเดลเลดิโอทอตาทั้งมือทั้งคือบาเลคาซีปาโจโพเมเกคาซีสระสมานตาเมเกคาซีโชเลอาเพื่อพีเนาะเขาก็เดินเลจนเลคาซีเกดอลเลสระสมาเนาะเลคูเสด็จผ่านนี่เนาะเดินเลอากุมอสโกเนาะซิโจเวดาข้อกักขี้กะเนาะต้องมีตัดจักระบะสินาชาในดูอบเลดิตัดจักระบะพระพุทธศาสนาเนี่ยลิเนี่ยนึกไม่กว่าเลยอาชอสินาพระบัวอาคาสินาพระบัวอัตติตัดล้วนแล้วก็ดิโซอัมมาโลบะเวดะเนาะอันแรกคือกว่าในเวดะเลยตอนแรกที่สัญญาเมียเมพระโสก็ก็ที่สัญญาจิบะเนาะบัญชาตาเลอร์ปักกบะปลอดและส่วนมียาปามีเวดะปักกบะเกเตจูเน็ตเลเกบะก็คือเลยปะโพสาส่วนเมื่อเต่ามูปะเกสระสมากบาโซบาซอเกลเลอร์ดิซอตานุปนับปุโรซาอาทอกีเนาะเขาคนเราเรียกปะเกมูเกปากบาเตจูเน็ตและกบาสวมุนเนาะทอกีดอกเนาะมาเลมาเกตัดชื่อต่อตากระจอดปูเวดาสีดีเดอเวกิเมตาตินิยาอีปะพุสิปอกรเลือดดับปูเวเนาะจมมาโลตาและมีหุสับพลาเรตอเลอร์เวกิเมเนาะปะจบคนนี้เหรอตัวโดดตัวโจหลอดซาเต็กขุดเต็กควยหลอดซาดิซอลเลสักก็ฆ่าตาเจเนาะสักก็ฆ่าตาเลโจปูเจเนาะก็โจโพแต่ลื้อละก็ได้ปลีเวดาน่ะฮูเวดาขอโจพัดโดปูเด้อเนาะโจพัดโดปูความมันรถอะก็ดอกกระโถนี่เนาะปั้นน่ะฮูดีในปั๊บพุ่งสิบกว่าก้อนเหลือเด้อเยสเตอร์เยสซานตันปั้นขึ้นเนาะแต่ขึ้นจอนตาบัลเลนล้อเพราะเนาะยาเตยาสันเลยรอเลจบปูในตึกลื้อแล้วเพลย์เนี่ยและกว่าชุกว่าเตอือมาซาดิเลติจัลเลปักกบ่าคู่หล่อซากว่าแชดิเลติจัลเลเฮมเบอร์เลปกว่าโพสซาเซริผ่านนี้ปูแพร่ตาเอตาซอนเนาะเดอปลาเกยาซาปลิบควันตาในรอตลอดตัดเลยจบปูในรัดเราเนาะปลาเกเลสุราสมานตาปลอดไปดาสิลบโพสซาฮกเล่นเลยจบปูนตาบักกว่าชุกว่าเตเลอัดเถอปัวอัดหลอกเคียเช็กกัดเถื่อนตาบักกว่าตีกว่าช้ำมุนเนาะเนาะก็ข้อเดออันนี้รอตัดนิยายตากีตัดโลเซร์ผ่านในตู้ถอดเลยบ่าอันมาก่อนนี่ประพุทธศาสนาคีกาเลอร์อัศถอกรมหมอมีจะแล้วได้สัญญาจีบ่าเกวลตะกตัวอันตาที่สอนแล้วเกปัตตุดุตัวจุลจะเลอร์ไล่กลุ่มจะเนี่ยเนาะเลือกอักโกดาเช็ดกลุ่มเนาะข้อในบลอนี่ตะกตัวแล้วหลบลีหลบพื้นแล้วอุดถอดแล้วเวกิแม่รอเลอร์เดอปลาเก็บหมูเก็บป่ามูเดอร์ประโยชน์สะอื้อตามุ่นเนาะเดอเนาะอีกาจาวิดาจมมันรถอะไรตอนแรกเตอร์คันเองอีกาเดจุดเตอร์เนปพัทธออเมียซาบะเนาะเดจุกว่าเล็บปั๊บปราบทะเลตะกุจอนตาเนตเต
เตพัทเอาไว้ดาอเมียซาจิบะเนาะเอาเล่นในปานิเลอถนนมหิดลเล่นในปานิบุลเลกแลเลอเล่มือเลอปากกอเลอซุปเปอร์ไฮเวย์ดปานิเนาะในเมนแลเลอถนนมหิดลนั่นแลแลโลโลเนาะบุลเลกแลซุปเปอร์ไฮเวย์เลอแลพาเดกตือเลนก็บาเลลอเลเวลำพูนลำปางดปานิอาเวเนโจดเพลนกูเลอจื้อเจดปานิหมออืมในเมโอเลมหิดลเนาะเนาะในคาระนก็สีญาหมอเจเตกนาดีเนก็ในบันยัตเตยซาดล็อกว่าตลอดตัดเลนในกุญยาก็ได้เจเลปล็อกว่าชัวดีเนเดตากิตัดโรเลตลอดปลีลับพืชเสร็จภายในตู้บ่าก็ในบันในปากก็บ่าครัวเจาะคือดอกกว่าปะโพสสารเล็กแควแล้วตะกะต้นตาตาเต็กขุดเต็กแควดาเสร็จภายในมีวดาเล่นตากันเลยเนาะยัตซาดคือเวดาและโอเวดาอ้ำหมวดปลาได้ทีคอหล่อและตีเลือดเดินหล่อปูสีญาเวดาลีเลิกตากันตากาเดี๋ยวก็บาดแลตัวดุตัวโจเกเลอร์บาก็คืออาเต่ามูอาโตกอตลอดบาก็บาดคุ้นหล่อซะแกลสกอเจอเมย์บาดเป็นหล่อเป็นดอได้แลได้จ่าแลบาเห็นเมื่อเลิกก็สีสระกว่าแช่ขี้ขว่าดิซอลเลอร์เมย์อาสัวซาดปกติบาดิซอลเลอร์อาโชเกและขนหนูขบเลขว่าเมย์อาเครียดขว่าก็บาดเมย์เลิกก็สีสระเนี่ยก็บาดแฮเตจูเน็ตเลขเดียวขว่าเนาะอันนี้คาร์เยซาสุดเลขเวดาลีเนาะบาชาร์เดอตากีเสร็จภายพวกกันเล็กกว่าเกลล็อกอะเดาะอักวันโลล็อซะเนี่ยมาซาเลเนจันเนี่ยพุทธาโฮทีตากีตัดโลเลอุทอดิซอลเลเวนนทบุรีตาเดอร์ดิซอลเลล็อกอะให้เกกวันโลเกดอดอซาเลกิแม่ปูปาดอจิดอเกตัดเลบาอยู่ซะอึตามุนเนาะเนาะปาเปอก่อจออนุทินชาญวิรากุลปราบทาราตะกะโจดทีคอเตวดาเคนิบลอตเมอร์เลอร์ประสิทธิ์พวกเขาโพสินน่ะตะกะสินเอาแหละฮัทชอฮัทถอฮัทลอตเป็นนับปาเลยว่ะเตวดาดีนี่เนาะบาชาอีค่าอาเกตะกะโตหล่อเลิกกาเกคนน่ะปรับพลาลอไว้ดะไม่แม่เลิกที่กอตํามาหลอพี่กะเลิกกฎหมายเนปักแลตคือดีว่าบาชาเลิกปักเกคนน่ะปรับพลาตะกะโตเตวดาฮัชชอรปิบาสินน่ะเนอัพเผืออัทถอกะบ่าวเลิกเดปูหล่อเนาะทื้อเลิกปักเกปะเฮซึมหล่อแต่เลิกเดินเนก็จัดเดินเนก็จัดหล่อบาดบานเนไม่คาวเนก็หมาดิเนาะเตวดาดีเนอีค่าเนมีวดะตะกะโตเลิกอัปบะโยซะอึตาเลิกปากกระสัวเมื่อสินาพระโบราณตบากีบัตโลบาร้านนักเกชเนาะอันมาก่อนในไม่เมื่อที่ก่อตามหลอดพิการคันเนปากกระบัสัวเมื่อดิตบีละล้อล้ออันนี้ขาเกลตักกระโตเล็บกับเปื่อก่อเต้ไว้ด่าล้อล้อเนาะนักข่าวเต้ลูกเว้ยจีประมาตักกระโจดิซอลเล็บไกลเนาะเต้ไว้ด่าเออหนึ่งเมื่อมาดีเนี่ยคอเดอร์ฮัชชอฮัลล์ดิสินาปาประไม่เฮสมลานเดอร์หนึ่งเมื่อข่าวเดอร์สมาดิเลจัดเล่เนาะประมาตักกระโจดใจเจ้าเอ็ดนะฮูเลนตับพ่อมือปลาอาศินาวถึงดิลัดหล่อเจ้าเวทีดัดดินเนาะซาศินาวอ่ะตับพ่อมือปลาศินาวเออบาปุ่นหล่อละซาละเทวดาดินเนาะหล่อมาซาดิซาเลติสิญญาเลซาตับพ่อมือปลาอาศินาวบาเย่ปะตับปัสสิญญาหมอเลตากาศินาวโตเนื้อคือกว่าขอดที่ขอดล้วนตาเนื้อคือกว่าเซหมออามียาสานตานักข่าวดิซาเลมาตะกี้จอดิซาไปเต้นหลุดเวทีดัดเด้อนะฮูเลนตับพ่อมือปลาศินาวเจียนสมาดิเลจะหล่อเนาะปาไม่ให้สมราเดินสมาละเวทีอาสมราเดินคัดสัญญาบัญชาสำหรับพุ่นหล่อเราสารสักขจาร์เราสมาชินาไม่โอนี่เทวดาดีเนี่ยเต้นหลุดเกวกีดอนนักข่าวจีเนาะอันนอก่อนเนี่ยตาศิริภัยอาเกตาบัญญูสะอื้อตาละล่อเนาะที่จะเริ่มกว่าเปื้อก่อบัญญูสะอื้อตาเดือบลาบทะเลาะตะกันโตดีเนี่ยไม่เหม่เลือดที่ก่อตามหลอดพิกาคันเฮบ้าเมื่อออกจะบีละล่อเนาะตันหลุดและตันหลุดเกมโอปลาเลือกแควไม่โอเลอฮัชชอสินาไม่เซนลีจานด้านไม่โอละติละแชเดอันนี้ครับมาเวดามึบากีนี่สอลที่ก่อตามหลอดพิกาเดประมาดีกูดีกาเดเซบะอามาเวดามึบ่าเนาะมึบ่าอ่ะนี่แหละนี่หลอดเดอตากึจอดเลออุทอดิซอลเลตากิตัดโลดิซอยเนปากึบากเกกว่าชะกิดอเลปะโพปะเลียคีราทอกิดอเนาะบากะคือเลตาเตสุเตซอเตจุเนตเลนตาอ่ะบาชาติมีตันยอยบะเนาะตึกะระกะกึบะเกชมโมกิดะเวปะเกตัมโมตัปปะศิริภาเนกึบะเกชมโมกิดะเวเลอ่ะกึมาดิเลริจะเลเอาละอัลลุดุดอตลนตะกาสินเอาเลเดศิริบะภาพพลาเลนโพนเลียเมญาบะเนาะภาพเบอร์เจกัตติยอภาพดิซอลเลอร์ปาเกออกุนตะปะเกคีปะกินหลอดอนตะเซบะเดเกตะละปุ๊บแลเนาะตะเอตะซอเนาะอ่ะแลกิดอลเลตะสวิบะก็คือเริ่มหมดละปาแล้วเนาะก็น่ากว่าตาสวิลลิเลสระทองดีอาตาเนาะบาคาคือเริ่มหมดหรือป่านี่หรอโมป่าอาตาเอะมือนี้มือซ้อนแล้วก็วันแม่แห่งชาติเนาะ

ตาสวีบาคาคือเลโมตุลูตาเนาะเลเกมือนิดโอเลพับบาโคสวีวนะแค่ไหนจะกว่าและยูทูบอาปูเนปานแลกกว่าอัตาราตลาลิจออากาศก็แกวปานแลกกว่าเวดาอับลอเนปกอลาบลอตก็กวแวอับเละนอตะกึกแกวบเนี่ยตะเมตัดจักาบาดิเนียวโคเนปราเลเตทอตาสวีปราเลเกยูทูบเบอร์มือกาพัตตีปรากูปัญญาไม่เฮกิเฮบาลอซาดีเดอร์อเวเนปาเตเลอร์อาเรียบาเรนอเตทอตาสวีลาซอซอนตาคุณเนตะกูบากูเซลาตาโอแฮปลาพราลาเวดาและยูทูบอปวนตาเดอร์ปาเตเลตาสุมือซัมมือโอเลอากอนอดิเนียวโคเนปรากัญญาโพกอกาแลปาเตเลอร์แลชอตเทรลอซะแลเฮกิเฮบาลอซะเนาะและกว่าสกอปราตะการตะการเลตีลอตะกอมมัวตีลอตะซักวิยาตีลอตะมีเกริจากเกบาคคือเลปากินยอตะเลแลกว่าดอสกอไลค์แชร์เนาะอเกตะเฮกิเฮบาลอซะเลอะเกกะตึลอปากินยอไม่ได้แลกว่าลอซะปากินยอบาเนคอเลโซคอเลโจเตแลกว่านตะคะเดอแอทเลตโนคอบาดีนาโคเนปากินยอแลกว่าดอเกปกะจาดาเวเนาะกว่าดอปึปึแวปึมือกาพัตติปะโพโดจาลีละเนปาละเนปาอะตะกะตะกาอะตะกุบากุเซโอดิเลริจาเลขอคอดเฮกิเฮบาเนาะเฮกิเฮบาแปปูเลวิทยุก็ลือหลอดเพื่อเกิดข้อแปลกขึ้นนาตัดสกุลตาไม่แฮปเปิลดอซอดเพื่อเกิดแฮปบอบบากขึ้นนาเกวยๆหนึ่งแรกคือกว่าและยูทูบอ่ะปวนตาดิซอลเลอร์หนึ่งก็หนาดอลเลอร์ประตัดต่ออีเมตคือบาตัดเชื่อต่อเมตอูบาเดอร์หนึ่งแรกคือกว่ากินและยูทูบอ่ะปวนตาเดอร์เซจิเนาะตัดเชื่อต่อคลื่นแผลบลอแหลกกว่ากินและคีเซเนาะอ่ะมุขอดพัตติหรือการเตเวดาตะโมกันหนาซันหรือโพธาโพเลอร์ทาเลคีทาเลเปลเลอร์มอคือเคียตาเดอร์แค่ก่อนจะเกิดคือกว่าเนาะอีกคันแรกดอลเลอร์บาก็คือตากระจอเลอร์บัตรประชารัฐอะไรแค่นี้ทำด้วยหลักการแหลกแกลเกอตากิตัดโรลี่เนาะโดยตาเชื่อต่อดีโอก็ดีเลอร์นึกเกิดแหลกแกลเกดิสอลเลอร์อาปุขิมหาเลอร์มหาดบลอเนี่ยความไม่เตะไปดอลเลอร์มีนิสันตาเต้นเหนื่อยเลยบ้านเนี่ยอะคือเกวลอยนั่นเนาะอะคอร์ดที่คอร์โลบาก็เล่นตลอดโรเจอร์รัตเลอร์เมบาก็คือเลอร์มอตอตือมอตอเก้าอัวเมตมีกันได้จากกีเนาะไม่บากาตากิตากิเพลแหลกแหลกแหลกแหลกเหรอบากากามอตอตือมอตอการหลอมุนหลอดลิตอมุนตอกระเลือดอันมีโอ้ดีเลยมีจ้ะเนี่ยเมื่อเซเลเมื่อเซนักกีเด้อกว่าจะต้องรอการเริ่มมอตอตือมอตอการเลยบ่ะเนาะดินาโคเนเนื้อแหลกแหลกเลยสิเนาะเลือดิซอมไม่บากาเริ่มมอตอการกีมอตอเตือกีเด้อและเลือสำนักงานขนส่งเพลเลอร์อับบูก็เตอเนาะอับบูก็เตอเลนโอตลอดตัดเล่เลยไปเลยเด้อแล

Hiểu, nó à, có con em đoàn này bắt hiện tại chưa có tỏ phát diện nó từ là à, tế bây đảo văn thi 30 khai còn là nó đi nè khuôn này chờ hẹp bỏ bạc gửi đọc bưu vẻ ủ đó là khá đọt lơ à chàng bùn nó à chàng bùn à cổ đồ và tế thảo đó ta sắc vì đất lửa đó trên này nó à chàng bùn này nó quản lấy quả kê chết mẹ kê bà gà lơ à ta cùng bà cùng xe lấy ủy ta sắc vì tổ bà chà à lo ta lơ ta tìm mì gửi đất chà gửi hẹp bởi thảo lơ xù lơ xa sắp gà tử này mà kê thảo ta phít ta mà sắp gà tử nó trên lấy quả đó lơ เพจเลออาจารย์บุญลนามวยไทยอาตาเดอเออดิสอลเลอร์อาเกดีเกดโดอามีอาจารย์เจาะเนาะเลอคือแกรีแกบาคือปราพลดิพสารเลดโดทอซอแกรีแกบาคือปราจบโพเมเรปราพิลมันโลตามิเรจานี้เนาะกอกาพะขอก็ดอตัดบลอญาตือดอละมื้อนี้มื้อซอลเลอร์ปากอดมโหมหมัวมือนี้สักแก่ตืออาเวเนเตทอดตัดสักวีเด้อเพลเจอาเตทอดตัดสักวีอามีเลแต่ว่าดาเกโอโมเนาะตัดสักวีอามีเลเกโอโมอาเกปาร์กาเลดิซอแต่ว่าดาเลสัพโพสาชิคาเนสาฮะเนาะฮาลิตโลตึกจะมีฮาลิตโลแบบคุณนิตากุบากุเซมาจากโมปาเดนาเปิดบาจานิกาแต่สินยาเวดาบาชโมเลบาฮาลิตโลเนาะบาชามือนี้ภาษุภาษาเลก็เกโอเกโมเกโอเกปาแค่นี้เราเดตือดาชื่อต่อเลเกโอเลโมเลปาลิลินเนเกดิสอลเลอร์ความมีหุ่นสับพลาเกดิสอลเลอร์ประตาโอตาเซเกดิสอลเลอร์ประดิโยพาเกลโอราทอเกดิสอลเลอร์ประสิญญาออสกุทีสกุกออาเกตัดดีตัดโดเกตละไม่เมนเม่เตลจดแต่กว่าในประเทศเกลแรงบันดาลใจดิสอลเลอร์ประพศาอากอเจนอปราเลอร์ฮักคือตะกุบากุเซเมเกฮาวจอจิเลหมดเลปาเมเกนอเดเกตตาปะกอเลตาเฮกิเฮบาลอซาเกมุนอลอดีเนคนเนปึกแลกนาดอกกว่าเนาะเตวดาเลเกโอโมอาจารย์บุญลนามวยไทยอากึลือเนาะกนาสโกดอกกว่าเนาะมาเดตากอมวนด้านบัดแลคือกว่ากิดันเนเนาะเล Facebook อ่ะปวนตาจะนี่แม่เมเลวิทยุปูดะเมเทนเนนาฮูเทอากึลือกะทาสอดแซละเนาะดีกูดีกันแล้วก็คือมาเดเซบะเนาะ

ก็ตือลินเนาะตาสวิเลอเกอมูอาจารย์บุญบุญลานามวยไทยอาตาสวิเนาะในแลคือกว่าแลเพจเนี่ยตาอูเนาะแลเฮกิเฮบาลอซากเวกุเกกอกะพาเนาะปุปากะหลือปากะยอเลแฮตกกอลอซาเลจิติกตอกะปวนตาเดเฮกิเฮบาติเลปโอเซเจเนาะเฮกิเฮบาดิกุดิกะเซบาดะเคโดกะนาตาสวิวิคอกะนาวดินเนลอลอดิซอเลเฮกิเฮบาลอซาลีเนาะ ตลอดตัดเลดตอนใหญ่อูลึกคิลึบเลยลิลิหมอตื้อลึกแค่นี้เด้ออูดิเนาะอูเวดาเซดิเลยจะเลาะเมเวดาเลิบกะสิโพคอโพเฮตะลุดโดกะสิโพคอโพคอกันนาเวดาปรับพื้นลิซับกะมูดะคอกันนาเลลือเลทาเนาะมุกขอเด้อเคโดกันนาทาดบลือละกะอเวดกะซะโอเลเวราชบุรีเนาะราชบุรีพัตติปรินเนพอตะพ่อมือปะเนาะเตเวดา อมูอมุนิสะแกตือเดซัสซึทอบาเลซัมโมซัปาเจเนาะอะตะกันนาวิทยุเจอเตวดาซัมโมซัปาในกันนาวิทยุเนาะดิเนี่ยโคเนเดเนพ่อมือพ่อควาเลปะกอลเลพัตติปรินเนพอเมเกพัตติปรินเนพอตะพ่อมือปาเมเกโอชูโอเทสซึคอคิกะดาเกเลเลนึกอเนาะเลนเกเนดิซอเลอันเกตัมโมตาปาอะกอเนลอ เนาะจักกว่าตาชักตอเดเลทเลปุเลปแต่ตะไคบาสุดเลเกตาสวีตึบเลดอเลบาคะคือเลโมเลปาเนเนาะชโมเลตาตะนิยายกะทลุลอตะเปลือลอคอคอนิบลอเนแค่กอดะชักแปลกดอเลหลือเลทาทาบาคะคือเลโมเลปาเนลอทาลึกกะคือดิอุดิกาเดคอลคีตะนิเนาะคอลคีตะบลอเดเลกอเดแกหมอมุนีเอออะอุดอตะไคมุกอดะกะกเวลอตะกะโตเตวะดา เออซาเวซาซุซึซัมโมมุนน้อยซัมโมโตเลยเดซัมโมซิโจลีเดเอออัลลอซาเพนอตนอบากาเลอโมโตเลบาเซตพานิอากอจีเนาะดิเนียโคเนปาเลโมโตเลบาเซตพานิเดตบาสุชิซาชิบาอะเกดาเวตาดิเนลเนาะดิซอเลปากุปัญญาให้คือทวีมือดินีบาลอคาลอซาเนาะบาชาตาเลปะกบามาดิซอเลเอ เกี่ยวกับเรื่องปุ๊กตาปุ๊กเต่ามูเนี่ยแกตาละหลุดโดก็ตื่นเนาะเดี๋ยวกว่าเชลเต่ามือเก้โมโตเลยอ่ะที่บ้านน้องมีบ่เนาะมาตาเกลือเสื้อมันยาปลาสินอทอบาเกลือโมปลาเบื่อโผล่เออดินเนี่ยละหรอขอคอนิบลานี่ไม่โอเคดอนเลือกโผล่เลยดีเด้อบาโซเกลือโผล่เลยดีเนาะที่จ่าขอเลยแค่นี้ปลาเห็ดตาหลุดโดดิซอเลยปลากระบะกว่าช่วยปลาโผล่บาเรียกขี้เกลือจะตาโซตาซ้อนได้บาบลอบาเพลบาเพลบาต่อบาต่อบาชาบาเตจุเน็ตเลยก็เลือกบาจะหล่อเล
na ge di phle di hana jodi ler ba ge ba no me phle ba phle la nya body te cha kho le จดเตะกว่าเตะดับไม้อ่อนดักง่ายเนาะไม้แก่ดักยากอะคอมโยเลนโซปารกาตกาเนเลอะอภุสาคานินโซยอดิเนาะติเมแลนยับกาดอสุดโซบาร์บาเกสโซโคคีกินาคอเนาะดิเนาโคเนดาตะชึกตอแลนยับบอคาดาโซเมเซดาโซทึทึเนาะเจเนจินอบาจิอจมูจิปาโซยาเพลยันตาชัดล่ะภาษาเลญานอบาเกเลคเนชมูดาเอออะกูญาก็เจลาเพลยาเลญาไม่ได้เพลนอยาบาบาร์บาจิตกันหนาตะกตนตานอมีบาเนาะจึกมาเทจสุจซาดาเวดเพลเนาะบาชาเพลบาดากินนอบาเกเลปัญญาปาคาดาไปจิบดิจิบขอเลออ๋อเลญาบมากมาดาดิเนสบาดาเคนิบาดิซอมีตาฮุตาแกนตาดาอัลลอฮ์ชอดาจิจานีเนาะมาซาเลเนจาฮะแคเลแคชเวโอเวดาดิเนเกมีมอตามึมึกอกาแลกนาเกดอเลตาสวีอะเตเวดานั่นแหละเอาดอลเลอร์ปอลเลอร์คาดอก็ดอลเลอร์ปลาจุ่มหมดจุบป่าจะบาดมันเมียไม่มีปอลเลอร์ครับคอลเลคิดอันนี้เหมาะเลเลอร์ตาสวีเทวดานั่นแหละโมโมเนาะตาสวีมีเรื่องโมโมเนาะก็คอเดบัลล็อตบัลล็อตพัลล็อตซาเปล่าตุ๊กกอลดอซาเลอ๋อลูกกอลูกกอในบัลล์ปื้อพอมลายเฮเต้ดานอแต่บลูเนาะจะเกิดเฮตุ๊กกอดับเวลเลคแค่ก็แต่บลูเกมีมอแต่มือมือกอกะ

Lali,

le pega, oh pega, mojio, mea o se te mojio.

达沃陀咩格杰古鲁达沃陀咩阿巴诺嘿吉切切他巴诺嘿吉切切阿巴诺耶勒厄克那他巴诺

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติหลังเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนที่จังหวัดนนทบุรีโดยให้มีผลทันทีทุกโรงเรียนนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่เพิ่มบทลงโทษให้รุนแรงและเด็ดขาดเน้นย้ำมาตรการควบคุมอาวุธปืนอย่างเข้มงวดห้ามพกพาออกนอกบ้านทางการโคลอมเบียดำเนินปฏิบัติการกู้ภัยจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ทางตะวันตกของประเทศต่อเนื่องเป็นวันที่2ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย160รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติหลังเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนที่จังหวัดนนทบุรีโดยให้มีผลทันทีทุกโรงเรียนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติภายหลังเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมุ่งยกระดับการป้องกันและรับมือเหตุในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เด็กครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศสำหรับมาตรการที่มีผลทันทีกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาลงวันที่10สิงหาคม2569ให้สถานศึกษาดำเนินการทันทีโดยกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยหรือ School Safety Zone พร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำสถานศึกษาจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินและบูรณาการการทำงานกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนการวางระบบระยะยาวอยู่ระหว่างจัดทำกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อวางระบบการดูแลนักเรียนและนักศึกษาอย่างยั่งยืนพร้อมติดตามและประเมินสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบรวมถึงคัดกรองภาวะเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญหรือ PTSD ในระยะ1เดือน3เดือนและ6เดือนเพื่อให้การเยียวยาไม่จบลงเพียงหลังเหตุการณ์แต่ดูแลต่อเนื่องจนกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
2: รัฐบาลนะคะจะไม่รอให้เกิดเหตุการณ์แล้วค่อยแก้ไขแต่จะเดินหน้าป้องกันและเตรียมความพร้อมดูแลอย่างต่อเนื่องค่ะโดยกระทรวงศึกษาธิการจะประสานขอความร่วมมือไปยังทุกกระทรวงที่มีสถานศึกษาในสังกัดให้นำมาตรการความปลอดภัยนี้ไปปรับใช้เพื่อยกระดับมาตรฐานการดูแลความปลอดภัยของโรงเรียนให้เป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศและสร้างความมั่นใจให้เด็กครูและผู้ปกครองว่าโรงเรียนต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยทั้งสำหรับการเรียนรู้และการใช้ชีวิตของเด็กทุกคนค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งรัดจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่เพิ่มบทลงโทษให้รุนแรงและเด็ดขาดเน้นย้ำมาตรการควบคุมอาวุธปืนอย่างเข้มงวดห้ามพกพาออกนอกบ้าน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้นายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนขึ้นมาใหม่พร้อมมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการเกี่ยวกับการชะลอการต่อใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนในช่วงนี้จนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นส่วนแนวทางปฏิบัติจะต้องมีมาตรการควบคุมที่เข้มงวดรวมถึงบทลงโทษที่มีความรุนแรงและเด็ดขาดมากขึ้นโดยได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกพื้นที่ให้ดำเนินการอย่างจริงจังเพิ่มความเข้มงวดในการตั้งจุดตรวจและตรวจค้นมุ่งเน้นการตรวจหาอาวุธปืนและยาเสพติดย้ำว่าประชาชนไม่ควรพกพาอาวุธปืนออกนอกบ้านหากไม่มีสิทธิ์หรือใบอนุญาตตามกฎหมายเนื่องจากอาจมีความผิดและต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายสำหรับกรณีการซื้อขายอาวุธปืนผ่านช่องทางออนไลน์นั้นหากไม่มีใบอนุญาตก็ไม่สามารถครอบครองได้และรัฐบาลจะดำเนินการอย่างจริงจัง
4: ก็ต้องควบคุมแล้วก็เรื่องบทลงโทษนะครับบทลงโทษที่จะต้องมีความรุนแรงแล้วก็เด็ดขาดเพิ่มมากขึ้นก็กำชับไปทุกที่นะครับแล้วก็ช่วงนี้ทางฝ่ายปกครองและทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมีการตั้งด่านตรวจค้นนะครับเน้นไปที่อาวุธปืนยาเสพติดเป็นหลักเพราะนั้นถ้าเกิดไปพบจะตำรวจจะในชั้นสอบสวนตำรวจจะคัดค้านการประกันตัวมันไม่คุ้มนะฮะยังไงก็ต้องเข้าไปนอนในห้องขังเพราะนั้นอย่าพกพาอาวุธปืนอะไรออกจากบ้าน
3: นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและนักการเมืองที่มีอาวุธปืนระบุอยู่ในบัญชีรายการแสดงทรัพย์สินว่าหากเป็นอาวุธปืนที่มีใบอนุญาตถูกต้องสามารถเก็บไว้ภายในบ้านพกพาไม่ได้กรณีที่นักกีฬายิงปืนที่จำเป็นต้องนำอาวุธปืนไปใช้ในการฝึกซ้อมจะต้องมีระบบควบคุมและตรวจสอบอย่างชัดเจนทั้งจำนวนกระสุนและการเก็บรักษาอาวุธปืนเพื่อป้องกันไม่ให้นำอาวุธปืนออกนอกสถานที่โดยไม่มีเหตุอันสมควรขณะเดียวกันจะกำชับให้มีการตรวจสอบเรื่องอาวุธปืนภายในทำเนียบรัฐบาลรวมถึงบุคคลใกล้ชิดและผู้ติดตามรัฐมนตรีหากบุคคลใดพกพาอาวุธปืนโดยไม่ใช่เจ้าหน้าที่หรือไม่ได้อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งทุกหน่วยทั่วประเทศคุมเข้มอาวุธปืนเพื่อรักษาความปลอดภัยประชาชนพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการทุกหน่วยทั่วประเทศยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนและรักษาความปลอดภัยหลังเกิดเหตุรุนแรงหลายพื้นที่โดยให้ระดมกำลังกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิดทั้งการตรวจค้นในพื้นที่และการจำหน่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงตรวจสอบอาวุธสงครามและสิ่งเทียมอาวุธอย่างเข้มงวดพร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยในสถานที่สาธารณะเช่นโรงเรียนห้างสรรพสินค้าและสวนสาธารณะโดยเพิ่มการตรวจตราแสดงกำลังและตรวจค้นบุคคลหรือยานพาหนะต้องสงสัยทั้งนี้ยังได้กำชับผู้บังคับบัญชาทุกระดับบูรณาการกำลังฝ่ายสืบสวนและป้องกันปราบปรามเดินหน้ากวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างจริงจังโดยยึดหลักยุทธวิธีตำรวจและกฎหมายอย่างเคร่งครัดคณะรัฐมนตรีเห็นชอบยกระดับความปลอดภัยข้อมูลรัฐทั้งระบบโดยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดและใช้ระบบยืนยันตัวตนหลายปัจจัย
5: นางสาวรัตนาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากเหตุบัญชีผู้ใช้งานสำหรับยืนยันตัวตนรั่วไหลด้วยมาตรการยืนยันตัวตนหลายปัจจัยตามที่คณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หรือกมช.เสนอเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ในภาครัฐอย่างเป็นระบบส่งผลให้ระบบดิจิทัลของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้นนอกจากนี้ยังเห็นชอบสามมาตรการได้แก่บังคับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐกว่า300กรมเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดทันทีเพื่อตัดวงจรไม่ให้ผู้กระทงร้ายนำฐานข้อมูลเก่าที่รั่วไหลไต่สวมรอยใช้งานได้อีกรวมทั้งซิสเต็มคลีนนิ่งใน15วันโดยให้ทุกกระทรวงและ300กรมตรวจสอบระบบสารสนเทศในสังกัดกว่า 30,000 ระบบและหากระบบใดที่เป็นระบบเก่าหรือล้างที่ไม่ได้ใช้งานแล้วให้ทำการปิดการเข้าถึงเชิงระบบถาวรภายใน15วันและยกระดับใช้ยืนยันตัวตนหลายปัจจัยในระบบภาครัฐทั้งหมดอย่างเป็นรูปธรรมกนิกาแก้วสายรายงาน
1: คณะรัฐมนตรียังอนุมัติขยายโครงการนมโรงเรียนไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสช่วยเสริมโภชนาการเด็กและช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
6: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการอาหารเสริมหรือนมโรงเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นม.1 ถึงม.3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจำนวน 582,947 คนซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในครอบครัวที่มีข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจได้เข้าถึงโภชนาการที่เหมาะสมในช่วงวัยที่กำลังเติบโตนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มการรับซื้อน้ำนมดิบเข้าสู่ระบบการผลิตลดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดและสร้างรายได้ให้เกษตรกรโคนมรวมถึงช่วยให้ห่วงโซ่อุตสาหกรรมนมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำมีตลาดรองรับมากขึ้นสำหรับการดำเนินโครงการในปีการศึกษา2569กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแผนเริ่มจัดส่งนมให้เด็กกลุ่มใหม่ในเดือนพฤศจิกายนนี้โดยสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับจำนวนวันที่จัดส่งนมให้สอดคล้องกับระยะเวลาการเรียนการสอนที่เหลืออยู่จากเดิม260วันเหลือประมาณ145วันนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมเตือนประชาชนติดตามการแจ้งเตือนและปฏิบัติตามแผนอพยพ
7: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานงานกับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้แจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์ไปยังจังหวัดเชียงรายซึ่งมีพื้นที่ติดกับแม่น้ำลาวรวมถึงจังหวัดพะเยาเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ขณะที่สถานการณ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องแม้ทุกพื้นที่อยู่ในช่วงเฝ้าระวังแต่ได้มีการซักซ้อมแผนรับมือหลายครั้งแล้วพร้อมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดให้ประสานหน่วยงานท้องถิ่นและท้องที่เฝ้าระวังหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจะแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์รวมถึงประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวในหมู่บ้านจึงขอความร่วมมือประชาชนหากได้รับแจ้งเตือนให้ปฏิบัติตามแผนที่ได้ซักซ้อมไว้อย่างเคร่งครัดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวเพิ่มเติมว่านายกรัฐมนตรีกำชับหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินสามารถจัดสรรงบประมาณให้รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลแต่ละพื้นที่จำนวน100ล้านบาทเพื่อใช้สนับสนุนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมน้ำแล้งโดยงบประมาณดังกล่าวสามารถนำไปช่วยเหลือเรื่องที่อาจติดขัดเช่นการขุดลอกทางระบายน้ำการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมชั่วคราวนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้กำชับให้บริหารจัดการและกักเก็บมวลน้ำเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้และช่วยบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งในช่วงต้นปีหน้าชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้าปฏิรูประบบการจัดกำลังคนภาครัฐเพื่อแก้ปัญหาสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายประจำที่สูงเกินไปพร้อมนำเทคโนโลยีมาปรับใช้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
8: นายประกรณ์ อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการปฏิรูปกำลังคนภาครัฐตามนโยบายรัฐบาลว่าปัจจุบันงบประมาณแผ่นดินกว่า173เป็นงบรายจ่ายประจำทำให้งบประมาณสำหรับการลงทุนพัฒนาประเทศมีจำนวนน้อยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการกำลังพลภาครัฐโดยจำกัดและสั่งตรึงอัตรากำลังของส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐให้อยู่ในระดับสูงสุดเท่าที่มีอยู่ณในปัจจุบันรวมถึงทยอยยุบเลิกตำแหน่งที่ไม่จำเป็นโดยย้ำว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อตำแหน่งที่มีการผูกพันไว้แล้วนอกจากนี้ยังให้ยกเลิกการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางที่ไปตั้งในส่วนภูมิภาคเพิ่มเติมและทยอยปรับลดหน่วยงานในส่วนกลางในภูมิภาคที่มีอยู่เดิมกว่า 30,000 หน่วยงานลงอย่างเป็นขั้นตอนโดยเน้นนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บริการสาธารณะแทนเพื่อให้โครงสร้างภาครัฐมีความรัดกุมทันสมัยและลดภาระงบประมาณในระยะยาวรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป้าหมายสำคัญของการปฏิรูปครั้งนี้คือการเปลี่ยนบทบาทภาครัฐจากการเป็นผู้ควบคุมมาเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนด้วยต้นทุนที่คุ้มค่าที่สุดโดยตั้งเป้าหมายในระยะยาวที่จะลดสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายประจำให้เหลือไม่เกินร้อยละ30เพื่อเพิ่มสัดส่วนงบลงทุนที่จะพัฒนาประเทศซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้กระทบต่อการให้บริการประชาชนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าให้ข้อมูลกับตำรวจกรณีผู้ประกอบการนอมินีติดต่อขอเจรจาขณะลงพื้นที่เขตห้วยขวางยืนยันจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังเพื่อปกป้องผลประโยชน์คนไทย
9: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าแจ้งความและให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางภายหลังที่ลงพื้นที่ตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจที่อาจเข้าข่ายนอมินีรวมถึงสถานประกอบการและโรงแรมที่อาจประกอบกิจการไม่ถูกต้องตามกฎหมายในพื้นที่เขตห้วยขวางเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งมีผู้ประกอบการพยายามติดต่อขอเจรจาพร้อมอ้างว่าได้มีการจ่ายเงินสินบนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าจากการลงพื้นที่ครั้งนี้เชื่อว่าถนนห้วยขวางทั้งเส้นยังมีความผิดปกติและที่ผ่านมาได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนจำนวนมากและจะดำเนินการลักษณะนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องผู้ประกอบการคนไทยที่ตั้งใจประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายป้องกันไม่ให้คนต่างชาติเข้ามาเบียดเบียนและแสวงหาผลประโยชน์หรือเข้ามาครอบครองทรัพย์สินและที่ดินที่ควรเป็นของคนไทย
10: เราก็จะปฏิบัติภารกิจแบบนี้ในกรุงเทพมหานครต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าวันนี้เราต้องปกป้องผู้ประกอบการคนไทยก่อนนะครับว่าคนที่เขาตั้งใจทำถูกระเบียบคนที่เขาตั้งใจทำถูกกฎหมายคนที่เขาเสียภาษีเพื่อให้มาเป็นเนี่ยมาดูแลพี่น้องข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาเมืองพัฒนาประเทศเนี่ยก็เราต้องปกป้องคนพวกนี้ก่อนอีกสิ่งหนึ่งเลยที่ผมรับไม่ได้ก็คือว่าถ้าเกิดวันนี้คนต่างชาติมาเบียดเบียนเอาผลประโยชน์แล้วก็ครอบครองที่ดินที่มันควรจะเป็นของคนไทยนะครับส่วนเรื่องแรงงานเนี่ยก็แน่นอนแล้วครับว่าวันนี้เศรษฐกิจเป็นแบบนี้คนไทยอาจจะเข้าไม่ถึงกับการที่จะได้เป็นลูกจ้างหรือเป็นพนักงานต่างๆเนี่ยแล้วยิ่งมีต่างชาติเข้ามาแย่งงานเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พวกผมเนี่ยรับไม่ได้ในแต่ละรัฐบาลนะครับ
9: นอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคาดว่ามีคนไทยที่อำนวยความสะดวกให้กับชาวต่างชาติที่ดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายอย่างแน่นอนจึงต้องมีการสืบสวนถึงเครือข่ายเหล่านี้ยืนยันว่าหากพบความเชื่อมโยงไปถึงหน่วยงานราชการหรือใครก็ตามจะดำเนินการอย่างจริงจังและถึงที่สุดและจากวันนี้กรมการปกครองและสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางจะร่วมติดตามความคืบหน้าของกรณีดังกล่าวในทุกๆ7วันปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ตำรวจคุมตัวนายฉลองเรี่ยวแรงฝากขังพร้อมคัดค้านการประกันตัวขณะที่ศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเนื่องจากพฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงและอุกอาจเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษคุมตัวนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีผู้ต้องหาที่ใช้อาวุธปืนยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีออกจากห้องควบคุมตัวก่อนนำขึ้นรถกระบะกันกระสุนของหน่วยปฏิบัติการพิเศษเพื่อไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนนทบุรีทั้งนี้ในท้ายคำร้องของพนักงานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัวนายฉลองโดยให้เหตุผลว่าเป็นคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญและเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนอย่างไรก็ตามภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการฝากขังแล้วผู้ต้องหาได้ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้โดยศาลจังหวัดนนทบุรีมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเนื่องจากพฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงและอุกอาจคดีมีอัตราโทษสูงประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวหากอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเกรงว่าจะหลบหนีหรือก่อเหตุประการอื่นให้ยกคำร้องและหมายขังอย่างไรก็ตามก่อนตำรวจควบคุมตัวนายฉลองเรี่ยวแรงไปฝากขังเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้เดินทางมายังสภ.รัตนาธิเบศเพื่อดำเนินคดีกับนายฉลองกรณีปรากฏภาพนายฉลองสูบบุหรี่ภายในสถานีตำรวจเมื่อวานนี้ซึ่งเข้าข่ายความผิดสูบบุหรี่ในสถานที่ราชการโดยมีอัตราโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทสำหรับการพิจารณาดำเนินการในกรณีนี้เนื่องจากมีหลักฐานเป็นภาพอย่างชัดเจนโดยกรณีนี้เจ้าหน้าที่พิจารณาปรับในอัตราสูงสุดทั้ง2ส่วนคือปรับนายฉลองในฐานะผู้กระทำผิดจำนวน 5,000 บาทและปรับสถานที่ราชการจำนวน 3,000 บาทรวมเป็นเงิน 8,000 บาทกรมการค้าภายในลงพื้นที่ติดตามราคาดอกมะลิในช่วงวันแม่พบว่าปีนี้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยทำให้ราคาสูงขึ้นกำชับผู้ค้าปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนและไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาน
11: ายเจรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายดอกมะลิช่วงก่อนวันแม่แห่งชาติณปากคลองตลาด2และตลาดยอดพิมานพบว่าความต้องการมะลิเพิ่มขึ้นตามเทศกาลขณะที่ปีนี้ผลผลิตมะลิออกสู่ตลาดน้อยกว่าปีก่อนจากฝนตกชุกและอากาศเย็นส่งผลให้ราคาปรับสูงขึ้นตามกลไกตลาดซึ่งผลผลิตส่วนใหญ่มาจากจังหวัดนครสวรรค์และกำแพงเพชรโดยมะลิสดดอกใหญ่เกรด A ราคาขายปลีกประมาณ 1,000 บาทต่อลิตรขายส่ง850บาทต่อลิตรส่วนมะลิสดทั่วไปอยู่ที่750ถึง 1,000 บาทต่อลิตรและพวงมาลัยมะลิสดขนาดใหญ่200ถึง300บาทต่อพวงโดยกรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์การจำหน่ายดอกไม้และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลวันแม่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การซื้อขายเป็นไปอย่างเป็นธรรมพร้อมกำชับผู้ค้าปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนจำหน่ายตรงตามราคาที่แสดงและตั้งราคาให้สอดคล้องกับต้นทุนและภาวะตลาดไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาทั้งนี้หากประชาชนพบการจำหน่ายสินค้าราคาสูงผิดปกติสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปริมปราศโสภาภาครายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: รัฐบาลเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งโซลารูฟท็อปและอุปกรณ์มาตรฐานทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569เพื่อยกระดับมาตรฐานการติดตั้งและความปลอดภัยของประชาชนรองรับแผนส่งเสริมการติดตั้งโซลารูฟท็อป 500,000 ครัวเรือนในระยะแรกช่วยลดค่าไฟฟ้าเพิ่มการใช้งานของพลังงานสะอาดและเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศโดยผู้ประกอบการและอุปกรณ์ต้องผ่านมาตรฐานที่การไฟฟ้ากำหนดก่อนให้บริการแก่ประชาชนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาประดุษธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
15: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการโคลอมเบียดำเนินปฏิบัติการกู้ภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศต่อเนื่องเป็นวันที่2เมื่อวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยพร้อมด้วยตำรวจทหารและอาสาสมัครต่างเร่งค้นหาและช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารและบ้านเรือนที่พังถล่มลงมาเป็นวงกว้างขณะที่ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย160รายบาดเจ็บเกือบ600รายและยังคงสูญหายอีกราว180คนอย่างไรก็ตามทางการโคลอมเบียคาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้อาจเพิ่มขึ้นอีกด้านประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปีเอล่าผู้นำโคลอมเบียสั่งการให้กองกำลังรักษาความสงบจำนวน 1,000 นายไปประจำการในเมืองคาลีเมืองใหญ่ที่สุดทางตะวันตกของโคลอมเบียเพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่เนื่องจากมีรายงานการปล้นสะดมหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวหนังสือพิมพ์ทางการของเวียดนามเปิดเผยว่าเวียดนามเริ่มดำเนินการสร้างเรือฟริเกตต่อต้านเรือดำน้ำที่มีขนาดใหญ่และทันสมัยที่ผลิตเองภายในประเทศแล้วเมื่อวานนี้ที่อู่ต่อเรือซงทูของกระทรวงกลาโหมในเมืองดานังซึ่งถือเป็นการตอบสนองนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศที่ให้มีความเป็นอิสระสามารถพึ่งพาตนเองรวมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถรองรับการใช้งาน2ทางและมีความทันสมัยทั้งนี้ช่วงเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาเวียดนามดำเนินการปรับปรุงกองทัพครั้งใหญ่ให้มีความทันสมัยโดยจัดซื้อเรือดำน้ำชั้นกิโลหรือเรือฟริเกตชั้นเกพาร์ตจากรัสเซียควบคู่ไปกับการขยายกองเรือรบติดขีปนาวุธและเรือลาดตระเวนที่ผลิตในประเทศท่ามกลางข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ที่มีมาอย่างยาวนานต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 170 ของพื้นที่และฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 170 ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรี ภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณระนองกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:04 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.51 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:41 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 98 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:42 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:04 น
14: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
16: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระจันทกุมารขันติคืออาภรณ์ประดับใจพระองค์พระราชทานพวกข้าพระองค์ให้เป็นทาสขันทหาและปุโรหิตยังจะดีเสียกว่าข้าพวกข้าพระองค์เพราะถึงแม้ว่าจะถูกจองจำด้วยโซ่ใหญ่พวกข้าพระองค์ก็ยังพอจะเลี้ยงช้างเลี้ยงม้าขนขี้ช้างขี้ม้าให้เขาได้หรือหากจะถูกเนรเทศออกจากแว่นแคว้นพวกข้าพระองค์ก็ยังเที่ยวขออาหารเลี้ยงชีวิตได้จันทชาดกเป็นชาดกที่พระพุทธเจ้าตรัสเล่าถึงเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์เมื่อครั้งเกิดเป็นเจ้าชายจันทกุมารทรงมีปณิธานที่จะบำเพ็ญขั

อาจโดยการปรงพระชนพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นพระชนกด้วยการให้อดพระกรยาหารแล้วใช้มีดกรีดพระบาททั้งสองข้างเพื่อไม่ให้พระชนกเสด็จพระดำเนินด้วยการจงกรมจนกระทั่งสวรรคตในเวลาต่อมาแล้วอภิเษกพระองค์ขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งแคว้นมคธครั้นครองราชแล้วถูกพระเทวทัตยุยงให้ส่งพลธนูไปปรงพระชนพระบรมศาสดาพระเจ้าอาชาติศัตรูตรัสถามพระเทวทัตว่าในเรื่องนี้พระองค์ควรจะต้องทำอย่างไรพระเทวทัตขอให้พระเจ้าอาชาติศัตรูระดมพลธนูมาเป็นจำนวนมากจากนั้นคัดเอาเฉพาะที่ฝีมือดีๆแล้วส่งมาให้ตนพระเจ้าอาชาติศัตรูทรงรับดำเนินการตามนั้นจึงให้เรียกระดมพลธนูเฉพาะพวกที่ยิงแม่นจำนวน500คนคัดเลือกจากพลธนูเหล่านั้นให้ได้พลแม่นธนูจำนวน31คนแล้วรับสั่งว่าพวกเจ้าจงทำตามคำสั่งของพระเถระทรงส่งพลธนูไปรับคำสั่งจากพระเทวทัตพระเทวทัตเรียกเฉพาะหัวหน้าพลธนูมาวางแผนแล้วสั่งการว่าท่านหัวหน้าขณะนี้พระสมณะโคดมประทับอยู่บนภูเขาคิจกูฏพระองค์จะเสด็จจงกรมในที่พักกลางวันอยู่ตรงโน้นส่วนท่านต้องไปซุ่มอยู่อีกด้านหนึ่งยิงพระสมณะโคดมให้ตายด้วยลูกศรอาบยาพิษแล้วค่อยหลบหนีออกมาอีกด้านครั้นวางแผนร่วมกันเสร็จแล้วจึงส่งหัวหน้าพลธนูไปจากนั้นได้ซ้อนแผนจัดวางกำลังพลธนูอีกชุดหนึ่งไว้ที่หนทางนั้นสองคนเพื่อฆ่าตัดตอนสั่งว่าจะมีชายคนหนึ่งเดินมาทางที่พวกท่านดักซุ่มอยู่จงปิดชีพชายคนนั้นเสียแล้วกลับมาตามทางโน้นแม้ในทางนั้นพระเทวทัตก็จัดวางพลธนูไว้สี่คนสั่งว่าจะมีชายสองคนเดินมาทางที่พวกท่านดักซุ่มอยู่จงฆ่าชายสองคนนั้นเสียแล้วกลับมาทางโน้นแม้ในทางนั้นพระเทวทัตก็จัดวางพลธนูไว้8คนสั่งว่าจะมีชาย4คนเดินมาตามทางที่พวกท่านดักซุ่มอยู่จงฆ่าคนทั้ง4เสียแล้วกลับมาทางโน้นแม้ในทางนั้นพระเทวทัตก็จัดวางกำลังคนไว้16คนเช่นกันสั่งว่าจะมีชาย8คนเดินมาตามทางที่พวกท่านซุ่มอยู่จนฆ่าคนทั้ง8นั้นเสียแล้วกลับมาทางโน้นการที่พระเทวทัตทำอย่างนั้นเพราะต้องการฆ่าปิดปากคนทั้งหมดเพื่อปกปิดกรรมชั่วของตนขณะนั้นหัวหน้าพลธนูจัดเตรียมอาวุธครบมือขัดดาบทางด้านซ้ายแล้วผูกแล่งธนูไว้ข้างหลังจับคันธนูใหญ่ที่ทำจากเขาแกะตรงขึ้นเขาคิจกูฏไปหลบซ่อนอยู่ตามจุดที่วางแผนเอาไว้เห็นพระบรมศาสดาเสด็จจงกรมอยู่จึงยกคันธนูขึ้นแล้วพาดลูกศรดึงสายมาหมายใจว่าจะยิงพระตถาคตแต่ไม่สามารถยิงลูกศรออกไปได้ด้วยพระศาสดาทรงให้ขึ้นสายธนูได้เท่านั้นแต่ให้ยิงลูกศรออกไปไม่ได้หัวหน้าพลธนูนั้นเมื่อไม่สามารถยิงลูกศรออกไปได้ทั้งลดคันธนูลงก็ไม่ได้จำต้องยืนแข็งทื่ออยู่อย่างนั้นจึงลำบากกายอย่างยิ่งเหมือนกระดูกสีข้างทั้งสองจะหักมีน้ำลายไหลยืดออกจากปากทั่วทั้งร่างกายเกิดอาการเกร็งแข็งกระด้างเหมือนเครื่องยนต์ติดขัดจึงกลัวตายยืนอยู่ลำดับนั้นพระบรมศาสดาทอดพระเนตรเห็นหัวหน้าพลธนูเหนื่อยล้าแล้วจึงเปล่งพระวาจาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะตรัสปลอบหัวหน้าพลธนูให้เบาใจว่าท่านผู้เจริญอย่ากลัวเลยจงเข้ามาที่นี้เถิดในขณะนั้นอาการแข็งเกร็งของหัวหน้าพลธนูได้คลายออกจึงทิ้งอาวุธเข้าไปหมอบลงเอาหัวซบแทบบาดมูลของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโทษล่วงเกินได้ตกถึงข้าพระพุทธเจ้าแล้วข้าพระองค์ช่างโง่เขลานักเป็นคนหลงเป็นคนบาปข้าพระพุทธเจ้ามิได้รู้จักคุณของพระองค์จึงได้มาปรงพระชนชีพของพระองค์ตามที่พระเทวทัตเสี่ยมสอนขอพระองค์โปรดยกโทษแก่ข้าพระพุทธเจ้าเถิดแล้วหัวหน้าพลธนูจึงนั่งลงณที่อันสมควรพระบรมศาสดาแสดงธรรมโปรดหัวหน้าพลธนูให้บรรลุโสดาปัตติผลแล้วตรัสสอนว่าเธอจงอย่ากลับไปตามทางที่พระเทวทัตวางแผนให้แต่จงไปเสียทางอื่นแล้วส่งหัวหน้าพลธนูนั้นไปเมื่อพระบรมศาสดาส่งหัวหน้าพลธนูไปแล้วพระองค์ได้เสด็จจากที่จงกรมไปประทับนั่งอยู่ที่โคนไม้ต้นหนึ่งเมื่อพลธนูอีกสองคนไม่เห็นหัวหน้าพลธนูกลับมาที่จุดนัดพบตามแผนทั้งเวลาก็ผ่านไปนานจนผิดปกติคิดว่าทำไมชักช้านัก
จึงออกเดินสวนทางไป

0: ครั้นเห็นพระทศพลก็เข้าไปถวายอภิวาทนั่งลงด้านหนึ่งพระบรมศาสดาจึงแสดงธรรมโปรดพลธนูทั้งสองคนนั้นให้ได้บรรลุโสดาปัตติผลเช่นกันตรัสสอนว่าเธอทั้งสองอย่าเดินไปทางที่พระเทวทัตสั่งไว้ให้หลบออกไปทางอื่นแล้วส่งเขากลับไปเมื่อพลธนูที่เหลือนอกนี้มานั่งเฝ้าในทำนองเดียวกันก็ทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดให้พวกเขาได้บรรลุโสดาปัตติผลแล้วทรงส่งกลับไปโดยทางอื่นเช่นเดียวกันหัวหน้าพลธนูที่กลับมาถึงก่อนได้เข้าไปหาพระเทวทัตแล้วรายงานว่าตนไม่สามารถปรงพระชนชีพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงมีอิทธิฤทธิ์มากทรงมีอนุภาพอันยิ่งใหญ่แม้พลธนูที่เหลือก็กลับมาพบพระเทวทัตในทำนองเดียวกันพลแม่นธนูเหล่านั้นคิดกันว่าพวกตนอาศัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารอดชีวิตมาได้จึงชวนกันออกบวชในสำนักของพระศาสดาแล้วได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทุกรูปความเป็นไปของพระเทวทัตทั้งหมดนี้ได้ปรากฏในหมู่ภิกษุสงฆ์เปิดตำนานชีวิตพระเทวทัตพระเทวทัตเป็นพระญาติของพระพุทธเจ้าฝ่ายกรุงเทวทหะออกบวชพร้อมกับพระพัทธิยะพระอนุรุทธะพระอานนท์พระภคุพระกิมพีละซึ่งเป็นพระญาติฝ่ายสัตยวงศ์กรุงกบิลพัทแม้พระอุบาลีพนักงานภูสามาลาในราชสำนักเมื่อพระเทวทัตบวชแล้วเห็นลาภสักการะเกิดขึ้นในพระศาสนามากจึงหลงติดในลาภคิดการใหญ่ปรารถนาจะปกครองสงฆ์เสียเองเมื่อพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองชาวกรุงโกสัมพีต่างถือจีวรเภสัชน้ำปานะและดอกไม้เครื่องสักการะบูชาไปวิหารต่างถามถึงพระพุทธเจ้าและพระเถระสำคัญมีพระสารีบุตรเป็นต้นแต่ไม่มีใครถามถึงพระเทวทัตเลยพระเทวทัตเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจคิดว่าเราก็เป็นกษัตริย์บวชพร้อมกับเจ้าสักยะเหมือนกันแต่ไม่มีใครถามถึงเราควรทำให้ใครเลื่อมใสจะได้มีลาภสักการะอย่างองค์อื่นบ้างพระเทวทัตนึกถึงพระเจ้าพิมพิสารแต่พระองค์ก็บรรลุโสดาปัตติผลแล้วมีศรัทธาตั้งมั่นต่อพระพุทธเจ้าไม่สามารถทำให้พระองค์เลื่อมใสได้แม้พระเจ้าประเสนที่โกศลก็เช่นกันส่วนอชาตศัตรูกุมารพระโอรสของพระเจ้าพิมพิสารยังเป็นเด็กหนุ่มยังไม่รู้คุณและโทษอะไรหากทำให้พระองค์เลื่อมใสได้ลาภสักการะเป็นอันมากจะเกิดขึ้นตามมาพระเทวทัตจึงออกจากกรุงโกสัมพีไปยังกรุงราชคฤห์เนรมิตกายเป็นกุมารน้อยมีอสรพิษ4ตัวพันที่มือและเท้าทั้ง4ตัวหนึ่งที่คอตัวหนึ่งแผ่พังพานเป็นเสิร์ตบนศีรษะตัวหนึ่งทำเฉวียงบ่าลงจากอากาศด้วยสังวานงูนี้นั่งบนพระเพลาของอาชาติศัตรูกุมารครั้นเห็นพระราชกุมารตกใจกลัวก็ทูลว่าอย่ากลัวเลยอาตมาคือพระเทวทัตครั้นนั้นก็กลับกลายเป็นพระภิกษุทรงไตรจีวรผู้สำรวมหน้าเลื่อมใสเช่นเดิมยืนอยู่ตรงพระพักทำให้พระราชกุมารทรงเลื่อมใสด้วยอิทธิปาฏิหาริย์ต่อมาพระราชกุมารก็ได้ไปพบพระเทวทัตทั้งเวลาเช้าและเวลาเย็นพร้อมด้วยรถบรรทุกภัตตาหารเป็นจำนวนมากทำให้พระเทวทัตมีลาภสักการะเป็นอันมากพวกพระภิกษุซึ่งเดินทางมาจากกรุงราชคฤห์เพื่อเข้าเฝ้าพระบรมศาสดากราบทูลเหตุการณ์ต่างๆให้พระองค์ทราบพระบรมศาสดาตรัสเตือนพวกภิกษุว่าพวกเธอจงอย่าพอใจลาภสักการะเลยอาชาติศัตรูกุมารจะบำรุงเทวทัตไปได้กี่วันลาภสักการะที่เกิดขึ้นแก่เทวทัตก็เพื่อฆ่าตนเท่านั้นแล้วตรัสย้ำว่าผลกล้วยเกิดขึ้นย่อมฆ่าต้นกล้วยขุยไผ่เกิดขึ้นย่อมฆ่าต้นไผ่ขุยอ้อเกิดขึ้นย่อมฆ่าต้นอ้อฉันใดลาภสักการะเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมฆ่าคนชั่วเหมือนลูกม้าอัสดรย่อมฆ่าแม่ของตนเองฉันนั้นพระเทวทัตทูลขอปกครองสงฆ์ครั้นอยู่ต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากกรุงโกสัมพีมาประทับที่กรุงราชคฤห์แคว้นมคธพระเทวทัตมีลาภสักการะมากเกิดหลงในลาภจึงอยากเป็นใหญ่ในหมู่สงฆ์เพราะจิตคิดไม่ดีจึงทำให้ฤทธิ์เสื่อมขณะพระพุทธองค์กำลังแสดงธรรมอยู่ที่พระเวฬุวันวิหารพระเทวทัตได้เข้าไปกราบทูลขอปกครองสงฆ์ด้วยตนเองแม้พระพุทธเจ้าจะตรัสห้ามถึง3ครั้งแต่พระเทวทัตก็ยังกราบทูลเช่นนั้นในที่สุดพระพุทธองค์ตรัสว่าเทวทัต แม้แต่พระสารีบุตรและพระโมกขัลลานะพระองค์ก็ยังไม่มอบให้ปกครองสงฆ์แล้วเช่นไหนพระองค์จะมอบให้พระเทวทัตปกครองสงฆ์แล้วทรงตำหนิพระเทวทัตว่าใช้สอยปัจจัยที่เขาถวายเหมือนคนคอยกลืนกินน้ำลายที่เขาถมทิ้งพระเทวทัตน้อยใจว่าพระบรมศาสดาประจานตนท่ามกลางสงฆ์แต่กลับทรงยกย่องพระสารีบุตรและพระโมกขัลลานะขึ้นข่มตนจึงโกรธและผูกอาฆาตพระบรมศาสดานับแต่นั้นมาพระบรมศาสดารับสั่งให้สงฆ์ทำประกาศนียกรรมคือกรรมอันสงฆ์ควรประกาศให้ประชาชนทราบถึงพฤติกรรมของพระเทวทัตว่าทำไม่ถูกต้องพระเทวทัตน้อยเนื้อต่ำใจว่าเราถูกพระสมณะโคดมกำจัดเสียแล้วบัดนี้เราจะทำให้พระองค์พินาศต่อมาเมื่อพระเทวทัตไม่สามารถครอบงำสงฆ์ได้จึงวางแผนด้านอาณาจักรยุยงเจ้าชายอชาตศัตรูให้ปลงพระชนพระเจ้าพิมพิสารผู้ทรงเป็นพระชนกแล้วอภิเษกพระองค์ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ส่วนพระเทวทัตได้พยายามปลงพระชนพระพุทธเจ้าด้วยหวังจะปกครองสงฆ์เองพระเทวทัตได้ส่งพลธนูไปซุ่มยิงพระพุทธเจ้าเมื่อไม่สำเร็จจึงขึ้นภูเขาคิชกูฏด้วยตัวเองกลิ้งก้อนศิลาใหญ่ลงมาด้วยหมายใจว่าจะปลงพระชนพระพุทธเจ้าขณะที่ก้อนศิลากลิ้งลงมาได้กระทบยอดบรรพตสองยอดซึ่งเคลื่อนเข้ามาบดบังสะเก็ดศิลากระเด็นมากระทบพระบาทพระพุทธเจ้าทำให้ห่อพระโลหิตหมู่ภิกษุใช้แคร่หามนำพระพุทธองค์ไปแวะพักณมัทธกุฏิอุทยานเชิงเขาคิชกูฏแล้วนำพระองค์ไปยังชีวกัมพวันหมอชีวกโกมารพัฒได้ถวายการรักษาจนอาการดีขึ้นจากนั้นพระเทวทัตได้ปล่อยช้างหลวงชื่อนาราคิรีซึ่งกำลังตกมันไปปลงพระชนพระพุทธเจ้าพระอานนท์เถระยอมสละชีวิตออกขวางหน้าพระพุทธองค์ทรงห้ามพระอานนท์และแผ่เมตตาจิตไปสู่ช้างนาราคิรีเมื่อช้างหลวงได้สัมผัสเมตตาจิตของพระองค์ก็หายเมาลดง่วงลงเดินเข้าไปหาพระพุทธองค์หมอบลงตรงเบื้องพระพักพระพุทธองค์ทรงยกพระหัตถ์ขวาลูบกระพองช้างนาราคิรีตรัสว่านาราคิรีเจ้าอย่าเข้าหาเราด้วยจิตคิดจะฆ่าเช่นนี้เพราะนั่นเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ผู้ทำร้ายพระพุทธเจ้าย่อมไปสู่ทุกขติเจ้าจงอย่าประมาทเมื่อสิ้นชีพจะไปสู่สุขติได้ช้างนาราคิรีเอางวงสูดละอองธุลีพระบาทของพระพุทธองค์แล้วพ่นลงบนกระพองของตนย่อตัวถอยออกไปจนสุดสายตาที่แลเห็นพระพุทธเจ้าแล้วจึงหันหลังกลับไปสู่โรงช้างประชาชนที่เห็นเหตุการณ์ต่างวิพากษ์วิจารณ์กันว่าการกระทำทั้งหมดนี้เป็นฝีมือพระเทวทัตแต่พระเจ้าแผ่นดินก็ยังคบภิกษุเช่นนี้อยู่อีกพระเจ้าอชาติศัตรูทรงสดับเสียงเล่าลือวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนจึงรับสั่งให้ถอนสำรับอาหารที่เคยอุปถากพระเทวทัตคืนมาแล้วมิได้เสด็จไปอุปถากพระเทวทัตอีกเลยประชาชนต่างหมดศรัทธาไม่มีใครต้อนรับพระเทวทัตพระเทวทัตเสื่อมจากลาภสักการะจึงวางแผนการใหม่เป็นเหตุแห่งสังฆเภททำสงฆ์ให้แตกจากกันพระเทวทัตได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลขอข้อวัดจะปฏิบัติอย่างอุกฤษเพื่อให้พระบรมศาสดาบัญญัติให้ภิกษุสงฆ์ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดข้อวัดปฏิบัตินั้นมี5ประการคือ 1. ภิกษุทั้งหลายไม่พึงฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิต 2. ภิกษุทั้งหลายพึงอยู่ป่าเป็นวัดตลอดชีวิต 3.ภิกษุทั้งหลายพึงเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดตลอดชีวิต 4. ภิกษุทั้งหลายพึงใช้ผ้าบังสุกุลเป็นวัดตลอดชีวิต 5. ภิกษุทั้งหลายพึงอยู่โคนต้นไม้เป็นวัดตลอดชีวิตพระพุทธองค์ตรัสห้ามพระเทวทัตพร้อมให้เหตุผลว่าทรงอนุญาตปลาและเนื้อที่บริสุทธิ์3ประการคือ 1. ไม่เห็นว่าเขาฆ่าเพื่อนตน 2. ไม่ได้ยินว่าเขาฆ่าเพื่อนตน3. ไม่สงสัยว่าเขาฆ่าเพื่อนตนสำหรับการอยู่ป่าตลอดชีวิตการเที่ยวบิณฑบาตตลอดชีวิตการใช้ผ้าบังสุกุลตลอดชีวิตทรงอนุญาตให้ถือข้อวัดปฏิบัติเหล่านี้ตามปฏิปทาของตนเองเป็นที่ตั้งภิกษุรูปใดต้องการถือปฏิปทาการอยู่ป่าเป็นวัดเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดหรือถือผ้าบังสุกุลเป็นวัดก็ให้ปฏิบัติตามนั้นใครไม่ต้องการก็ไม่ต้องปฏิบัติสำหรับประการสุดท้ายทรงอนุญาตให้พระภิกษุอาศัยโคนไม้เป็นเสนาสนะได้เพียง8 เดือนนอกฤดูฝนเท่านั้นเนื่องจากการอยู่ป่าในฤดูฝนจ จะทำให้ภิกษุสงฆ์เกิดความลำบากที่จริงพระเทวทัตก็รู้ว่าถึงอย่างไรพระพุทธเจ้าก็คงไม่ทรงอนุญาตซึ่งจะได้เป็นช่องในการยกตนข่มท่านเมื่อพระเทวทัตได้ยินว่าพระบรมศาสดาไม่ทรงอนุญาตจึงเกิดความดีใจที่สมกับความปรารถนาของตนที่จะทำให้ประชาชนเห็นว่าตนเป็นผู้มีข้อวัดปฏิบัติที่เคร่งกว่าพระพุทธเจ้าจึงลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกลับไปพร้อมพระภิกษุสาวกของตนรุ่งขึ้นอีกวันพระเทวทัตพร้อมด้วยพระภิกษุสาวกเข้าไปกรุงราชคฤห์ประกาศให้ประชาชนทราบความที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตข้อวัดที่เคร่งครัดที่ตนสมาทานและประพฤติปฏิบัติอยู่คือไม่ฉันปลาและเนื้อแต่จะฉันอาหารประเภทผักตลอดชีวิตอยู่ป่าใช้ชีวิตอย่างพระป่าตลอดชีวิตเที่ยวบิณฑบาตและต้องฉันในบาตรเท่านั้นตลอดชีวิตอาหารที่ถวายด้วยภาชนะอย่างอื่นซึ่งไม่ได้ใส่ลงไปในบาตรไม่ฉันใช้ผ้าบังสุกุลตลอดชีวิตจะไม่ใช้สอยผ้าที่ชาวบ้านถวายและอยู่โคนต้นไม้ตลอดชีวิตคำประกาศนั้นทำให้ประชาชนที่เบาปัญญาเข้าใจว่าพระเทวทัตเคร่งครัดส่วนพระพุทธเจ้ามักมากคิดถึงแต่ความสะดวกสบายและทำให้พระภิกษุบวชใหม่ที่มีปัญญาน้อยยังไม่รู้ทั่วถึงพระธรรมวินัยพากันหลงเชื่อยอมตนเข้าเป็นพรรคพวกจำนวนมากเมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบให้พระเทวทัตมาเฝ้ารับสั่งถามเรื่องที่เกิดขึ้นพระเทวทัตรับว่าจริงตามนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเทวทัตเธออย่าพอใจการทำให้สงฆ์เกิดความแตกแยกเลยเพราะการทำให้สงฆ์แตกแยกมีโทษหนักผู้ใดทำให้สงฆ์แตกแยกย่อมพบแต่ความทุกข์และหมกไหม้ในนรกชั่วกับชั่วกันพระเทวทัตไม่ได้ใส่ใจโอวาทของพระพุทธองค์ผลุนผันไปจากที่นั้นเช้าวันต่อมาพระเทวทัตพบพระอานนท์ขณะกำลังบิณฑบาตได้บอกความประสงค์ของตนว่าอานนท์นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมจะแยกทำอุโบสถสังฆกรรมจากพระผู้มีพระภาคเจ้าแยกจากหมู่ภิกษุสงฆ์เมื่อพระอานนท์กลับจากบิณฑบาตได้นำความนั้นกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงเปล่งอุทานว่าคนดีทำความดีได้ง่ายแต่คนชั่วทำความดีได้ยากคนชั่วทำความชั่วได้ง่ายแต่คนดีทำความชั่วได้ยากครั้นถึงวันอุโบสถพระเทวทัตประกาศให้พระภิกษุเลือกเอาว่าข้อวัดปฏิบัติทั้ง5ประการนี้ผู้ใดเห็นชอบผู้นั้นจงจับสลากเลือกเอาพระภิกษุผู้บวชใหม่ชาวเมืองเวสาลีประมาณ500รูปยังไม่รู้พระธรรมวินัยเข้าใจว่านี้คือธรรมนี้คือวินัยจึงเลือกข้อวัดปฏิบัติตามพระเทวทัตครั้นพระเทวทัตทำลายสงฆ์ให้แตกจากกันแล้วได้นำพระภิกษุผู้บวชใหม่500รูปหลีกไปทางตำบลขยาศีสะพระบรมศาสดาตรัสกับพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะว่าหากพวกเธอยังมีความการุณในพระภิกษุผู้บวชใหม่เหล่านั้นอยู่จงรีบไปนำพระภิกษุเหล่านั้นซึ่งกำลังจะถึงความย่อยยับกลับมาพระอัครสาวกทั้งสองจึงเดินทางตามไปที่ตำบลขยาศีสะพระเทวทัตเห็นพระอัครสาวกทั้งสองตามมาเข้าใจว่าพระอัครสาวกตามมาเพราะชอบใจหลักธรรมของตนจึงนิมนต์ให้นั่งขณะนั้นพระเทวทัตกำลังแสดงธรรมแก่พระภิกษุทั้งหลายเรียนแบบตามอย่างพระพุทธเจ้าเชื้อเชิญพระสารีบุตรว่าสารีบุตรบัดนี้พระภิกษุสงฆ์ปราศจากความง่วงแล้วท่านจงแสดงธรรมกถาต่อจากเราเถิดเราเมื่อยหลังจักนอนพักสักครู่หนึ่งเพราะพระเทวทัตเหน็ดเหนื่อยจึงขาดสติสัมปชัญญะพลอยหลับไปพระสารีบุตรได้กล่าวสอนพระภิกษุผู้บวชใหม่ทั้งด้วยธรรมีกถาและการว่ากล่าวตักเตือนสั่งสอนส่วนพระมหาโมคคัลลานะก็กล่าวสอนทั้งด้วยธรรมีกถาและการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์เมื่อพระมหาเถระทั้งสองกล่าวสอนอยู่พระภิกษุผู้บวชใหม่เหล่านั้นได้ดวงตาเห็นธรรมเกิดความเลื่อมใสจากนั้นพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะได้นำพระภิกษุทั้ง500รูปนั้นกลับไปยังพระเวรุวันวิหารกรุงราชคฤห์พระโกกาลิกะซึ่งเป็นสาวกผู้ใหญ่ของพระเทวทัตปลุกพระเทวทัตให้ลุกขึ้นกล่าวว่าลุกขึ้นเถิดท่านเทวทัตพ พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพาพระภิกษุเหล่านั้นไปแล้วเราบอกท่านแล้วว่าอย่าไว้ใจพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะเพราะทั้งสองมีเจตนาไม่ดีลุอำนาจแห่งความปรารถนาลามกด้วยความฉุนเฉียวจึงเอาเข่ากระทุ้งยอดอกพระเทวทัตจนพระเทวทัตกระอักเลือดอุ่นเพราะความตรอมใจทำให้พระเทวทัตอาพาธนานถึง9เดือนและนับวันอาการก็ยิ่งทรุดหนักลงเรื่อยๆในที่สุดก็กลับได้สำนึกต้องการเข้าเฝ้าพระพุทธองค์จึงขอร้องสาวกของตนที่ยังเหลืออยู่ให้ช่วยนำไปพระภิกษุเหล่านั้นกล่าวว่าท่านสร้างเวรสร้างกรรมกับพระพุทธเจ้าไว้มากนักจึงไม่อาจนำท่านไปเฝ้าได้พระเทวทัตกล่าวว่าอย่าทำให้เราพินาศเลยแม้เราจะผูกอาฆาตพระพุทธเจ้าแต่พระองค์ไม่มีความอาฆาตแม้ประมาณเท่าปลายผมเราจะไปขอขมาพระพุทธเจ้าแท้จริงแล้วแม้พระเทวทัตจะทำเช่นนั้นแต่พระพุทธองค์ก็ทรงมีน้ำพระทัยต่อพระเทวทัตเสมอกับบุคคลทั่วไปเช่นนายขมังธนูโจรองคุลีมานช้างนาราคิรีและพระราหุลเป็นต้นพระเทวทัตได้ร้องขอวิงวอนแล้ววิงวอนเล่าให้พระภิกษุนำไปเฝ้าพระพุทธองค์สาวกเหล่านั้นจึงเอาเตียงหามพระเทวทัตไปจากกรุงราชคฤห์จนถึงกรุงสาวัตถีพระภิกษุทั้งหลายได้ทราบข่าวจึงเข้าไปกราบทูลให้พระบรมศาสดาทราบพระองค์ตรัสว่าเทวทัตจะไม่มีโอกาสได้เห็นพระองค์อีกเลยในชาตินี้แม้เหล่าพระภิกษุจะได้เข้าไปกราบทูลให้ทรงทราบเป็นระยะระยะว่าอีกประมาณหนึ่งโยชน์พระเทวทัตก็มาถึงแล้วอีกประมาณคาวุธหนึ่งแล้วขณะนี้ใกล้จะมาถึงสระโบกขรณีแล้วพระพุทธองค์ก็ยังทรงรับสั่งเช่นเดิมว่าแม้พระเทวทัตจะเข้ามาจนถึงพระเชตวันพระเทวทัตก็จะไม่มีโอกาสได้เห็นพระองค์ในชาตินี้เมื่อสาวกนำพระเทวทัตมาใกล้พระเชตวันวางเตียงลงริมฝั่งสระโบกขรณีต่างก็ลงไปอาบน้ำในสระพระเทวทัตรู้สึกอบอุ่นใจที่จะได้พบพระพุทธเจ้าพยายามพยุงกายลุกขึ้นจากเตียงเพื่อจะล้างหน้าพอวางเท้าลงบนพื้นดินเท่านั้นเท้าทั้งสองก็จมลงในแผ่นดินถูกธรณีสูบตั้งแต่ข้อเท้าเข่าเอวอกจนถึงคอในขณะที่คางจรดถึงพื้นดินพระเทวทัตสำนึกผิดได้กล่าวคำขอขมาพระพุทธองค์เป็นครั้งสุดท้ายว่าข้าพระองค์ถวายกระดูกคางเป็นพุทธบูชาขอถึงพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นว่าเป็นที่พึ่งด้วยอนิสงส์ที่พระเทวทัตสำนึกผิดเปล่งวาจาขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งก่อนมรณภาพนี้ภายหลังจากชดใช้กรรมในอเวจีนรกแล้วในอนาคตพระเทวทัตจะได้ตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านามว่าอัฏฐิสระเรื่องที่พระเทวทัตพยายามส่งพลแม่นธนูไปปลงพระชนพระพุทธเจ้าจนธรณีสูบนั้นได้ก่อให้เกิดความสังเวชใจกลายเป็นเรื่องสนทนากันอย่างกว้างขวางในหมู่พระภิกษุสงฆ์ตลอดจนประชาชนทั่วไปพระศาสดาเสด็จออกจากที่บรรทมสดับเสียงสนทนาของภิกษุทั้งหลายด้วยพระโสตธาตุอันเป็นทิพย์จึงเสด็จมายังโรงธรรมสภาตัดถามถึงเรื่องที่ภิกษุสนทนากันว่าภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในชาตินี้เท่านั้นที่พระเทวทัตพยายามฆ่าคนเป็นอันมากเพราะผูกเวรในเราผู้เดียวแม้ในชาติก่อนพระเทวทัตก็พยายามทำเช่นนี้หมู่ภิกษุเกิดความสนใจทูลขอให้เล่าเรื่องราวให้ฟังพระองค์จึงตรัสเล่าเรื่องจันทกุมารซึ่งเป็นเรื่องในอดีตชาติของพระองค์ให้หมู่ภิกษุฟังกำเนิดพระจันทกุมารในอดีตการสมัยนั้นกรุงพาราณสีมีชื่อว่าปุพพวดีพระราชาผู้ปกครองแผ่นดินพระนามว่าพระเจ้าวสวัตดีพระองค์มีพระโอรสนามว่าเอกราชเมื่อพระเจ้าวสวัตดีทรงชราภาพแล้วได้สละราชบัลลังก์ทรงอภิเษกพระราชโอรสขึ้นครองราชสมบัติพระเจ้าเอกราชทรงตั้งพระโอรสพระนามว่าพระจันทกุมารดำรงตำแหน่งอุปราชส่วนพราหมณ์ชื่อว่าขันธหาละผู้เป็นอาจารย์ทรงตั้งให้เป็นปุโรหิตโปรดติดตามพระจันทกุมารขันติคืออาภรณ์ประดับใจในการออกอากาศครั้งต่อไป
1: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่อง วิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02 248 0555

0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: เอาเอาถอยไปหน่อยเห็นไม่ชัดอ่ะ
1: เห็นไหมคะ
3: ถอยนิดนึง
1: เห็นหรือยังคะ
3: อีกนิดนึงได้ไหมอ่ะ
1: โหมองการไกลเชียวนะคะอายุที่มากขึ้นมาพร้อมกับปัญหาความเสื่อมของดวงตาหมายยืดเวลาดวงตาสุขภาพดีด้วยการมันสังเกตอาการผิดปกติรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สวมแว่นตากันแดดไม่อยู่กลางแจ้งและตรวจสุขภาพดวงตาเป็นประจำทุกปี
4: ใส่ใจดูแลรักษาดวงตาเพื่อมองดูโลกอันสดใสไปอีกนาน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครหลายหน่วยงานจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเยาวเรศเพิ่มแก้วคว้า2เหรียญทอง1เหรียญเงินในการแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 16:44 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีลยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมไปทรงเปิดงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 15:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ประจำปี2569ณศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์เขตคันนายาวกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กองทัพบกจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
2: พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลกองทัพบกเข้าร่วมพิธีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลณกองบัญชาการกองทัพบกกิจกรรมประกอบด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน95รูปจากวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลประกอบพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์จากวัดประวรนิเวศวิหารพร้อมถวายเครื่องไทยธรรมและทอดพระไตรนอกจากนี้ยังมีพิธีไถ่ชีวิตกระบือพร้อมมอบปัตรประจำตัวสัตว์นิทรรศการแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลปริญญาวิทย์เต็มสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมปันสุขมอบใจให้ความรักมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่บุคลากรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
3: นายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในกิจกรรมปันสุขมอบใจให้ความรักเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมณกระทรวงศึกษาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าวันแม่แห่งชาติเป็นโอกาสสำคัญที่กระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกันทำบุญและถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมขอให้บุญกุศลส่งถึงผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆโดยได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคมามอบผ่านโครงการปันสุขเพื่อร่วมแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและเป็นกำลังใจให้บุคลากรทุกคนภายใต้แนวคิด All for Education ซึ่งทุกคนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบข้าวสารไข่เป็ดและน้ำมันพืชแก่แม่บ้านพนักงานทำความสะอาดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและพนักงานขับรถยนต์ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสะท้อนถึงความใส่ใจในการดูแลบุคลากรทุกระดับพร้อมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรแห่งการแบ่งปันและการสร้างความสัมพันธ์อันดีในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการศึกษาของประเทศต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น ระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนณ Impact Exhibition Hall เมืองทองธานี
4: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of Thai Thai เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนยกระดับและเพิ่มมูลค่าทุนทางวัฒนธรรมไทยสร้างการรับรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยในระดับประเทศและระดับนานาชาติกำหนดจัดงานระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนณ Impact Exhibition Hall 7ถึง8เมืองทองธานีภายใต้แนวคิดเปิดประสบการณ์สีสันแห่งวัฒนธรรมไทยทุกภูมิภาคภายในงานแบ่งการจัดแสดงเป็น5โซนหลักที่สะท้อนมิติหลากหลายของวัฒนธรรมไทยได้แก่สีสันแห่งมรดกไทยศรัทธาและวิถีประเพณีจัดแสดงนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น360องศาพร้อมกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอาทิการทำโคมล้านนาการแกะสลักเทียนสีสันแห่งภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ไทยถ่ายทอดคุณค่าภูมิปัญญาไทยพร้อมเลือกซื้อผ้าไทยและงานหัตถกรรมผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศกว่า100ร้านค้าสีสันแห่งศิลปะการแสดงไทยจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากหน่วยงานในสังกัดและเครือข่ายศิลปินจากทั่วประเทศพร้อมกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปด้านศิลปะการแสดงเช่นการตอกหนังใหญ่วัดขนอนการทำเครื่องประดับช่างฟ้อนสีสันแห่งรสชาติไทยถ่ายทอดเรื่องราวของวัฒนธรรมอาหารผ่านข้าวและนิทรรศการอาหารรสชาติที่หายไปพร้อมการจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศและสีสันแห่งแรงบันดาลใจจัดแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของหน่วยงานภาครัฐเอกชนและภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมาริชโยรายงาน
1: ไทยและอินเดียยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เตรียมเปิดตลาดส่งออกสินค้าเกษตรและสัตว์น้ำเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรทั้งสองประเทศ
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือร่วมกับนายปูนีตอัครวาลเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยเพื่อหารือถึงแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทยและอินเดียซึ่งทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์อันดีและใกล้ชิดกันมาอย่างยาวนานทางด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวและในโอกาสที่จะครบรอบ80ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและอินเดียในปีหน้าโดยนายสุริยะกล่าวว่าเป็นโอกาสสำคัญในการต่อยอดความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ร่วมกันโดยประเทศไทยมีความร่วมมือกับอินเดียในหลากหลายมิติและได้ยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์โดยปัจจุบันทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการเจรจาทบทวนความตกลงการค้าสินค้าอาเซียนอินเดียหรือเอทิก้าขณะเดียวกันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมประมงได้รับข้อเสนอการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจากฝ่ายอินเดียแล้วโดยอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดและจัดส่งความคิดเห็นทางวิชาการและข้อเสนอแนะกลับไปยังฝ่ายอินเดียซึ่งเบื้องต้นฝ่ายอินเดียได้ขอเสนอในการขอเปิดตลาดการส่งออกสินค้าพืชขณะที่ไทยก็ได้เสนอในการขอส่งออกพ่อแม่พันกุ้งมะพร้าวอ่อนและใบกระท่อม
6: ในเนื้อหาสาระสำคัญของ MOU นี้ก็จะมีการพูดถึงเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลการช่วยเหลือกันทางเทคนิคซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันก็จะแบ่งยกระดับทางวิชาการให้ทั้งสองฝ่ายซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทั้งสองประเทศนะครับซึ่งอันนี้ก็คาดว่าคงเร็วๆนี้สามารถเซ็นสัญญากันได้นะครับ
5: โดยนายสุริยะย้ำว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานเป็นไปอย่างรอบคอบโดยพิจารณามาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชหรือ SPS ที่ต้องสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายเพื่อส่งเสริมการค้าและเพิ่มโอกาสในการขยายมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรระหว่างสองประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐบาลมุ่งยกระดับโฉนดชุมชนให้มีกฎหมายรองรับอย่างมั่นคงพร้อมชี้แจงการสิ้นสุดหน้าที่ของธนาคารที่ดินเป็นไปตามกฎหมายเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชน
7: นายประกรณ์อินทรประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีแถลงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินจากกรณีที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือพีมูฟเรียกร้องให้รัฐบาลรับรองสิทธิโฉนดชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมคัดค้านการยกเลิกระเบียบเดิมและเรียกร้องให้คัดค้านการยุบสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินหรือบจท. โดยเน้นย้ำว่ารัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบการทำมาหากินของประชาชนให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายอย่างมั่นคงที่สุดสำหรับกรณีข้อกังวลเรื่องการยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าโดยโฉนดชุมชนนั้นเป็นการสื่อสารคลาดเคลื่อนเนื่องจากรัฐบาลมีเป้าหมายในการยกระดับโฉนดชุมชนเข้าสู่ระบบการรับรองตามกฎหมายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.ตามมาตรา10วงเล็บ4เพื่อให้เป็นรูปแบบการจัดที่ดินทำกินที่ได้รับการรับรองตามกฎหมายอย่างถูกต้องและมีความมั่นคงยิ่งขึ้นซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้คทช.เร่งรัดดำเนินการปรับรูปแบบดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนส่วนประเด็นการยุติการดำเนินงานของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินองค์การมหาชนหรือบจท.รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าเป็นไปตามเงื่อนไขของพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งซึ่งได้ขยายระยะเวลามาแล้ว9ปีและจะครบกำหนดในเดือนกุมภาพันธ์ทั้งนี้ยืนยันว่าองค์กรไม่ได้สูญหายทันทีแต่จะคงอยู่เพื่อชำระบัญชีและจะมีการถ่ายโอนภารกิจบุคลากรรวมถึงโครงการเดิมที่ดำเนินการอยู่ไปยังสำนักงานคทช.เพื่อดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องจึงขอให้พี่น้องเกษตรกรและประชาชนมั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานนิทรรศการผ้าไทยทุนทางวัฒนธรรมเลกาซีสาขาแฟชั่นยกระดับหัตถศิลป์ไทยสู่แฟชั่นร่วมสมัยระดับสากลวันนี้ถึง13สิงหาคมนี้ณศูนย์การค้าไอคอนสยาม
8: นางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดเผยว่ากรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและไอคอนคลาฟไอคอนสยามพร้อมด้วยคณะผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยและดีไซเนอร์ชั้นนำของเมืองไทยจัดงานแสดงผลงานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรมเลกาซีสาขาแฟชั่นในหัวข้อการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบันเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการอนุรักษ์ผ้าไทยพร้อมทั้งสืบสานพระราชปณิธานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการพัฒนาผ้าไทยให้ทันสมัยและยั่งยืนซึ่งการจัดงานครั้งนี้มุ่งนำเสนอแนวคิดเลกาซีหรือมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาดั้งเดิมผ่านการออกแบบร่วมสมัยให้ผ้าไทยสามารถเข้าถึงคนรุ่นใหม่และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
9: ทุนทางวัฒนธรรมเป็นความภูมิใจที่กรมประชาสัมพันธ์อยากจะขยายความในความหมายเหล่านี้อยากจะสร้างแรงบันดาลใจโดยเฉพาะเสด็จพระองค์หญิงเนี่ยท่านเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่พระองค์ท่านที่ออกแบบแล้วเข้าของคนรุ่นใหม่สิ่งนี้อยากให้เป็นประโยชน์ที่ทุกท่านจะได้รับเพียงแต่ท่านเปิดบ้านแล้วก็สนใจในคุณค่าของความเป็นไทยไม่เฉพาะแค่ผ้านะคะทุกอย่างเลยที่เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวท่านเราสามารถนำกลับมาประยุกต์นำออกมาออกแบบแล้วก็ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจทั้งตัวท่านแล้วก็ประเทศชาติได้ค่ะ
8: สำหรับไฮไลท์สำคัญของงานในวันที่13สิงหาคมเวลา 15:30 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการและการแสดงแฟชั่นโชว์ผลงานร่วมสมัยที่ผ่านการพัฒนาจาก10ชุมชนทั่วประเทศโดยมีดารานักแสดงและนางแบบชื่อดังร่วมเดินแฟชั่นโชว์อาทิโอปอสุชาตาช่วงสีมิสเวอร์2025ออมกรณพัฒน์หลิวนัชชาลีน่าละลินาและแบงค์สอนรามอเนกลาบนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมเสวนาวิชาการยกระดับผ้าไทยตลอดทั้ง3วันพร้อมพิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตรแก่10ชุมชนในวันที่13สิงหาคมเวลา 13:00 นโดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีประชาชนและผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่11ถึง13สิงหาคมตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 21:00 นณลานทาราฮอชั้น M ศูนย์การค้าไอคอนสยามนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนขยายความร่วมมือสนับสนุนทุนวิจัย สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านตลาดทุน
10: นายสุภชัยปทุมนากุลปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยว่าสำนักงานปลัดอว.ร่วมกับกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนหรือ CMDF ลงนามบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนเพื่อสานต่อโครงการสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านตลาดทุนเพื่อสร้างระบบนิเวศกำลังคนคุณภาพระดับชาติให้มีความแข็งแกร่งโดยมุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพใน4ด้านหลักประกอบด้วยการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพระดับสากลการสร้างเครือข่ายบูรณาการความรู้ข้ามสถาบันการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและการเพิ่มขีดความสามารถเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางทางการเงินของภูมิภาคทั้งนี้ในปีงบประมาณ2568กระทรวงอว.ได้ผลักดันงานวิจัยจนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายได้จริงแล้วจำนวน10โครงการการขยายความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นการยืนยันถึงการสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่อีก10โครงการอย่างต่อเนื่องและเต็มประสิทธิภาพเพื่อใช้ศักยภาพด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนตลาดทุนนำพาประเทศไปสู่การมีรายได้สูงและทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างมั่นคงนายจักรชัยบุญยวัฒน์ผู้จัดการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนกล่าวเสริมว่าตลาดทุนไทยจำเป็นต้องใช้องค์ความรู้ใหม่ในการกำหนดทิศทางและรับมือกับความเสี่ยงซึ่งงานวิจัยได้รับทุนจะไม่หยุดอยู่เพียงแค่การตีพิมพ์ทางวิชาการแต่ต้องต่อยอดเป็นนโยบายกฎเกณฑ์และนวัตกรรมที่ใช้งานได้จริงการลงทุนสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งเศรษฐศาสตร์และเทคโนโลยีจึงเป็นรากฐานสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถของประเทศและขับเคลื่อนตลาดทุนไทยให้เข้มแข็งโปร่งใสและเติบโตได้อย่างยั่งยืนบนเวทีโลกปฏิพลจะรับรมมารายงาน
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายโยฮันวาเดอร์ฟูรัฐมนตรีต่างประเทศของเยอรมนีกล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ภายหลังการสนทนาทางโทรศัพท์กับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาเรียกร้องให้อิหร่านเข้าร่วมการเจรจาอย่างสร้างสรรค์กับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคตะวันออกกลางและสหรัฐเพื่อยุติความขัดแย้งพร้อมขอให้อิหร่านเปิดเส้นทางเรือในช่องแคบฮอร์มุซอย่างไม่มีเงื่อนไขเพื่อให้การเดินเรือเป็นไปอย่างเสรีและปลอดภัยสำหรับทุกฝ่ายด้านนายอารักชีกล่าวว่าอิหร่านกำลังเจรจากับโอมานในการกำหนดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบแห่งนี้พร้อมย้ำว่าความไม่มั่นคงที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐและอิสราเอลต่ออิหร่านซึ่งประชาคมโลกควรเรียกร้องให้สหรัฐรับผิดชอบต่อผลกระทบด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจที่เกิดจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐสภาตุรกีมีมติด้วยคะแนนเสียง468เสียงจากทั้งหมด600เสียงอนุมัติร่างกฎหมายจะตั้งกรอบการทำงานทางกฎหมายสำหรับการยุบพรรคแรงงานเคอร์ดิสถานหรือ PKK กลุ่มติดอาวุธชาตินิยมชาวเคิร์ดที่ถูกประกาศให้เป็นองค์กรผิดกฎหมายเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นมาตรการที่เป็นรูปธรรมที่สุดและเป็นก้าวสำคัญที่สุดที่จะนำไปสู่การยุติความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลตุรกีและกลุ่ม PKKที่ยืดเยื้อมานานหลายทศวรรษและทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 40,000 รายร่างกฎหมายดังกล่าวจะให้ความคุ้มครองทางกฎหมายกับอดีตสมาชิกกลุ่ม PKK ที่ไม่ได้กระทำความผิดร้ายแรงและระงับโทษจำคุกสำหรับผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานเป็นสมาชิกกลุ่ม PKK เพื่อช่วยเปิดทางไปให้กลุ่มคนเหล่านี้กลับคืนสู่สังคม สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายเอดิรุสดีคัมโตโนนายกเทศมนตรีเมืองปอนติยานักในจังหวัดกาลิมันตันตะวันตกของอินโดนีเซียในวันนี้ที่ประกาศปิดโรงเรียนหลายสิบแห่งเป็นวันที่2ติดต่อกันเนื่องจากควันไฟป่าข้ามแดนที่ลอยเข้าปกคลุมพื้นที่ทำให้เด็กนักเรียนจำนวนมากต้องเรียนหนังสือจากที่บ้านต่อไปจนกว่าคุณภาพอากาศจะดีขึ้นทางนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาภูมิอากาศและธรณีฟิสิกส์ของอินโดนีเซียคาดการว่าอินโดนีเซียจะเผชิญฤดูแล้งที่รุนแรงกว่าปกติในปีนี้ซึ่งเสี่ยงที่จะเกิดภัยแล้งและไฟป่ารุนแรงโดยเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญขณะที่เหตุไฟป่าที่เกิดในอินโดนีเซียปีนี้เผาผลาญพื้นที่ทั่วประเทศไปแล้วกว่า 670,000 ไร่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: การแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่กรุงทัชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานในรุ่นเยาวชนหญิง61กิโลกรัมกลุ่ม A ในท่าสแนชยาวเรศเพิ่มแก้วออกสตาร์ทได้สวยครั้งแรกยกผ่านที่92กิโลกรัมครั้งที่2เรียกเหล็ก95กิโลกรัมยกไม่ผ่านครั้งที่3ออกมาแก้ตัวสำเร็จที่น้ำหนักเดิมทำให้สถิติอยู่ที่95กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินมาครองขณะที่ท่าคลีนแอนด์เจิร์กเยาวเรศทำผลงานได้ดียกผ่านใน2ครั้งแรก114และ120กิโลกรัมตามลำดับพร้อมการันตีคว้าเหรียญทองทันทีทำให้ครั้งที่3เพิ่มน้ำหนักเหล็กเป็น127กิโลกรัมหวังทำลายสถิติเยาวชนเอเชียแต่ยกไม่ผ่านทำให้สถิติอยู่ที่120กิโลกรัมคว้าเหรียญทองพร้อมขยับน้ำหนักรวมไปอยู่ที่215กิโลกรัมคว้าเหรียญทองไปด้วยเช่นเดียวกันทำให้เยาวเรศคว้าไป2เหรียญทองและ1เหรียญเงินสำหรับผลงานของทัพจอมพลังไทยในทัวร์นาเมนต์นี้สามารถคว้าไปแล้ว6เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงไทย PBS ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานวิ่งมาราธอนไทย PBS Kingbridge Run 2026ภายใต้แนวคิดวิ่งเชื่อม2สะพานติดตามได้จากรายงาน
15: นายอดิศักดิ์ลิมปารุ่งพัฒนากิจรองผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทย PBS พร้อมด้วยดร.เสรีนาปวโรลานวิทยาประธานมูลนิธิดร.เทียมโชควัฒนาและนางสาวธนินทร์โชควัฒนาผู้อำนวยการโครงการ King Beat Tower และกรรมการผู้จัดการบริษัท King Square จำกัดร่วมแถลงข่าวพิธีเปิดงานไทย PBS Kingbridge Run 2026ภายใต้แนวคิดวิ่งเชื่อม2สะพานนายอดิศักดิ์ลิมปะรุ่งพัฒนากิจรองผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทย PBS เปิดเผยว่ากิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงการดูแลสุขภาพเข้ากับการสร้างประโยชน์และส่งต่อสิ่งดีๆกลับคืนสู่สังคมโดยการเปิดพื้นที่ให้สายเฮลตี้ได้มาวิ่งสัมผัสเส้นทางเหนือเจ้าพระยาเป็นครั้งแรกบนสะพานภูมิพล1และ2พร้อมชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาแบบพาโนรามาภายใต้แนวคิดวิ่งเชื่อม2สะพานและเปลี่ยนทุกก้าวของการวิ่งให้กลายเป็นโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิดร.เทียมโชควัฒนาและมูลนิธิไทย PBS อีกด้วยทางนี้ไทย PBS Kingbridge Run 2026จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่6ธันวาคม2569ที่ King Square Community Mall พระราม3โดยเปิดเส้นทางการแข่งขัน3ระยะได้แก่ฮาล์ฟมาราธอน21กิโลเมตรซุปเปอร์มินิมาราธอน13กิโลเมตรและฟันรัน5กิโลเมตรผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมและติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook มูลนิธิไทย PBS ผานิชคาดนาครายงาน
14: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่สนาม BGTC 3จังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบรองชนะเลิศที่จะพบกับสิงคโปร์การฝึกซ้อมครั้งนี้ได้เน้นไปที่การทบทวนรูปแบบวิธีการเล่นรวมถึงสร้างสภาพร่างกายให้ฟิตสมบูรณ์เป็นหลักก่อนการฝึกซ้อมธีรศักดิ์เผยพิมายกองหน้าทีมชาติไทยกล่าวว่าช่วงนี้ทีมกำลังทบทวนแทคติกและเตรียมความพร้อมก่อนพบสิงคโปร์ซึ่งสิงคโปร์ชุดนี้มีความแข็งแกร่งมีระบบการเล่นที่ดีเป้าหมายในเกมแรกจะทำเต็มที่และเก็บชัยชนะมาฝากแฟนบอลชาวไทยให้ได้นายนฤทธิ์ชัยสูตรนายกสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายวสุโหลทองผู้จัดการทีมสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดและนายวรภพพงษ์สุวรรณ ผู้จัดการทีมสโมสรฟุตบอลโปลิสเทโร FC ร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรการกุศลชาริตี้ฟุตบอลแมตช์2026ในวันที่29สิงหาคมนี้เวลา 18:30 น.ที่สนามพันธุดมสเตเดียมซึ่งการแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่5โดยระดมทุนให้กับสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อนำไปสนับสนุนโครงการพัฒนานักกีฬาผู้พิการทางสติปัญญาทั่วประเทศนอกจากการแข่งขันฟุตบอลแล้วภายในงานยังมีกิจกรรมและความบันเทิงที่น่าสนใจโดยในช่วงก่อนการแข่งขันและช่วงพักครึ่งเวลาจะพบกับการแสดงจากศิลปินชื่อดังจาก Mojo Muse Management GMM TV และ BNK 48สำหรับผู้ที่สนใจสามารถซื้อบัตรเข้าร่วมงานได้แล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาปุริพัฒน์สอนการรายงาน
13: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องคติธรรมประจำใจโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
16: ขอให้ท่านทั้งหลายนึกไว้เสมอว่าต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตคิดสร้างสรรค์ต้องก้าวทันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขยันประหยัดซื่อสัตย์กตัญญูตาใช้สติปัญญาพารุ่งเรืองจะเป็นใหญ่ต้องใจสูงจึงศักดิ์สิทธิ์จะผูกมิตรมีน้ำใจใฝ่สมานจะรุ่งโรจน์ต้องริเริ่มเสริมการงานจะเบิกบานต้องอภัยไม่โกรธเคืองวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจัง
12: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะเจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: มาสุนค่า
2: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
3: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวง

กาลิเลกะงาหึมมีจอมออิลูทะหะวิออคโลยอทะคาถากะดอนอเชตุโยงาออโตแลลาหูชอจิเวออตาลาหูคอป้อเสมานะคะโบเผวิโยงาคือจาวัดจี้ใหม่ออกข้าวตอกออตีออกคอโลโฆษณาติผากือกาวิลโกจ้าดาลาเผวิโยออลโกงาคือจี้ใหม่ออกคอโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจี้ใหม่แลออกข้อตอเวสายาติผาสู่ไกวิกาวูจ้าน้อคือและโฆษณาติผากือกาวิลโกจ้าดากือโทรศัพท์นำบะแม่0งาแซ่นี่สือขอ0ขอฮีไม่เลยกะ0ก้อนี่นี่อ้อขอฮีง่าสก้อโทรศัพท์นำบะชเวทะจ้าดะและโฆษณาติผากือลาเพดิโย

ha ve obio ni la hu ya te ga le le cha ta u yo ya ve o kholo la se cha le o rai ka obuda ja o kholo ha yu la vi yo me no hu ga ka che ve o kho to ke che le ji mai kho ya lo ya o kho to ke o ti สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1550 kHz ติดไลน์ปื้ต้าเล็งพอติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยตีนีเลเลมุลอกอวิโอยาติชตินาลิตาและซาวุมุลอกอติชนาลิทาคาไกและมุเผวิโอยาที่นาริไข่ตาและก็นาริทักขไกเตฮาเลเลงาหือละหุคอรายกาอโบดาจาตอกเชวิโยและงาออโตละหุคอเป้าเชเซมานาคาโบเมวิโยงาหือละหุยาติกาเลเลกาละหุคอพอนาเลออาชิโยละหุชอเจทาติแกโอกาปิดาเกเพวิโย

0: อบดาจวิโยยาปฮาเตปอทกาดาจาวิอญอยาชอคอลงาคือเตปอกอกามีลาแลชปาอปาโลเชตาวิอวิอญีราหุยาเตปาเกลติเกรายกาอบดาจาคอลงาคือออคอกากอกาดาเกเชวิทัปาตออรอปเปติกาลิลิฉาตาอุยอยาวิอคอโลลาเซจาเลรายกาอบดาจาคอลฮายูลาวิโยแมฮาวิอวิอญีราหุยาคาพอเชปาโลเชตาวิคาคิเพเชลีนาเด็กาเลเล่ทอกาจ้าแม่ดอแม่ซุแม่ก้าแม่ฮาเลดอซาปิแม่จะได้เจอกาเลงาหือไทมิงกอคอลงมีขอยาเพะวิทปาตอง่าหือเด็กาเลเล่กาเจ้ายาคาสเพะตอลาเชวีอนาอังกอติปัตตาในหือตอดาเลอปูกากิตูเด็กาเลเล่กาจ้าวิดอวิเชวิจอวิเตจะเลเล่พ่ออายีอยู่แล้วอาชิยอตุยอยากาทักคาเดนหาซาดักอิสิแม่และยันยิวอย่าแลจะได้สอบคอลสปืนยินียันยิแลฮิฮาปาอกูฮาปาคอลยันยอติชตินีสุนิเพวิโยและจะขอยิฮินิชขอขอมขอฮาวิอวิอันยีและหุยาติพาวติฮาเลียอยาฮินาริควายตะและก็นาริทักขะไกงาคือละหุคอไรกาอบุดาเจ้าคอลตอกไอเชวิโยจะได้คืองาคืออวิอันยีและหุยาติพากากาเชวิโยคอตอกเกชะแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เพวิโยแม่งาคือละหุคอวิทยุเรดิโอ AM ที่ฮิวออฮาสจิคอกิโลเฮิร์สเตไลพอปุตตะเลกาเฟซบุ๊กไลฟ์สดพอแฟนเพจสวทเชียงใหม่ AM 1476พอไลฟ์สดติดต่อไอเชวิโยงาคือละหุยาติภาติแกละหุคอพอนาเลียวนี่คือละหุชอเจทาโอกาปิดักไอเพวิโยและอย่าเพิ่งห้าวิอย่าคอลุทอกะอยู่เวลาตาวิอบูจอวิอลอซาตาติพาไล่รออยู่เวลาตาวิโยงาคือวิอเนี่ยลาหุยาติพาทอกะออกคือปืตาแลออเลมือทักขะไกติเกเชะแล้วนี่คือลาหุชอเจทาโอกาปิดักไอแพวิโยแม่จะได้คือเลี้ยวอ๋อเราไปเตลอติแกอยู่เวลาแล้วกาดาเจดักไอตัวเวลางาคือมีอ๋อคอลุแพกไอเชวิอเจ้ายามุชามุยิมกะมุฮอพอจ้าดาวิซาตาอ๋อเราติผัดฉางาคืออ๋อเราติแกอยู่เวลาแล้วกาดาเจดักไอตัวโยแม่ชื่อจะปากรมุตุนิยมวิทยาพ่อยุคือฉันแต่ยี่แล้วอ๋อเราซาตาติผาปิกาลาตาเวเนคือไทมิงกอคอลุทอกาอย่างนี้วิอยากามุยิจอมาล้อแม่ไทมิงกือออนาติตอพ่อภาคอีสานพ่อไทมิงเกือมุญิตอพ่อเตกาเตติมุยิลามาจากไอตุเสเจมุยิลาตุเวเตกาตาวิเปเซกาลีเตฮาวิอคโลสุสเปเซเคจอตาฮิจิแมยากอยันยังไงคือไทมิงกอคโลมุยิลามาจากไอตุเวอติกากูเฮเลฟาตาโจวิอติเตผานะเรียงอ่ะคือไทยมุ่งเหมียวนะติดต่อพ่อจังหวัดแม่ฮ่องสอจีใหม่จีไฮจังหวัดลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกเตแหละเรียจังหวัดเพชรบูรณ์คะไกออติชะได้เผาคอโลเรียงมุยีลามาจากไอตุโยเจละจะละฮะแพตอลาเวกือโลฮาโลอีกะลูลูลาอีกะทูเวมีปะเวมิงกือยอดเจลาเวชะได้ผาถากูแฮและฝาตะจีแม่ปื้อตะเลกะลิภาคอีสานพ่อกะฝาเจไทมิงกอก็จะเตตอเตแลเล่ไทมิงกือมุญิตอพ่อกะกูแฮและฝาเจเฮโกกุฐิพ่อกะลิมุญิจอมาลอแมยะนี้กุฐิพ่อกะติกะติติมุญิลามาจากิตุโยเจเลเตฮาวิอโคโลสุสเปเซเคกุฐิพ่อแตกาตาวิเจแมเฮโกงาคือไทมิงกือราชื่อเอาไทพ่อกะราชื่อพ่ออัมฮอกบ้าเฮวิเจเลนิเมตาเลเซเมเคตาลาวิจิแมเลชราปตองคือติกาเลเลกาสตาพอหะยูเวอคโลมอทกาติภาเยเวกาสติติแมเลชบุญยะวิอยางาคือชอยาเลเลสยามากาเฮนะอาสามากาเฮเลชบุชอยาชอมอเลเซวิติมาเฮเลไลกาอาสาชไมเฮเลยักขากากายากอโคโลมอทกกาชีดาอุปติเหตุแผลแล้วอาสากาสุไกเวไลกายาเนเหยักขนาวิทปตอนาเซเวเรียกว่างาคือเชสาจอซาพ่อเวเรียกงาคือเวอาสาแลอพุคะจาแมอลโกนี่คือเวอาสาแลติเจกาวึมากาแมเรียกชะดาปตองาคือติกาลิลิกาอาชิย 要读他卡的哈萨，这里做好多个职业啊呐，职业路啊呐，打来咖喱啊，口味啊呐，那不值得怕托卡个，提高拉料啊，很米亚叫卡，但打给切维杰，厉害过这里口味口味这个。แพ้เปื้อเลติปอกอนาวีเจโกมาลีโควิดนาวีนะอยากค่ะลองโควิดโควิดได้ผ่าก็แพ้วิออกคอโลอู้หนอแน่กะเลมาตอกะเปื้ออ่าจะให้กะแพ้วิโลจิแมติกะติกะออกคอโลเรียกกงะคืออ่าเชสาจอซัพพอร์ตกะอายิเตโกลากาวินาลีออกลอกวอเชสาจอซัพปื้อวิออกจึได้ผ่าจอแต่ฮอตาวีมาจอเลยฮึกาวิลอกโอเลยเนี่ยหัวตัวเนี่ยคือกะจาเลยกะติอยู่เวติยาเจติจอวิโยแมมเฮียก็เลี้ยววิ่งเนี่ยละหุยติเผานิเสเลยมีกุจเดสอคโลมาดอมากาวิอยาคโลกะปุโทตินติกะชอชมามะพุสเวเลยเฮียก็นิเวติยาธรรมนัวเลยโคลอมเบียมเหมียวเจโกมามีฮิเวเลยอันทาติชนีฮิฮาปาอากูฮาปาวิอยาโคโลโคโรเบียมเมียวโคโลมีฮิวิจิแมเลมีฮิเฮจาเวเตปอโยเจสจูโอมินิจูเตกาวิจิโกมาโคโรเบียมเมียวโคโลเคเตเลลีมีฮิอาลาวิทาปาโตลีเยมาโกนะเชเยเตปานาเลปะผู้อาลาวินะเลปะวิเลเคเตเลชอโคเชอวิทาปาโตปะติแปวิชอกาเตะฮาติชติกาสูจิแม่อยากให้แม่วิจามาโมหิวินาวิกะคาบิโยเจชริปอวิอยาเลจ้าจาวิติปอแผวิจิแม่เลียสถาบันธรณีวิทยาออคโลโกเวนะเฉลลี่มีฮิเฮจาเวโครเบียมเหมียวโคโลออลปติปอแผวิจิแม่เคตียาเลกาลีติปอฮิอาลาเวทัปปะโตขอนพอกอจอกขออาลาเวเน่ after shock ก็เวนะนี่ชติปอกอแผวิเจอะโลเยมเวติผาปะจีลาเวคาเตเลเมาเวชวาลอกเยปะติแปวิเจลินเสเลตินเจติกาชอชมามาพุสเวเลชกามาฟุมาเพจกาวิอเจโยเลยะคาทกาเพตอลาวิทัปปะโตเลียววิอเนลาหุยาติกาลิเลกาอาสตากาพอหะอยู่เลอละจะละฮาวิอเจติผาลิงะฮือกากูเฮกูฟากาเชปุตอโปเลียอลอสตาจะริผากาอยู่เวลาเลจะเคชลากาลาวิโยแมมฮาวิอวิอเนลาหุยาติผาโอจะได้เจอวิอยากกาจะกัวละกุเลอะโลชอบบ่แปดะเวสาตาคาบีกาโมวิโยเลปุระเวติสละโกโมลิฮิจอยแยเลจังหวัดนนทบุรีโอโคโลย่านเนลิฮิยาเลนาอยู่แล้วปุจจเวนะคอเวลาแล้วลิฮิจอยโคโลสละขัวกางารบเตเวโกมาเคเตเลเลย่ายลิฮิยากันยิกานาสะเฮเลสเวเคเตเลเตชะกาพะลีนาสะเฮเลนาวิกาเคเตเลยอคอวิโอปัวเปียกะบ่เปียเวโลโกมาลิสาตาชเวเตเวลาแลจาทะจาวโกดาลาแลเลอันทาวิโอยาจโกมังะคือจาวาจิเมโอโคโลกาลิฮิจอยเอกะโชเตกะเจเลโอโคกากะเวอะโมฮูฮิเชเวเตมัวลีนาอยู่เลกาบอบากโอเคโกแลเลอมูคอนาอุเตดาเวตอยรอเจโกมาอะโลลิชกาดอฮาดอคิตุโยเลยายยันเนเกียวเพวิอลอนาเลยายเตผาจะเควิลอกวอติปอปอลอกโคาทะญีโกจาฮิยูลาเลจากะเตเวเลจะเคเตผากะคิวิโยซาตาโกวิกาเลอลอติผาทูลาวิตยาทาติพ่อแลเลดาวิพ่อสติกาเวนะยาคาเตพ่อแล้วก็เลยก็ดูจอวิยาเอยันเนติพาฮิยูเลกะตีลาวิแม่เลชวิพ่อกะคิวิโยเฮกว่าง่ะคือซาตาติพาเพตอลาวิชกะอัทธนิวิเคเลกะวิจโกมาเลเคกง่ะคือซาตาพอหะอยู่เวกะลิจ้อหลอกือลอยพอหะอยู่เลญิมาฮึจาวิซาตาติพาลอโกเลอลอโกติพาพาลอโกดอมาจายวิทัปตอลิซาตาหะอยู่เจเลญิมาขอแผหาเวเลดอหากะหาดอมาเวอนาติพากะแผกะลาวิเมซเมื่อมากอกะกอตุกะกอเชหาลาเวเลอเลมุลอโกวิลาวิแมเลซาตาพอหะอยู่เวกะญิมาฮึจาเวเลเซสทิฟจาวิจะเคติพาลอโกเลจอกะจอกะเลไมลอโกเนหัวตุกะลูวิสิเวทากะคาลาวิโยเฮกอเบลียาปายามิติภากาสติคาเดปิเชเลชบชอชอยายึกขับวินมาเลอีเจ้าล้อจิเมลีมายึกขับเวเลียมากะลาจลาฮาเตเคติวินะเลเคโกชอยาชออาลาเซคอลาจ้าจัวโกนิมาฮอปุจานิมาซึปวิชอติภาลโกเตเคติแม เลฉราปตองาหือตู้เลอเลนิมาฮอปจาบึปจาจานิมาเลไวจาวิชออชยอตูยอสาลิชอยาชอเลโอเควิชอเตผาลโกลาจาติผาตาปูโอปาตาเตเลี้ยวแล้วก็ติเคยบุวิออกคนรู้ชอบเข้ามานัวแล้วก็เลี้ยมาติคือมาติเจ้าวิออกเจอได้ผักกะติไกลาวิโยเลี้ยเขาก็ซาตาก็มอวิอันทากะเลี้ยจังหวัดนนทบุรีพ่อก็มาเลี้ยชดิเจ้าคนรู้อุท่าอดีตสสเจสสติจอวินะเลี้ยเขาเตชดิขอมาเกาวินะเขาเตแล้วอปจมัวนนทบุรีเวียน่าอยู่แล้วจะบอกไปวิเจปทโถก้ามือติเกิดสนาคนรู้ติปติหลุบ่อยวิเจก็มาแต่น่ะถ้ามาสเจเลนายอปจชกาใครแต่ละน่าชยอกกะมอสาราโอกะเลกาปิมาเกานะจะได้ขอซาเลฮิโอเจใครแต่ละกะกะปากะติกะบ่เปวิเจโอ้เลเนี่ยบึวิอคอโรนาเลจะวิอลอกกะโกกะชาเลโอโกกะกุเกวิอคอโรใครเลก็โกเลจีชาเลจีมาเซลาวิทัปโตบ่เปวิเจก็มาจีติฉลาภาวิกว่าปะฮาเลสาตากะสลอกนะเลใครแต่ละมาเซลาเลบึและเลยบอกไปวิจัยน่ะอยู่เลยแต่พอที่บอกไปวินะเอเลยอะโหลจะได้ผ่ากันยิเวทยาธาเลยชูเวอาสาธาได้คือสุจิตมาแผลเลยนี่คือชูเวอาสาธานี่คือสุจิตมาแผลแม่ขมาบึกกาเลยมีวิอเลี้ยวข้ากฎหมายจอเลยเขาก็ย่าแน่น่าไอ้วาเลยลีฮิยอสาระขวบบ่วิอชอบป้าบ่ไปวิชกาเลียชัวคามาเบกาลีเนี่ยคือจะเคติตัวขอมาจอเลียชัวดอกไปวิชอจากัวละกเลียนิมาขอแผ่บ่ดอหาคักกะผู้กะคักกะเลียชูวิอาสานอยู่ใกล้ตัวอะขอมาจอเลียคักวอติกาลีลีกาลีชบนิฮาวิอยาวคโลแลเลียปายามีเอติผากะสติคะเดปิเลียชอบป้ากะติผาผาละกอชัวจายะวิจาโดวิจากุฮูเวเลจะแค่ติผาจวีน่าเลชัวจากูอยากต่อจูติผาจติปีเวทให้คอลกบูลี่ก็เวเลจะแค่ติผากะนี่คือยากกะคาเดมาปีเลชัวจะแค่ตากูกูแลเลคาเดกามาวิโยเลนี่คือยานี่คือกามาวิแมลิออวิออนยาลาหุยาติผาโอเลคือกงไงคืออาสติกอคอโดนิเวตยาธาเลมาฟูมาเผจอมามอจอวิออจกะชบุญฮาวิออคุลุชบุญฮาวิออยาคุลุคาเบงะคือกามอวิแมเรียกกงะคืออาสติเชวิออยาคุลุสติโกเวเลจะได้มาอายิอจังะคือตุคุลุสติจอปิเลเคกจการับผู้กับเชเวสาตานาลิงะคือติกาเลลิกาเจ้ายากัสสาตากะมีตัวโปอยู่เวลาแลเลวิออเนลาหุยาติภัตตะโทมาลาวิโยแมฮาวิออวิออเนลาหุยาติภาโอเลอรชติโลกิโยวิทัปปตอลิงะคือมีวิออเลียวค่ากฎหมายคัสเลียจุยะสานะกาติกอติอคโลชุดอมาเผเจสาลือเลกาเลียตาญุกาติกอติโลภาอนะเลชุดอมาเผเจแมเลียตาญุสานะกาติกอติกาจุยะราชกากาติกสานะเผวิโยจราปตอกาดอมาเผเจเลียจุยะราชกาสานะลิหิเยนะชะเยมาโกเลลุเมลุคิวจึกอติลุเมลุคิวคอเตเลกาเลงาคือออกมูวิออตีกาเจเกือส่วนสาธารณะก็เวนะเลชได้ผ่าตาเลกาตาญุซานะออกคโลเลอาเพซานะออกคโลคาเกกาชุดอมาเพเจออลโกเลชได้ผ่าแลอาจุยาเวซานะเพวิโยเลอาจุยาเวซานะเพวิโยแมเลเฮกอชุดอวิทยาธรรมมีวิออเลียวคากฎหมายคาสเลชุดอปาเลชุดอปางาฮิบะมือเพวิเจเลียจุยาสนาขอโลชุดอวิทยาธางาหุมมีวิออเลี้ยวค่ากฎหมายพรบคุ้มความผลิตภัยยาสูบเลียนี่ฮิงาหาขอชะขอขอโลและเลียประกาศสาธารณสุขพ่อวิออเลี้ยวค่ากฎหมายขอโลแต่ตาเวอาจุยาราชกาสนาอตีและงาหุมมีวิออตีสาธารณอตีขอโลชุดอเวเตเลกาตานุสนากาติโกตีขะไกนาเลียชุลิดอมาเพเจชุดอวิทยาธาเลียมือผู้เลี้ยมมีวิอเลี้ยวค่ากฎไหมคะสมือแผ่วินะงาฮิบะมือแผ่วิจิแม่ชุดอปานะเลี้ยคาเตเลอตินยาซาปากาเลี้ยคาเดมันยาซาเลมาทูปีลิมาบุเนวินาเลี้ยอตัตตะโกลิกาบุเนเวโนสโมกิ้งเลี้ยกาลาคอกนะลาหูคอกชุตาดอโกวินาเลี้ยแล้วก็ไทยคอลอกห้ามสูบบุหรี่โกวินะคาเดกาบุเนเวเลี้ยจะบ่จะให้ปาลิกาบุเนจอเวเลี้ยให้ปาคอกโกไคโกนามาโซเลชุตาดอโกวิน นะเลียไข่คนอ่ะมันสดเลียไข่ปากคอลโกอยากให้เราคอกสุดตาดอก็เว้นนะเลียไทยคอลโกห้ามสูบบุหรี่เลียกาลคอกโน้ตสโมกกิ้งก็เว้นนะเลียชอเตียวชุดดอกมาแผลก็เว้นเลียให้ก็เลียลิแม่ได้ผักคาเดมาบุแน่แล้วชุดดอกแช่เวียหมอและตาดอกมาจะก็พี่ลอกกาลีออตินยาซาปากกับข้อพิจอวิเจเสะฮิบะคาแกมึงมีเวียเลี้ยวค่ากดไหมค่าเสือมึงแผลวิจิแม่เลียน้ำน่ะตอนชุดขากาดอกเก้ากาดอกมาแผลแม่ลิชุดดอกปัจจัติผักคาเดน่าเลียนอชุดเลติก้าวิญญาเสะฮาอยากข้ามือเวียแฝเอ๋งาฮิบะคังไกมือเวเจเรียกก็งาฮือลาฮุยาเตกาลิเลกาลิสติเตกอลากาวินาลิชุดอวยอยาคโลมือโปรเตอเวเฮจาวิทัปปะตอเลชุมือลาโกเนฮือเลกูมากาลาลิงาฮิบะจออะติสกาติกามากาลาเวเลี้ยงาฮิบาวิชองาฮบาวิมาฮิแม่เลี้ยงาฮิบาจ่อเลี้ยคณะแม่โอคโนติมาจ่อฮิเวทปตอนะเลี้ยงกติกาเลี้ยงกะสติตะแม่
1: และอย่าปุ๊ฮะติปอทอกาศิลากะลาตุเวอรอสาตาติผาจะใครใหม่จะได้โยแม่ลุลาและกากาพนาเลียวอกาปิลาเชเวติกาเลี้ยงกะอบูจะแม่ติกาเลี้ยงซึแม่กาแม่เชซาจอซาฮาเลดอซาปิอบูจะThank you.

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานดินฝังศพจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะผู้เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่าย

0: หลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เป็นประธานพิธีพระราชทานดินฝังศพจ่าสิบตำรวจอัมรานฮะผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส
5: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เป็นประธานในพิธีพระราชทานดินฝังศพจ่าสิบตำรวจอัมรานฮะผู้บังคับหมู่ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรตากใบณมัสยิดอัญญาดูอิสานิยะอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพิธีจัดขึ้นอย่างสมเกียรติโดยมีพลตรีชาคริสอุจรัตนะรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพร้อมหัวหน้าส่วนราชการผู้นำศาสนาครอบครัวและประชาชนร่วมไว้อาลัยจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่2สิงหาคม2569จากเหตุปะทะกับกลุ่มคนร้ายขณะตรวจสอบผู้ต้องสงสัยคดีความมั่นคงในพื้นที่สวนปาล์มหลังองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวันอำเภอตากใบเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตรวม2นายและได้รับบาดเจ็บ4นายด้านกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งพร้อมสดุดีในความกล้าหาญและความเสียสละของผู้วายชนที่ได้ปกป้องประชาชนและประเทศชาติจวบจนวาระสุดท้ายวีรพัฒน์เพชรสูตรสปท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแสดงความเสียใจเหตุนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันเสียชีวิตจากเหตุจมน้ำบริเวณหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตหลังระดมค้นหาต่อเนื่องตั้งแต่วันนี
6: ้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์นักท่องเที่ยวชายชาวเยอรมันประสบเหตุจมน้ำและสูญหายบริเวณป่านันทนาการหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตหลังเกิดเหตุเมื่อวันนี้ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้พบร่างผู้สูญหายแล้วพร้อมประสานพนักงานสอบสวนสภ.กรณเข้าตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องแล้วพร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่ร่วมกันค้นหาและให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังทั้งนี้ได้รับแจ้งจากกรมป่าไม้ได้ให้เจ้าหน้าที่ประสานสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยเพื่อแจ้งเหตุและประสานการดำเนินการเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตรวมถึงแจ้งให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตทราบต่อไปติยาพันยังเทียนรายงาน
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเผยความพร้อมครม.สัญจรสงขลาเดินหน้าสร้างโอกาสใหม่หาดใหญ่ชายแดนใต้อนุมัติงบกลาง843ล้านบาทซ่อมระบบชลประทาน67โครงการ
7: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความพร้อมการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการหรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569ว่าถือเป็นโอกาสสำคัญในการแก้ปัญหาและสร้างโอกาสใหม่ให้กับอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลารวมถึงพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวโครงสร้างพื้นฐานและการค้าชายแดนสำหรับการฟื้นฟูหลังจากเกิดอุทกภัยรัฐบาลได้อนุมัติงบกลางแล้วกว่า843ล้านบาทให้กรมชลประทานนำไปดำเนินโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารระบบชลประทานที่เสียหายรวม67โครงการครอบคลุม5จังหวัดภาคใต้ซึ่งรวมถึงการซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1ที่จังหวัดสงขลาขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเร่งดำเนินการในพื้นที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมย้ำว่าการประชุมครม.สัญจรจะช่วยให้การประสานงานระหว่างกระทรวงทำได้รวดเร็วและเป็นเอกภาพมากขึ้นพร้อมขอให้นึกถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับมากกว่าการนำไปเชื่อมโยงเป็นประเด็นทางการเมืองโดยรัฐบาลมุ่งหวังให้การลงพื้นที่ครั้งนี้เกิดผลลัพธ์ที่จับต้องได้ทั้งการแก้ไขปัญหาปัจจุบันและการวางรากฐานอนาคตในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
4: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
8: าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อเดือไทยมิขอสมภาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลียกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกะดูอาคาชอเจอกะดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถ้ามิเนนึมาละคือมาเงเลชนยาเธอมิเนอาดูมาโยหานาลูอายองเนเกเนยอยบอนเนมาอีนออายอมาดูอาดูเนวอีเนอุ้มขึ้นตาโอดาเลียมิเนนึมาเหนื่อยสาวเนวอจ้อยเรนยาอาดูมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนื้อเกเนยอยบอชอเนมางามาอาเขาชดเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: มาถาเจเลเนอร์นาโก้โฮมาเลนาโก้นากาสปสชขอนาโก้ลาซาเพฮอนเนแม่เอขออัตุอัติยาเอลเวชิฮอหมอเนดอบิเอลเวบัตทองซุมอยาลาซาเอแม่เขวตาหมอดูดูเนเฮลเวขอลาซาญาแม่หมอเนฮอมอนาลูกันเนนุเจอลเวลาซาญาเอแม่อีคันจอลาซาเอกากนิฮอนเนอแม่สิญญาเจมอนาสปสชติซุ้มซุ้มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ้มนี่เยงาซุ้มงางาปโยดามโอเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานากอนาลูเดนากาติซุ้มนี่ซุ้มโยกานาลูก็ดูไม่ได้
3: ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
4: อายุอันนี้เดาขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พบปานเออบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมจีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮนาอย่าซื้อก้อนบีเออร์ดูอย่าล่อนแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจักรเนอร์ดูฮู้อีสันนี่กามาเล่าเน่กามองขากาไก่กุญยาเออร์ยิ่งเยี่ยวโฆษณาบีเกอหมอนยาแลนึ่งมาออนานากาไงเหลียวเน่ไงชนยังอ้ายิ่งเยี่ยวนากาเออสมบูรณ์นะคนนี้จำยองอาซึ่งมีสีโกจำยองโกเย่และงาเดใจที่โบนะคนนี้จำยองเวนี่มีเออโกเย่งาสีเวและงายิ่งเยี่ยว
5: มาเจอเกย์เนี่ยโกเซชัย
6: โอ้บูดาจ้า
7: โอ้บูชอปเปอร์
6: เมืองสงขลา
7: ป๊อกว่า
6: เนาะจง
7: โอ้ดูทามา
6: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
7: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

อุจิพออุตุธรรมะเดอเยนี้มีขอยาโยวานาลุเนรอเยนิอเยนิโอนิมจิรอเยนิโอจอนาเจนีนองานะกะละแมเดเยนิโอเดวันอังคารเนนองาเนเยนี้ทมิเนรอเยนิโอนิมจิงานะยะทองเจออันนะฉลาลวะรองานะอายุเชมือนเนที่ขอลอยโยดามาเยนิอรอกะอามยอมูดูแน่ร้อยเอ็ดโยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เด้อคูกาแน่เดเยเนียเดนาลีอายามนาขอเนียนาลีเวอร์ล้านเนนาลีเชื่อหลังกันนี่ยอมีนาลุยาทนเจียวหรือว่าเราเลยเย็นนี้นิมจิแกร้อยเอ็ดโยยอนนาลุทนเจียวแน่เยี่ยนดอชาพอนในบินาหาดาวหรือว่าเราหายเยี่ยงกะก็จะกะเอกะดานันในบิสิบิกาหรือว่าเราอาคานุเราในลิทิลาเบียนเยี่ยทอนจ้ายามละคุยกะก็จะกะเอกะดานันในบิสิบิกาหรอดอชาพอนในบินาหาบยอนามาเดเยี่ยเดอาคานุสอกะดูเราเยี่ยงอเดือไทยมิขอละคุยโยคืออันนอทินาเล่พักละเยเนียวถ้าก้าทางเงานะขอเนี่ยเดียวสมเด็จพระพันปีเนาะอายอเดลเลอร์ก้าเนื้อเกออันนนและชาลาเมเดอายอมาโดเดลเลอร์นะขอนี่อันนันเชนีบาลาเยเชียนเดลเลอร์เยเนียเนาะอินยุมนาเนาะเยเนียวเดือไทยมิขันละคุยนะขอเนี่ยอายอมเฮตาโอดาเลอร์อายามละคุยเนื้อเกอลูก้าจาลัวอายามเมเดเยเนียเดไอ้ขอนี่ล้อเยี่ยนโยคณะรัฐมนตรีปาเจริญเงาบัวจ้าวเนี่ยล้อเลยนี้อายุมาโดมเฮตาอุดาเลเจอขอนี่ล้อเยี่ยนโยเถกะอายุเนื้อเกิดก็ดูเดลเลอร์อายุเดลเลอร์อันนั้นล้ออันนั้นเช่นนี้บาลาเยสิโยขอนาลุงล้ออายุเนื้อเกิดอันนั้นเดลเลอร์บิกเกอร์ดาวเนี่ยล้อเจริญเงาย้อนนาลุงเกิดดาวล้ออามาอันนั้นขอนี่อายุถือว่าบิดาเนี่ยเกิดมาเดแล้วถือว่าบอจ้าเนี่ยเราเกิดดาวแม่เย็นยาเราทำมิเนี่ยเย็นยาข้างนึงสองก็ดูนะขอเนี่ยเธอเงินเนื้อเกิดก็ดูเลยแล้วเราเลยเย็นนี้ก่อนหน้าเนี่ยเดเย็นเยอะเดทำมิเนี่ยข้างนึงสองก็ดูนะขอเนี่ยราชการป่าล้อมยอมมั่วดูเราเย็นเยอะราชการป่ามั่วดูเรามีจ่าเกิดจีก็ก่อนอีจูก็ก่อบอตอเทศบาลหางเงาลอยเธอตอหลวงที่น่ะหนังเดเย็นเยอะเดไม่ได้ยินยี่โหลในอิมาเล่แล้วทำถ่ายเดือนนะขอนี่ชอบแพ้เงี้ยเนาะอินยาแต่ยี่เนี่ยเหรอขั้นสอดที่น้องหนาวมีแน่เราเลยยี่นี้เนยุ่มจีก็ที่ขอหลวงเจ้าดามาเนยุ่มจีอาแห่อามาอันน้องแพ้ล่ามีแน่เหรอขั้นสองเกล้ามีแน่เหรอยุ่มจีอามาชักเกิดต่อช้าแล้วมันถ่ายขั้นงาพอนเนบินาหาดามาเดยี่เนี่ยเดอเสือขอนี่พอนเนบินาหาดามาเยี่เนี่ยเหรอมีแน่ยี่นี้เฟบัวไปในน่าหาหลวงนะกดไลค์กดแชร์เอลเธอจนเนี่ยแม่เดเยี่ยเดย์ที่ขอหลวงจะมาเหงาเนี่ยนะเยี่ยอันน่ะจะมาจากการเอกาดันเนี่ยมาเดเยี่ยเดย์นิมจีเหงาเยี่ยนี่เนี่ยทนเจอแล้วเยี่ยอัดเดืออักขาอันน่ะนะแซที่น่ะฉลังาเดเยี่ยบาลังสีนะขอเนี่ยเยี่ยสีอักขุนน้ำมังที่ขงาเดเยี่ยเดย์ไทยอันน่ะนะอีน่าวันอังคารได้ไหมเย็นเนี่ยเราอันนะอันเชติบาลาสีนะสิงหาคมอโคนะขอเนี่ยนิพังอายะโกเชื่อว่าเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวนะขอโตละโตละเย็นนี้เนี่ยทันจูนิมจีอายามะหลักเฮงอาเดี๋ยวเนี่ยหักงานเนี่ยก็เล่มถามมันจะก้าหัดในมินาเราเย็นเนี่ยต่อชาติบุ้มเลยพนันหัดมาเดี๋ยวอามังชักเกิดต่อชาติไหมเย็นเนี่ยเราที่ขอรู้นะฮะเดี๋ยวดามาหยิ่งเยี่ยว

เธอนะต่อช้าลอยเนี่ยอามานชักเกอต่อช้าลอยเลคูต้าพยาภัยในชาต่อช้างาเดเยเนี่ยเดจกานาหลวงกับพ่อเนี่ยบินาหัดาเกออาญาณหัดเบียวดูเยเนี่ยล้อก็จะรอปลาอันเนี่ยนะหาล่าเยนี่จกานาหลวงอุดุธรรมเดเยเนี่ยเดมาข้อไปในนะหาแม่ล้อเฟบัวไปในนะหาแม่ล้องานแหนอายุเฉลิมเนี่ยที่ข้อรู้เอจะดามาเย็นยาล้ออาคันนี้สาวก็ดูอิสุทันจุลังเงเนยาเอเนทาวลัวลอยนิวกันนะอันนั้นฉลาดและจะการความยอมมุ่งดูนะล้อที่มีเนี่ยอาคันนี้สาวก็ดูอุศนะขวัญเนี่ยเอามาดูยาทันจุลแล้วลอยเย็นยาอาญาจังฐานเนี่ยบิดาเดียเย็นยาเดียขวัญนี่ลอยเย็นยาจังนั้นลุทันจุลเนี่ยนะฮาลาลัวมาข้อไปในแม่เฟบัวไปในแม่นะฮาเนี่ยแม่ก็อยู่ฮาลุดาวตัวเนี่ยบิพันตันเนี่ยมาเดียเย็นยาเดียก็เนี่ยนะลอยเงี้ยก็ก็แหลมทาวจักรด้านเนี่ยมาเดียเงี้ยเดียอาคารนี้สออามาอันนั้นก็เล่าหรือว่าลอยเงี้ยเดียสมเด็จพระพันเปียอยู่ได้เรียกก็เนื้อเกืออันนั้นชาเล่าหรือว่าลอยเลยเงี้ยถ้าก็กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและงานทะเยอเงี้ยอุทยานหุ่มเอาลอยเงี้ยตัวเด็กบีกันเยอะและอย่างเดียสุดท้ายมาบีจีนี่ลอยเงี้ยหายเงี้ยถ้าก็เราจะก็ดูหุ่มมังล้อรัฐบาลปานเอเนี่ยแต่เด็กก็ดูเดรัพย์เนี่ยแต่เด็กปีการเรียดูอ๋อเราเนี่ยแต่ก็ดูอินทนนท์และคู่กับแม่เราเนี่ยเจ้ามาเหมือนเราคุยน่าล้อโดยตุงและขอนยางอะไรจะหาเหมือนป้าเราเลยนี่อันเมียนาเลยเผื่อแม่โลเผื่อช่วยหาไม่ตัวเผื่อยาจีอะเด็กเนี่ยเด็กไอขอนนี่เราเนี่ยอาคันิสอามาอันนั้นชาลาล้อเนี่ยเทียนาเราอยู่หามาเสือเนี่ยแต่เด็กปีการีหมดมีอะไรก็หักเลยแล้วเราเย็นเนียวเย็นนี้เราเลยเย็นนี้สุดท้ายที่บ้านมาจีเนียวตัวเด็กรายนี้เดียเย็นเนียวเดียมีในหัวหน้าคนนี้หายเย็นนี้ย่อหาตามาเย็นนี้เสือเนี่ยตัวเด็กรายหมอมีอะไรแล้วหน้าคนนี้ตัวเด็กสกายนี้ไม่เดียสุดท้ายมาจีนี้เดียแล้วจะกะเอ็กะด้านเนี่ยบิสบิกะเลเดียเย็นเนียวเราหน้าเราเย็นเนียวยุ่งหัวยามเราคอยหน้าคนนี้อุ้ยเย่เรายอมยานียาหม้อมีเนี่ยเราเลยเย็นนี้ย้อนพักแก่ขอนี้จะเราเย็นเนี่ยถ้ามีเนี่ยเย็นเนี่ยเราอยู่มันก็จะอยู่หัวปากแก่ย้อนขาย้อนเราเดียเย็นเนี่ยเดียก็นะขอนี้อาดัมเบก็ก่อเย็นเนี่ยจะกับเอ็กซ์ด้านเนี่ยบิสบิกาเย็นเนี่ยอันนั้นใจที่ก่อหัวเย็นเนี่ยจะกับเอ็กซ์ด้านเนี่ยบิสบิกาเราเนี่ยเย็นนี้ก็เมื่อจานเนี่ยบริเวณเลยเนี่ยจอเนี่ยรอประกันสังคมจังถ่ายเดิมแอยอหานึงมาเกลือเนี่ยประกันสังคมจังถ่ายเดิมแอเราเลยอย่างนี้เจ้าเนี่ยรอเธอก็อย่างนี้ประกันสังคมเธอก็อยู่บิ๊กเกอร์แล้วเนี่ยเดิมไหมก็บิ๊กมือเลยก็ดูอายุเดือดชดเชดก็ดูเดือดรอบริเวณเลยหัวป่าแม่เดือดประกันสังคมจังถ่ายเดิมแอเธอก็บอดประกันสังคมและคู่กันเลยเนี่ยรอก็บิ๊กมือเลยและแอเธอก็ทำแอมาอย่างนี้รอชมเยาดอนเจจิเมเดยนี่ยวานาลูกเอน่าจนอปากดูน่าสังหอปาเลยเนี่ยหมดเสียปานเอลูน่าขอเนี่ยยมยาจิยมยากรนยอดอพังงาจิละยานางาโลจะเชงาโลเลยยมยากานยอดอเอกแม่เยเนี่ยขอเนี่ยเถอะกะสำนักงานประกันสังคมปานเนี่ยจะกะเอกาโดเลยนายรอเยเนี่ยอันเนาะอายุที่น้อยบิดามาเดยและยมเถอะกะทุลวจัดโลเลยงาเดยเนี่ยเดเหงาเกลียวอันนั้นเชื่อบาลาเย่เสียงลอยเนื้อให้มีหน้างานในนี้นะขอเนี่ยชมย์ล่ะเกิดการชดเชยอินยาเล่ดูเลวดูเย่เนี่ยล่ะน่า

0: 你确实念了，然后那前那巴拉西的也念的核心嘛，我个的巴拉国西那也念，确切一年的啊的也念的，按照你确实巴拉国西那那也念还有个我听话了，叫那念那查拉个那巴拉国西，而且啥也叫查拉个的叫那念那，那你他们那阿言就多呢，那了也你，他那不可能恐怕把隔壁我们来他说啊。adik mai le ane bi mle mo nyale le la cho che inya te ade ye nya de khana kho nya te ga prakan tha kho pa ne ta ga e ga do le lo wa ye nya ta ga e ga da ne ne bi si bi ga le de ye nya de khane la ye nya ja ti ko ho ga ta ga e ga da ne ne bi si bi ga e khana kho ni jela nge mina ye nya la mina na kho ni ถ้าการวันกำนันผู้ใหญ่บ้านและคืออันนั้นฉลังอ่ะเดียเนี่ยเดมีน่าหนาลอยเนี่ยถ้ามีเนี่ยอดีตนายรัฐมนตรีอ่ะป่าก็ดูแลเลยอย่างนี้นายอนุทินชาญวีรกุลเนาะอายอนะขอเนี่ยเธอนายรัฐมนตรีเกือแต่บังเงอรอเลยอย่างนี้ถ้าการรัฐมนตรีว่าการมหาไทยและคู่เธอคนนี้เกือไงแท้เนี่ยเราปลงพอป้ากำนันพอป้าดชนีฮอลลูดาก็ไม่ได้ยินเยอะเดที่น้องคุก็ดูว่าถ้าอดีตเนี่ยมันที่เอาไปแก้ร้อยเยอะล่าสุดร้อยเลยนี่กำนันผู้ใหญ่บ้านดีเด่นและคู่ร้อยเลยนี่ดอกตอลูเชื่องางกรณีบีเกอร์ง่ายเนี่ยเรากำนันผู้ใหญ่บ้านดีเด่นและคู่เดินเราก้ามือและเจเนี่ยเนี่ยชาวบ้านในมือเดือเชื่องางและเกิดง่ายแทนเนี่ยถ้ารัฐบาลเราคุยจังดาง่ายเดียเนื้อเดียนะมีน้องนะขอเนี่ยเดือไทยมีของเราคุยแล้วกำนันผู้ใหญ่บ้านในคู่เธอจะหลานเนี่ยเราจังดาหลานเราเนื้อที่ยาตาสมเชื่อโคเบลามะเดียเนื้อเดียเดือในมือเดียวปานในยาเนี่ยดอกยาเบียร์ล้วนเราเนื้อที่ก็กำนันผู้ใหญ่บ้านเอาไปก็ดูนะขอเนี่ยเนื้อชอบบ้าเราเนื้อไทยพ่อป้าดอกนะขอเนี่ยบำบุดบำบัดทุกบำรุงสุขในคู่งานเธอเนี่ยเราเนื้อชายอย่างเดียวชาวบ้านเนี่ยราคาเช่าตานี่ย้อนยานี่ก็ดูเดแล้วเราเลยอย่างนี้ย่อผู้เราคุยดอนเนี่ยยี่มายากูเนี่ยย้อนยาผายแล้วเราเนี่ยก็ยังมือเราคุยเดือนนี้ผมที่เอาไปก็เรากำลังผู้ใหญ่บ้านอยู่กันนะหลวงผู้ช่วยผู้มาอยู่กันนะรู้เออกับบีมาเดแล้วเราเนี่ยและเจ้าเนี่ยบีมอมีอะไรเดแล้วงานเธอเนี่ยเดเธอมีเนี่ยเราเนี่ยทั้งเงี้ยก็ดูนะขอเนี่ยผู้ใหญ่บ้านกำลังหอบปังเชื่อชิมาก็ดูเราเนี่ยก็ดูผู้ใหญ่เราคือเราย้อนเนี่ยเราเนี่ยเขาเลยดันเนี่ยมีเนี่ยเรื่องงานในเนี่ยถ้ามีเนี่ยเราทั้งเงี้ยบิดางานเดและจะก้าเอ็กะดาเนี่ยบิสิบิกาเลดเดเนี่ยเดขณะนี้ผมก็อัดดมเบลอัดยำเราคือเราเนี่ยทั้งเจ้าเนี่ยจะก้าเอ็กะดาเนี่ยบิสิบิกาเดเนี่ยหัวการนั้นเราเนี่ยดอชาทิบุ่มเล่พนักหาดมาเดียเนี่ยเดออามาชักเกอร์ดอชาแม่เนี่ยล้อจีคอลอยนะฮะเบียดามา
1: ท้อยจ้าละเธอตุลงวะอามังอ่ะเสียเสียดาชงหาแล้วยูจีนยูกอดจีนอ่ะพอจีดูเนี่ย
2: คุณช่วยเดินมาตรงนั้นสิ

0: လုံမမားတယ်ဒီကျင်းတော့မနဲ့မနဲ့ကျွနေမိနေငါဖြူဖြူကျူကိုကြည့်ကျောထောက်ထားဦးနော်ဒီကျင်းတော့ဒီလိုမမားတယ်အမမက်ကလုံမမား
1: เธอนะดอชาลออามาชักเกอได้ที่บิ้มและเยี่ยงพอเนี่ยมีหน้าหาดาลอเยี่ยงเหรอข้าหนึ่งสออามาอันนั้นก็ลามีเนี่ยลอเลยเยี่ยงนี้ยันหน้าหาเปียวดูยกาหน้ารู้เดเยี่ยงเดจนเอาปลาอันเนี่ยหน้าหาลาเยี่ยงนี้ยกาหน้ารู้เออุดุธรรมะเยี่ยงเรามาข้อปันเนี่ยหน้าหาเมื่อลอเฟซบุ๊กปันเนี่ยหน้าหาเมื่อเดเยี่ยงเดนิมจีนะก็ลอมยอมดูเนาะงานเนอายุเชื่อมเนอที่ขอรู้เออจดามาเดียเนี่ยเดียเนี่ยรอการเนาะก็ขอก็จะก้าเอ้ก้าด้านเนี่ยเดียเนี่ยเดียเจ้าเงี้ยเนี่ยโยกานาลู่เออยามโม่ลู่เออรอทีวีปั๊มเออรอเฟซบุ๊กปั๊มเออดูยามโม่งานเนี่ยเนี่ยไอ้ลีสมบูรณ์จอยาที่ก้ารออ่ะโคเชื่อมเชื่อโคเบียงลาแต่รอเนี่ยเธอเนี่ยสมบูรณ์จะดูละคือลอยมีเบอร์ยั่วเลยเนี่ยโยมยากางเบอร์แสงอาเดแล้วเราเลยยินนะคือแต่มาเงือล้อสมบูรณ์จะดูมาเลยก็มีน้าอุศยานาทั่วเนี่ยลอยเนี่ยอภิอบอยเบอร์แสงเนี่ยลอยเนี่ยมีเบอร์ยั่วเนี่ยสมบูรณ์จะดูเลงอ่ะเลยนะเราสมบูรณ์จะอายามละคือเราเลยนี้เธอกาเนี่ยสมบูรณ์จะยังข้อเนี่ยขั้วยมยากังเบอร์แสงอ่ะแล้วทีวีอปายาโดยาโดลากายาหม้อแม่เนี่ยเนี่ยสายเงียยอมมาโดขวานเนี่ยเชียเดเย็นเนี่ยเดสมุทรจะอยากให้ก้าช่องเบอร์เฮาไงเราเลยเนี่ยเราที่มีเนี่ยเราอยู่ดื้อมาก็สากาลาพากะเนี่ยเราถึงก้ายาเชียดตอลูโยกานาลูและเกิดมาเนี่ยเนี่ยคู่ห้องเนี่ยสมุทรจะกึ่งจริงเนี่ยเราเนี่ยดตอลูอินยุ่งกันนี่นะโอ้ยกะงาเจเดเยเนเดอะดําเปงนะเยกะละเอละรอไอ้ขวัญเนี่ยจนอปานะที่อ่ะพัชิหลังอะเจเยเนี่ยรอทะกะลาสาเนมามือดาลามีเนเจงานะญิฮอนะโฮยันจนเนยาลาสาขอยมยากะรอยมยากะเบน่าเยเนี่ยรอนิเชสมเชกะดอเพพารอเยเนียวไอ้ขวัญเนี่ยชื่อนะกุยวะงาละงาเดเยเนเดทีมีเนยุมรออินยุมนะขวัญเนี่ยดานอฮอปาขวัญเนี่ยก็คอยก็ล่ะคือจนแทลัวสิเดเยเนี่ยเดอาจิมินเนอาลียาเฮอะคนเวจังงาเลเลลอยเนี่ยยอมยากาเยนี่เฟบัวปาแมลอออนไลน์หูมาขอนะขอนี่อุยอมยาเจเอเกอจาเยเนี่ยลอเธอแหนอาลียาเฮอะลออะดามาขอเนี่ยวอเนลออภิอบอเนจอมินเนเลลอเลยเยนี่ที่ปานาเดนะขอเนี่ยอ่ะชวนเนี่ยกัมพูรีและก็งานเนี่ยยอดเดบิเอลโลยมีอาจีอ่ะชวนเนี่ยบิจอนเนี่ยลอนเนสฮาโลแล้วเรามึงนะขอนี่คู่ว่าปานเนลโลแล้วงะเจแล้วทุลวะเกิดแม่เนี่ยขอเนี่ยมามานี่นะอาจีเนี่ยเปล่าเนี่ยทุลวะหนึ่งมาเนี่ยเจเนี่ยทุลวะจังอ่ะแล้วที่ไอ้มาสิญญาสิเดียเนี่ยเดที่ไอ้มาสิญญาสิดานโนเนี่ยยังมึงพาเหรอดานโนแต่มึงก็ยังมีอพอที่เขารู้ว่าเหรอกูมันเนี่ยชอบเชื่อฮอลุแม่เราฮอลุแม่เดี๋ยวก็ก่อนอะเดี๋ยวอาศัยเงี้ยนะขวัญเนี่ยอาเจนเนี่ยเราทุลุจังงานเลยอาโยนถ้าก้าชวนเนี่ยจะได้เที่ยวไปในจักรเอ็กซ์ดูเลยก็จะอยู่อาจักรดาวดูเย็นเนี่ยเราเอ็กซ์ขวัญนี่อินยุ่มนะเราเย็นเนี่ยถ้าก้าถ้าก่อนเปิดดาราเออมีเนี่ยทุลุจะดาราเออมีเนี่ยเราเย็นเนี่ยรัฐบาลฮอปาเดี๋ยวเย็นเนี่ยเดี๋ยวงาพอปาที่เขารู้กูมันเนี่ยฮัลโหลก็คอยมาหัวปามาบียาลาก็ดูเดแล้วจังได้เจเลยเจได้เจเนี่ยเรางากระทรวงนะคุณอาทิตย์เนี่ยเรากระทรวงอุดมศึกษากระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและวัฒนธรรมและอาทิตย์เนี่ยนวัตกรรมแล้วเหรอเฮน่าดอมเบลนะกระทรวงศึกษาธิการเหรอกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์กระทรวงแรงงานห้องในกระทรวงสาธารณสุขและคุณอาเดเนี่ยเดเฮน่าขอนี่ล้องาพอปาที่ขอรู้ว่ากูมันเนี่ยล้อเยอะเฮกันเนี่ยนะแม่ฮูพอปาล้อเลยเนี่ยฮัลโหลก็เกาะมาบีจานาล่าก็ดูล้อคู่สมบูรณ์จอยังจอยจันเนี่ยฮัลโหลได้เนี่ยผังะล้อจอยจันเนี่ยชอบบ้านเนี่ยผังะแล้วก็เกาะฮัลโหลไม่เสียตัวล้านนะแล้วยังเกิดงานล้อเนี่ยเย็นนี้อืมอีนุ่มจังหลุงงานเดียเย็นเยอะเดแต่ก็เนี่ย มาตรฐานความปลอดภัยสถานศึกษาแห่งชาติและโครงงานไทยเนี่ยเราเหอนะสมบูรณ์จนดูเหลือในหยุมดาวและเกิดงานในนี้เราสมบูรณ์จนดูจนเนี่ยเราเธอเนี่ยคนเราก็มาบีดูแลเนี่ยก็ดูจนยาผักงานแล้ววุ่นเช่นนั้นเราคือเราบอกจ้าเนี่ยหยุมดาวเจียเนี่ยเขาก็หน้าเดียเนี่ยเดียทำไมเนี่ยเราเนี่ยเขาก็ขอเนี่ยคนเราเกิดนะคนที่ไอมาบีเปียดาลามอเยเนี่ยเราถือไอ้มาบีเปียดาลามอเดียเนี่ยเดียทำไมเนี่ยเราเยเนี่ยฮัลโหลเอกเนี่ยมองยาเยเนี่ยเยนี่ที่อันน่ะอย่าหามดดูเรามีเบอร์หุ่มมาเยอะในเดียวโลแล้วเราเยเนี่ยหางเงาอย่ามีเลยก็ทับบีจะเดียเนี่ยเดียลีเหงาเหงาแล้วเยเนี่ยอายุอับบอลมีเบอร์ยูเนี่ยเราอายุอับบอลเบอร์เสียอายุพี่เบอร์เสียเนี่ยเราถ้าจะบอกจะดูพลาเนี่ยอยู่กับยองพระเบอร์ล่างาเทียเนี่ยเราอายุอับบอลเนี่ยเรานั้นมีวันมีชีคนเดียวมีอันเนี่ยเราพระจางาชีเนี่ยเราถ้าอายุอับบอลเนี่ยเยอะถ่ายยาอยู่รู้มอยามาชีเมื่อไรอยู่รู้มอยามาชีเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีเนี่ยเราเรียนยานาคนเนี่ยเรียนยานาเลยมึงเออเราเนี่ยมีเบอร์หุ่มมาจานาอย่ามีเรื่องเนี่ยเราอย่ากูเดือดไม่งั้นเจอเราเลยนี่อย่าดูอย่าจ้าเนี่ยนู่นนู่นแล้วคนเนี่ยเขามันนู่นมีแล้วอย่าหาโมโดนึงมาแต่กูมีแล้วเนี่ยจะมีแล้วเหรออย่าหาย้อนโลอย่าหาช้อโลอย่าหาเนี่ยแล้วนึงมาแล้วแพ้แล้วกันโลแล้วเราเหรอนึงมาแพ้นะคนเดียวเหรอแต่เบื่ออยู่เนี่ยช้อคนนี้เบื่อเนี่ยแล้วเราเลยนี้ถึงมีแล้วแกเนี่ยนะมีเบอร์หุ่มมานะคนเนี่ยเธอนะมาโลนะคนเนี่ยมาเยอะคนนี้เยอะเนี่ยเราเยอะเหรอเดี๋ยวมาจีจังว่าปะพับบังอะไรเยี่ยนเยอะเดียยามามีละก็ยามาสิญญาอยู่อยากทานในปีจ่าเยี่ยนเยอะนะแล้วเยี่ยนเยอะอยู่หาอยากอาดาอามาก็เจอคนนี้แล้วเลยนี่ที่อันน่ะก็มีในพี่บ้านเนี่ยสุดจะทานในปีจ่าเลยนักการขอมาเงี้ยชออยู่หาอยากสมบูรณ์ดวงอยู่ว่าจ้องอ่ะราคาเชื่องอ่ะลูกแล้วคนเนี่ยที่เจ๊มันนะฮะแล้วเนี่ยที่เจ๊ก็กอบจังเตะอยู่หาอยากที่ปอนันนึงมามาซ่าคนเนี่ยที่อันนั้นเงี้ยชอบมายาอภิเอบอขอนี่หมออีไม่เนี่ยหรอย่างขอเนี่ยนึกมาเธอหน้ามาชิญญาหรอหาดามาขอเนี่ยอย่าอย่ามาพับบินเนี่ยและพักเองมีเนี่ยหรอที่มีเนี่ยอยากที่อันนั้นนี่เนี่ยย้อนเอาหัวเรือเนื้อสังอ่ะเย็นเนี่ยเดี๋ยวนั้นเนื้อสังนั้นมาอย่างเธอช่วยไปนะอย่าเจอขอนี่เป็นอะไรเนี่ยหรอเลยเย็นนี้ที่มีเนี่ยหรอหาดามาอย่าแล้วที่ขอรอย้อนเดินอ่ะอย่าย้อนนั่นหรอเลยเยนี่ยาเนี่ยมาเหจอนงนะกะนะยออันไม่ได้อายามยอคาบินเดแล้วก็เนี่ยวันนี้นะจอนงนะแต่มาเงอขอนี่แล้วเลยเยนี่ยอนนะลูกเนาะอย่าสบจอกันโอเลนะอาจวยญาเลียวอาจวยญาบัวแล้วเราเอสบจอดัวจวยญายมือเมียโลสบจอญาเมียโลฉอจวยญาแล้วเราเยนี่คู่จวยงาเลยนะฮะอายามบินเนี่ยเยเนี่ยเราเทียนนะฮะฮัลโหลนะฮะอายนี่เราอยู่หายาฮัลโหลนะฮะแต่ขอเนี่ยอายามความมายะนี่เนี่ยที่มีเนี่ยอยากที่ปวดนะก็ก่อนหนึ่งสามจิจานะขอเนี่ยเทียนนั่งเงยช่อห้ามมายะอยู่หาช่อเนี่ยเงยช่อยนะอยู่หาช่อขอเนี่ยฮะอย่ากูมีเนี่ยเราเนี่ยดามาล้วนแม่เนี่ยเนี่ยล้วนมาดูเบอร์เนี่ยเราที่มีเนี่ยอายามแบบนี้เดี๋ยวมาดาวก็เจองอะไรมาดามาเปลี่ยนมาแกเนี่ยเนี่ยอยู่หายามีเนี่ยเราเนี่ยนี่ก็ยกขานะนู่นก็จีเนี่ยเทียที่เขาช่างอะไรแล้วเราเนี่ยยกหายานู่นมาเบียนยาเดียเนี่ยเดียยาที่เราหื้อแล้วเนี่ยเนี่ยเราเธอเนี่ยยกมือช่วยหาเกิดแล้วเนี่ยเธอดามายกวยอภิบาลยกวยแม่เย่เนี่ยเธอมีเนี่ยเราเลยเนี่ยยกหายานอย่างยกขาบินเนี่ยเนี่ยที่เขาล้มมาอย่าจ้องอะไรเนี่ยเดียเธอหน้ากางเงยโชว์แล้วเราเนี่ยมีข้าที่ปูอย่าเนี่ยจ้าโลแล้วก็เนี่ยยมือแม่เย็นเยอะเราอยู่ห้าอย่ามาบินในสถานีเราอยู่ลุ้งๆแล้วดามาจ้าแม่เดแล้วเราเลยเย็นนี้ลุบบ่เนี่ยเราจ้าหน้าผาเย็นเยอะเดี๋ยวเขาเลยก็มาดูละผาเราเย็นเยอะไม่ได้เหรอนะขอเนี่ยรัฐบาลเขาไปยุ่งถ้าก้างาพอไปที่เขาเลยกุมันเนี่ยเราเย็นเยอะเขาเลยก็มาบินดูละก็ดูเดแล้วเลเจดาลุงอ่ะเดแล้วเย็นเยอะจะกาเอกาด้านนั้นบีซีบีกาเลเดียเนี่ยเดียขณะตัวโตลุ่มจีเหงาลอยนี่เนี่ยทันจุนเนี่ยล่ะจะกาเอกาด้านนั้นบีซีบีกาเดียเนี่ยเดียเหงาเนี่ยลอยเนี่ยนะไอยำพัจจะเล่าเหงาจ้าอันนี้เชื่อพ่อเนี่ยบินหาดามาเดียเนี่ยเดียแต่ก็อาหัวอายุอะไรลอยเนี่ยเนี่ยเช่าเขาเนี่ยอาหัวแผ่นเนี่ยเช่าเราอายามให้เงี้ยหรือว่าพร้อมบินนะฮะดาวเนี่ย อายามจีนะขอนี่ขออีมาลอยโยฮันนารวยจีอยู่มาเดอาคันนึงซออุซอปาที่ขอรอพัทอนจุลามาขออีมาเดกูดูทำไ
2: มยามีอาบูมีเดือดเดือยาเลยโอมีมาเดลาบาทำเวลาละน้อยมาเอลลากาทาโอมีโอยามีอุบสุสายาเอเมนามีโอยามีอุบสุสายาเอมาเจมีโอยาโยอุบสุมือมาเจมียามีอาบุเดลทิกาโอยามีอุบสุสายาเอมียาโยอุบสุมือยาเอยามีอุบสุสามาขังเชื่อแม่มีมาหลอกขังผมเชื่อมิเดอเดยายอุบ

0: วต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคาดเสนอแผนขอใช้งบพรก.กู้เปลี่ยนรถโดยสารสาธารณะทั้งหมดเป็นรถ EV ภายในเดือนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่าเสนอแผนขอใช้งบพรก.เงินกู้เปลี่ยนรถโดยสารสาธารณะทั้งหมดเป็นรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ภายในเดือนนี้
10: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงความคืบหน้าการเสนอโครงการเปลี่ยนผ่านรถโดยสารสาธารณะจากรถสันดาปเป็นรถ EV โดยใช้งบประมาณจากพรก.เงินกู้ 200 ล้านบาทว่าได้หารือกับนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตั้งแต่เกิดสงครามอ่าวเปอร์เซียซึ่งในด้านระบบขนส่งโดยสารสาธารณะหลังจากช่วงกลางปี2570จะได้รับรถ EV ประมาณ 2,320 คันตามที่ได้มีการเสนอไปก่อนหน้านี้หลังจากนั้นรถโดยสารของขสมก.จะถูกเปลี่ยนเป็นระบบ EV ทั้งหมดโดยในระยะต่อไปจะมีการเปลี่ยนรถขนส่งโดยสารสาธารณะข้ามจังหวัดเป็น EV ซึ่งจากการหารือกับอธิบดีกรมการขนส่งทางบกหากรายละเอียดเข้าเกณฑ์ในการใช้งบประมาณจากพรก.เงินกู้จะมีการเสนอขอโดยคาดว่าจะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนนี้นายพิพัฒน์ย้ำด้วยว่าอะไรที่เป็นเรื่องบริการสาธารณะก็จะเปลี่ยนเป็นระบบ EV โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำทีมเยือนราชอาณาจักรภูฏานกระชับความสัมพันธ์และลงนามบันทึกความเข้าใจยกระดับการแพทย์เฉพาะทางเสริมความมั่นคงด้านสุขภาพในระยะยาวของภูฏาน
11: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำทีมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและกรมการแพทย์เข้าร่วมโครงการหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ไทยภูฏานด้านการแพทย์และสาธารณสุขณราชอาณาจักรภูฏานระหว่างวันที่10-13สิงหาคม2569เพื่อหารือความร่วมมือระดับนโยบายแลกเปลี่ยนบุคลากรและยกระดับมาตรฐานบริการสุขภาพตอกย้ำบทบาทไทยในฐานะผู้นำด้านการแพทย์และสาธารณสุขในภูมิภาคพร้อมหารือความร่วมมือด้านโรคระบบทางเดินอาหารและตับโดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีการส่องกล้องขั้นสูงทั้งสองประเทศยังเดินหน้าความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์แห่งภูฏานน อกจากนี้ยังได้หารือกับนายกรัฐมนตรีภูฏานพร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางนโยบายสุขภาพและการพัฒนาประเทศไทยและภูฏานยังร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการพัฒนาศักยภาพการแพทย์เฉพาะทางเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพระยะยาวสำหรับความร่วมมือครั้งนี้มีระยะเวลา5ปีครอบคลุมการพัฒนาศักยภาพแพทย์การวิจัยและการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีทางการแพทย์โดยเน้นการพัฒนาบริการปลูกถ่ายไตและการสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงและความยืดหยุ่นของระบบสุขภาพระหว่าง2ประเทศรวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยชาวภูฏานเข้าถึงโรงพยาบาลระดับตติยภูมิของไทยภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ทางการจีนประกาศเตือนภัยฝนตกหนักในมณฑลหูเป่ยหลังพายุใต้ฝุ่นดอลฟินเคลื่อนตัวลึกเข้าไปยังตอนกลางของจีนศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนประกาศเตือนภัยฝนตกหนักระดับสีส้มซึ่งรุนแรงสูงสุดเป็นอันดับที่2จากทั้งหมด4ระดับในพื้นที่มณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีนในวันนี้หลังพายุใต้ฝุ่นดอลฟินซึ่งเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดของจีนในปีนี้เคลื่อนตัวลึกเข้าไปยังตอนกลางของประเทศโดยคาดว่าพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูเป่ยจะรับปริมาณน้ำฝนถึง250มิลลิเมตรภายใน24ชั่วโมงด้านทางการมณฑลหูเป่ยประกาศเตือนภัยความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำท่วมและดินถล่มในหลายเมืองนอกจากนี้ยังสั่งปิดแหล่งท่องเที่ยวทั่วทั้งมณฑลและระงับการดำเนินงานโครงการก่อสร้างในพื้นที่เป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยขณะเดียวกันทางการมณฑลเหอหนานและทางการกรุงปักกิ่งต่างประกาศมาตรการฉุกเฉินรับมือน้ำท่วมฝนตกหนักและดินถล่มจากอิทธิพลของพายุใต้ฝุ่นดอลฟินน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาเจ้า
2: โอ้ไม่โชเปอร์
1: เมิร์ซุงคา
3: ปอกว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโล

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสม
4: เจ้ายิ่งผู้กัดแขนผู้ล่วงแหลนปกป้องก้นหนุ่มจึงไทยผู้มีน้ำใจเมตตาจิตนากรุณาอย่านำต้อนใจผู้ด้วยหลูลุ่มลาก้นเมืองหนังแรงแหลดเปิงไฟผู้มีกาขันตอนด่าก้นเมืองจึงไทยหักตอนหรืออันเจ้ายิ่งเฮาคาไหลจำปูนอนเพลับตาหรือเมืองกว่าแปดเฮาคาในเหมือนหนังโค้งกลางลงห้ามลูกกลางวันเหมือนหนังสันลอยจั้นลงห้ามป่าไม่เขียวเป็นลองลู่ใหญ่ซุ้มหลงตอนตาก้นเมืองเจออยู่ในแผ่นเหรียญไทยดังจึงยาวขาอย้อนสู้หาวิญญาณขวัญเงาเจ้ายิ่งเฮาหอดสู่สุคติติกัดเย็นเสกัมติคาน้อนอ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
8: มังมังเลวเอาเก่งเราก็
6: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
9: ป่วยเล็กน้อยอาทิมีไข้ไอเจ็บคอปวดคอเจ็บกล้ามเนื้อใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทปรึกษาเภสัชกรและรับยาตามอาการ32รายการไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่ร้านยาที่มีสติ๊กเกอร์30บาทรักษาทุกที่หรือร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมง
10: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเซ็งสวทเก้งใหม่ปั่นตั้งหู้ห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

มือซุ้งค่ะมือซุ้งพี่น้องพุงหินถ่อมเสียงได้ตั้งเสียงกูก็กูก้นค่ะพบทบจำกันเนื้อตอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ปืนปล่อยเสียงกูวันพอถึงมาข่าวยาม10โมงถึง11โมงกลางเนื้อกลางค่ำอยู่จอมเขายิ่งหมู่ขาวนุ่นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุ้ยก็อุ้ยเซปอมเมปีปีน้องน้องเขาเขาอยู่ตีเนื้อตอนการมือซุ้งค่ะห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่องเป็นทานทาหน้ากอกับสืบข่าวตอนที่3ในนั่นค่ะเยอะก็สังกัดกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีในนั่นค่ะอยู่เป็นอุ้ยก่ออุ้ยเซบอมไอพีพีน้องๆเขาห้องปล่อยเสียงเขาค่ะเป็นห้องปล่อยเสียงหับการคนดังเมืองจึงไทยองตีอยู่ตีเลอหล่าในอยู่ตี49เส้นตั้งประชาสัมพันธ์เอิ่งจังการเวงเก้งใหม่หา0100หมายโฟนกับสืบ0532760007ห่มจมหับตอนพี่น้องเขาเขากูก่อกูกวนตั้งหมดตั้งเสียงอยู่ว่าจึงหนังไหนค่ะเยาะก็ทบทวนจอมกันเยาะในนั่นค่ะย้อนเฮาปอมไอพี่น้องเขามีดังเซอร์เจอกูวันในนั่นค่ะหนังฮือพ่อเดย์อยู่ลีกินหวานหนังฮือพ่อเดย์ก้างยานลงเพ่กูสำเซนเปิงนั่นในเฮาขาก็ถูกดีเลยอ่อนกันในนั่นค่ะกว่าอะไรไปอะไรก็เฮาฟังกันไว้ให้รถเพ่เขียนกันกูก็กูก้นเสกัมในเซอร์เจอฝากตวนจู้ถึงปอมไอพี่พี่น้องน้องเฮาเขาอยู่ค่ะเยาะก็ใครมาหมอกลาต่อแต่แค่นี้ฝากตวนจู้ถึงปอมไอพี่พี่น้องน้องเฮาเขาว่ายำพ่องตะเหลวนั่นในค่ะพี่น้องเฮาเขาตั้งหลายๆองค์ดีที่หบทบยานนำนำหวยนำถึนไหลน้องลงมาจอมเฮินจอมเยเฮ็ดเฮาลิ้นก่อไหลมาป้าโยก่อยังมีปลาดังนำป่านำหวยจะไหนไหลมาไหนคะเนาะลิ้นหยดลิ้นกุ่นจิ๋มจะไหนตั้งเสียนตั้งเก้งหลาวเมืองคองกิโลเมตรที่10 11จิ๋มจะไหนก่อลิ้นกุ่นเต่งลงมาจอมเสียนตั้งเปิ้นก็ตึกเอาลุดกาไถลุดแมคโครจะไหนมาไถมาขุดมากัดเป็ดหนังคือบ่ดีกว่ามาไหลง่ายอยู่จิ๋มจังหนังไหนคะโยก่อปีในเลยว่าหลายๆปื้นตีหลายๆตีหบทบยาพีนำถมนะคะโยก็ย้อนฝากฟังไว้ปันจะเจออันดีกว่าแอลเลยนำตุกหลายๆองตีอย่าไปกว่าเลยค่ะยนรู้ว่านำหวยนำป่าในมันไหลมาสิกูจังเป็นพีผัดเอาเฮาขาไหลลงกว่าจอมนำไหลในก็ไอ้พี่ในก็หรือไรเวพี่ในนั่นค่ะเอามาฝากฟังไว้ปันปอแม่ปีปีน้องน้องเขาเขาซึ่งหนังไหนค่ะเนาะพี่น้องเขาเขาค่ะโยกเมือหนังดังเมือข้าวยำจำสี่มองไว้วันเมือว่าวันที่10เดือน11 2เฮงไปเศร้าหกนั่นในค่ะโยกเดี๋ยวมันเป็นองตีปังจ้างนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาละองตีปังจ้างในนั่นค่ะบ้านช้างตระกูลแสนในค่ะทั้งแม่แตงเจอตอนเก้งใหม่นั่นในก็ให้งานว่านำแม่แตงนั่นขึ้นสูงมาในค่ะอองตีปืนตีเลี้ยงจ้างนั่นก่อนนำมาทมจอมเสียแลเลยเอาจ้างนั่นค่ายกว่าอยู่ไว้ในอองตีตีหลอดเพในนั่นเขาโยกก็หางแฮนไว้ข่าวยามเศร้าสี่โจมองหนังหือพอดีติดตามจอมนำนั่นติดขึ้นติดลงฮะจึงหือพองโกมันน้องมาจึงเจอไหนสังจึงว่าฝนตกมานำในก็ตีจ้างเป็นเพไรเฮ็ดไหนค่ะออกก็เปิ้นก็ค่ายกว่าอองตีจ้างกว่าในปืนตีอันหลอดเพเย้าว่าจึงหนังไหนค่ะบ่แม่พี่ๆน้องๆเฮาเขาในก็เป็นข่าวเงาเทียงอันนึงในค่ะเนาะเมื่อว่าในในค่ะหมอกข้าวยามหกโมงปลายห้าสิบนาทีนั่นเองค่ะเปิ้นก็หมอกว่ามีลองเพกึ่งกลางจอมเซนตั้งขัวสรีเวียงพิงขาออกเลยค่ะถ้าเป็นรถต่างกุ่นค่ะเนาะเข้ากับค่ะเนาะเยอะก็รถใหญ่เทียงอันหนึ่งเลยค่ะเนาะรถเคลนเทียงอันหนึ่งผ่านแยกกันเสเข้ากับลมเฮจอมเซนตาสายตั้งตวงขามลับปัดตันตีนาห้องเฮนปัดตันในคณะมือว่าในก็เฮทายลองกว่ามาไปก็หยาบอิดอ่อนหนึ่งในก็เป็นเพกึ่งกลางที่ผ่านความแค่ให้มันเกิดขึ้นในนั่นค่ะในก็ออกมาฝากฟังไว้ปันปอมแม่ปีปีน้องๆเขาเทียงลองหนึ่งเหมือนกันในนั่นค่ะออกปอมแม่ปีปีน้องๆเขาเขาค่ะเลยนั่นมาในนั่นค่ะเขาขาก็เตะเลยหันว่าในวันเหมือนในนั่นในค่ะเนาะปีน้องเขาค่ะทีมข่าวตั้งโสวทเก้งใหม่เอาขาเลยออกปืนตีกว่าด้วยเนี่ยมือเข้ายามสิบมองไปในค่ะเนาะเป็นกว่าเลยกว่าด้วยเนี่ยค่ะนำเนี่ยค่ะตั้งโคไม่ปิ้งจิ๋มเจนในก็ยังตึกอยู่ในอยู่ปกติอยู่เนี่ยค่ะอยู่ตี 3.01 เมตรเนี่ยค่ะเนาะจังไหนค่ะก็ยังตึกอําป้อหลู่ไม่เจออีสังเนี่ยค่ะสังเกตว่ามีหมอก 3.70 ขึ้นเหนือกว่าดอกถึง4ปลายนี่ก็ปืนตีอันอยู่ที่เตรียมเฮนำไปปิ้งจำเส้นในก่อนติดทมอื่นลงมากรอบนั้นเขาขาดหรือได้ถอมด้วยข่าวเงาให้ขึ้นดันอยู่สาวสี่โจมองในนั่นค่ะโยกหางแฮนกันไว้ถุงซ้ายห้าในนั่นค่ะคู่ของอันลำลองโยกไว้ตีสูงในค่ะถอมข่าวเงาให้ขึ้นดันอยู่ตาสีในนั่นค่ะอ๋อย้อนรู้ว่ามันเป็นข่าวฝนโยกกับมังปอกมาดีเท่าในมันโต๊ะอีทค่ะกุยกาต่างตีมันโต๊ะในนั่นก็ตีจังเฮ็ดให้องตีมังปืนตี
เนี่ยน้ำอื่นน้ำทุบน้ำน่องอะไรเหมือนกันว่าเจ้าหนังไหนค่ะนี่ก็มาฝากตอนทุกถึงพ่อแม่ปีๆน้องๆเขาเจ้าหนังไหนค่ะอ๋อพ่อค่ะเดี๋ยวมาตัวไหนนั่นค่ะตั้งเมืองไต้ลู่ไหนค่ะตั้งเมืองไต้เลยเมืองห่มตุ่มเมียนมานั่นเปลี่ยนไว้เจ้าหือพองคาราในนั่นค่ะเนาะก็พ่อเดี๋ยวมาตัวฝนมาอ่ำถาดเสียก็ลิ้นกลลิ้นปังน้ำทุบในเมืองไต้หลายๆปืนตีค่ะส่วนข้าวคิ้วในฝนก็ตกน้ำอ่ำถาดอ่ำไว้เป็นลิ้นหยดลิ้นกลลิ้นปังตีเว้งตุ่นตีและเมืองกุดตีเว้งกัดล่อและสวยหยองในก็เป็นน้ำทุบน้ำน้องเหมือนกันในนั่นค่ะในก็เตเลยว่าเมื่อวันที่10เดือนธันวาคม82แห่งปลายเศร้า6ย่ำกลางในหมอก11ม้องเป็นมีรองลินกลใส่หัวอุดต่ำเติ้งตีเฮือนหลังหนึ่งในนั่นค่ะอันมีตีเซียนตั้งนิน4นาลิน10ปอกยองจีสุเว้งตุนตีในนั่นค่ะอ๋อในก็พาอุดนั่นเต็งเสือเฮือนอันเอาสองไพ่เขาลูกไกวกว่าเลยค่ะคู่ของในห้องมือสองไพ่ก็ลูกไกวกวยกาว่าอ่ำมีก้นเลยเติมหมัดเจี๊ยบอีสังเลยค่ะอ๋อที่เว้งเมืองกุดนั่นก็จุ่มปริหิตาเขาอันเป็นจุ่มปริหิตาบารมีเตรียมต่างไว้ว่าฝนตกหายใหญ่นาเล่เมื่อวันที่หากังในเจ้าเต็งขึ้นไปนั่นพาหูอุดอิงลอยกลนปังกว่าในปอกปางมาฝ่ายตัวเวียงเสียเฮือนเย่ลูกกวยกว่าสองหลังกุนเมืองหนึ่งก็เติมหมัดเจ็บกว่าในค่ะเนื้อเส้นตั้งลงตั้งกว่าเมืองกุดแลเว้งหรือในก่อลิ้นกุนลิ้นปังไว้แลเส้นตั้งขาดกว่าซื้อมีรถก้าขำไว้จอมตั้งเจ้าหน้าที่เขาก็เลยหิบแนดมุ่นเมฆผิวล่างกว่าหนังหือปอดเด็กกว่ามาเลยง่ายในนั่นค่ะตีเว้งกัดล่อเลยเว้งสวยหย่องเมืองใต้ปอดจันก่อมือวันที่10เดือนธันวาคมนั่นมาย่ำกลางเหนือหมอก8ม้องนำเคนำห้องน้องหล่นมาในปอกในหย่อมและขึ้นยื้อกำพองยานำทมไว้ลองกว่ามาจอมตั้งก็หยับผึดไว้ในนั่นค่ะห้องการฝ่ายผลร่วมเมืองห่มตุงปืนผ่าไว้ว่าตีภายห้องนำปังหลายปังกลาเตจังมีเฮียงเต็กล้มเอเสจังโททองมาตุ่มเตอถึงเมืองห่มตุงเฮียงล้มไหนค่ะมรสุมนั่นค่ะมุกตุ่งนั่นขนาดนอตีเฮียงมาแทงแหละเมืองห่มตุ่มปัดปืนเตี๋ยจังมีฝนแทงน้ำโค้งน้ำเกี้ยวเจอนั่นก็เตี๋ยจังยิงน้องมาแทงเจออยู่หิมสับผังน้ำเฮอฟังเพน้ำชมกันสีกั้มในนั่นค่ะนี่ก็เอามาฝากฟังไว้ปั่นพี่น้องเขาลองเพสภาวะในอ่ำมีเพลให้เกิดขึ้นว่าเป็นวันตั้งมึงอันดีเปิลขึ้นใหญ่ขึ้นกับอ่ำว่าดังตีละเฮาว่าตั้งมึงจึงไทยนั่นในเปิลก็ยังติมีเจ้าหน้าตีหลายหลายฝ่ายเปิลอ่อนกันอันฝ่ายรู้ล้อมด้วยถึงลองหลอดเพเนี่ยนะคะเนาะป้อพ่อเขาห้าหลายหลายฝ่ายเปิ้นกติมีหลู่ล้อมด้วยถึงว่าหลังคาเฮือนมันกวยกับปิวกับหลายอันเป็นลองลู่ซุ่มหมอกกะหือในเปิ้นกติมีลองหยอดใส่เตี้ยนอ่ำนำกอเกะว่าเป็นวันเฮาเมืองเฮาได้ก็ขยับไว้เนี่ยนั่นค่ะเนาะเลยหากินหั่งเผลอหั่งมันเนี่ยนั่นค่ะโยก็ตอนตาดีไหลเงินจอยเทียมได้ก็ซ้ำหยับไว้นี่ค่ะนี่ก็เป็นวันเมืองอันดียังตึกถูกดีไรมุ่นเมย์ยังก็ถูกดีไรเปลี่ยนไปหลากหลายเทียงอยู่กวยกายังพองตาเหลวนั่นมันอยู่กันก็อิดก็อดอยู่เพลอยู่มันอยู่กว่าให้หลอดไรอยู่กว่าเฮาบ่อยู่ง่ายลมเจอกว่าหั่งเผอหั่งมันสิเป็นกว่าจังนั้นนี่นั่นค่ะอ๋อก็บางทีเพิ่นก็จุดตุ่มกันเป็นหมู่เป็นจุ้มสิจอยแถมกันกว่านี่ก็ยุกยอกนําใจเตี้ยๆนี่นั่นค่ะกวยกันหนังหือบ่ได้แพเตือนมาหนังหือบ่ได้อลูรวมถึงเข้าถึงกันนํานํานั่นเฮาขาก็หลุเลยอ่อนกันปกป้องผู้ใหญ่กุ้นหลวงผู้อ่อนโฮสิครึ่งปองให้สร้างกว่าก็ได้เป็นรองเตื้อแคมดีกว่าว่าจังนั้นไหนค่ะอ่อนกันเลือกหรือใจถ่อมด้วยเพียงความหวานหูถูกใจกันหนึ่งหูก่อนส่งขึ้นมาอุบมาโอจำกันแทงกำหนึ่งจึงหลังในขันของพี่น้องเขาค่ะถ่อมด้วยเพียงความอันพี่น้องเขาย้อนกันเขามากค่ะเพียงความกำหนำพี่น้องเขาก็ดีย้อนมาย้อนไปว่าเมื่อพุกมาได้เป็นวันแม่เนาะเมื่อได้เป็นวันที่11เสร็จแล้วเมื่อพุกมาได้เป็นวันแม่ได้เป็นวันฤกษ์การตอนตากนั้นเหตุการณ์ค่ะคุณเมืองแหล่ลูกอ่อนอันเฮ็ดโฮงเฮียนเขาในนั่นค่ะในกับปีโมเขาโน้นเมื่อพุกก็ลือเหมือนกันในนั่นค่ะอ๋อในก็มาถ่อมด้วยเพียงความอันเลยซื้อว่าหมักโคเจอเมลัดความในนั่นค่ะกล้วยกาเป็นนางยิงห้องไหวเป็นนางบอกมวยเลี้ยงห้องไหวสิบนิ้วถ่อมจำกันค่ะนะ

ี่น้องเขาข่าวขาเนี่ยก็ได้เป็นก็บอกว่าเหลือในมันเป็นเหลือนวันแม่เนี่ยนั่นใครเยอะก็หางเฮียนกันไว้เมื่อพูดได้เป็นวันได้เป็นวันลือการวันถ้าเจออันดีเหตุการณ์ห้องเฮนล้วนดีกว่าห้องเฮนเนี่ยมันก็อืดไว้หมดเนี่ยค่ะเมื่อไหร่ก็จะเป็นจัดเฮ็ดวันแม่เนี่ยค่ะโยก็ย้ำพ้องจะเหลวก็เป็นปอแม่ก็เป็นปอแม่ก็ที่เรียกว่าเหอะไม่เจอไว้เสียหันข่าวเข้าคิวอันดีมีลูกอ่อนอยู่อาศักมัก14ปีเนี่ยค่ะมีเอาปากกองเสียกว่ายื้อใส่กุ้นก็อันดีเป็นลุยลองตั้งมันได้ก็ห่อมหัวมันเป็นอีสังอยู่เคเดมันเกี่ยวไว้ในจังมันหึงหนาเอาเสียเลยมันจ่องไก่ให้เฮ็ดมาจังนั้นก็จังเป็นไรเวลาซึ่งหือกอลีนะคะนั่นคือปฏิอําเกิดขึ้นนั่นเองเฮาก็เป็นป่อเป็นแม่ก็รู้เลยรู้ลอมได้ถึงลูกล่างเฮาเขาอ่ะเขามีลองเปลี่ยนไปกว่าซึ่งหือในนั่นขายโยก็เขามีลองเติร์ดเจอซึ่งหือก็เป็นป่อเป็นแม่ในลำลองเลยเสียเปิ้ลรู้เลยรู้ลอมได้ถึงลูกล่างเฮาขาเนี่ยค่ะที่ห้องเย็นก็คู่สอนมอสอนก็อย่าไปไว้มองมังมังก็คู่สอนไปกูหลวนห้องเย็นแทงลูกก่อนป่นหลวนห้องเย็นเป็นจังนั้นจังไหนเขาฮัตเตอร์จอมในจังไหนก็จังให้ได้เป็นไรอันนี้เฮาอําว่าว่าติกันนี่เพื่อการรู้เลยหนึ่งรู้เลยรู้ลอมได้ถึงลูกล่างเฮาขาให้ลีลีก่อนในนั่นค่ะเนาะย่อก็ด้วยในองตีปืนตีที่ห้องเย็นเฮาขากับอยู่นั้นมันเป็นไว้ซึ่งหือพองในนั่นค่ะเมื่อในมีข่าววงในดังเก่งใหม่นี่ก็ว่าเปิ้นสิจัดเฮ็ดวันแม่ย่อเฮาก็มีคนหัวเป็นข่าวอาจจะเป็นข่าวลือนี่ก็ว่ามีลองซุกซักอ่อนอันในห้องเฮียนชื่อเสียงใหญ่ลังใหญ่หนึ่งนะคะตั้งเก่งใหม่ในในค่ะเนาะนี่ก็เปิ้นก็เลยให้เจ้าหน้าที่เปิ้นมากดจัดกดทัดตาเด็กเขาในห้องเฮียนแทงเดียวนี่ค่ะนะนี่ก็เดี๋ยวเลยว่ายำพองจะรู้ในลูกอ่อนน่ะมันเป็นเจนอันดีเขาใครเฮ็ดใครเปลี่ยนใครสร้างเกมอันว่าก็มีส่วนโฮมจอมว่าให้เขาฮัดให้นั้นเฮ็ดไหนก็แม่ปลูกอ่อนอาศักถึง18ปีนั่นในซ้ําทําหลูเลยหลูเลยอําเลยว่าตกขอกําเร็วเตเลยด้วยว่าเป็นคุ้มพินิษลองรู้ล้อมได้ถึงลองลูกอ่อนเฮ็ดไหนคะมันก็เฮ็ดเฮาด้วยขลอลูกอ่อนอันที่ฮอกาอาศัก11ขบกับผ่าใส่หมุนเจ้าหลายๆตนซะนั่นข่าวเงาตะเร็วยินเสียบเนี่ยเมืองไทยเมืองไทยเบิดไหนปักปึงปักปึงไม่มีอําแก่นแข็งอําเฮ็ดอีหยังเฮ็ดเต้ๆเยอะก็เฮ็ดเฮาก้นอันดีมากมีแต่เหลวในโอ้ยกว่าตีเลยก็เป็นพี่น้องต่างซึ่งเมืองหลายๆพี่น้องเขพี่น้องมันมือว่าในก่อนเลยกัดเขอันว่านั่นค่ะอัลโลให้เขาตื่นหมออันนาเกรงใจเบิ่นอันว่าเดี๋ยวว่าเขามักเขามีเนี่ยในขยโนหลุดเลี้ยนยาลงการไปลงกับจ้ำจ้างอ่ะห้องมันเลียพี่น้องเขาอ่ะทีเดียวมันหลุดไม่เป็นปืนตีอันดีเปิ้นอําปันเปิ้นกัดหลุดนั่นเปิ้นสู้ต้องเจ้าต้องการหลุดอันนี้อัลโลก็หลูติ๊กติ๊กเฮ้ยแนมไว้ว่าอองตีปื้นตีตีแล้วเฮ็ดจังไหนฮะดำเนาะค่ะเคตั้งเฮินกว่าดั้งสายสันกำแป้งเลยกว่าค่ะละเป็นเคไล่ไล่มันก็นำหนาแต่เร็วมันลูกกว่าดั้งเลยก็ไออีหังเขาไอมันให้มันติมีไว้อยู่สิอันนะพี่น้องเขาเออมันติมีไอกับตัวไอเสื้อคู่เขาว่าไอหมักเมียนนะไอลูกเมียนนะอันที่เขาใส่นั่นนะไออีสังเฮมิวมิวนั่นนะเพราะว่าไปเพียดการเนี่ยการมันใครใส่เสื้อคู่อย่างไรยังมันตื่นหูว่ามันตื่นหูว่าเป็นมารนั่นน่ะพี่น้องเขาเออเป็นเช่นนั้นเห็นไหมเป็นเช่นนั้นนี่เออก็น้ำเนี่ยนะคะย้อนบูบาวันเมืองไทยเนี่ยปักเปิงไหมมีมันอ่อนมันอ่อนอ่อนเนี่ยเพียวมันแข็งแข็งเลยเฮ็ดเธอเยอะก็มีลองการ

สักเงินฟอกเงินอันว่าเนี่ยนำตื้อขึ้นมาเที่ยงเพิ่มมีเงินก็มันเป็นเจ้าเพิ่มมีเขาก็มันเป็นคุณนั่นค่ะนะเดี๋ยวเลยหันว่ากำนำมาในเพิ่มเพราะว่าเปิ้นมีเงินอีกในกำหันว่าหางเปิ้นหากำเนี่ยว่าเปิ้นมีเงินนะเปิ้นทุกข้าหากินหาเจ้ากินคำห้าเนี่ยมั้งอะกำเนี่ยเฮียงลาเนี่ยเฮ็ดที่ห่างลาเนี่ยตีหยับเปิ้นเปิ้นเหตุการณ์อยู่อําเมียนองตีเมียนต่างมันเนี่ยก็ตีหยับเปิ้นเปิ้นเหตุการณ์อยู่อําเจ้านายจ้างเนี่ยก็อันยับเปิ้นเที่ยงเฮ็ดจังไหนค่ะพี่น้องเฮาเขาย้อนนั่นแหละมันเฮ็ดเฮาลองตราผิงเปี้ยงเหมือนหางมันมีก็กะว่าบ่ได้มาวนสอนด้วยก็ซ้ําเจออยู่เองก็อันที่เปิ้นตีหยับนั่นว่าเฮาเฮ็ดผิดปักปึงมันก็เจออยู่บ่ได้เอาจ้อมหนังจังนั้นได้ก็นี่นั่นค่ะก็นั่นแหละลองตั้งซื้อในเฮาก็โหลเลยฟังอยู่ฟังกินกันนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะมือว่าในก็เปิ้นกว่าตีนยอบแล้วค่ะเฮือล่ะตีดังตีดังจังเผือกเมกาขายส้มตำนะคะหิมนาการกุนไทยนะคะเจ้าหน้าที่ปริกดเจ็ดกุนเขาเมืองตอมอจังเจจอนเก่งใหม่ก็กะตียอบเลยสาวกุนมานเขาในนั้นค่ะเป็นแห่งการเมืองโฮมตุมเมียนมานะคะลูกดีนาการกรรมกรกับเป็นเมกาขายส้มตำตีดังจังเผือกนะคะเฮ็ดผิดปักเปิงใหม่มีหิมนาการก้นไทยเนี่ยค่ะหลักเฮ็ดมาอย่าง1ปีเนี่ยค่ะเดี๋ยวก็เลยกาจ้างเงินไหล1วัน350บาทวันนี้ค่ะบ่แม่พี่น้องเฮาเขาอันนี้ก็เตเลยว่ายามพ้องแต่เหลียวหลูเลยฟังอยู่ฟังกินกันนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาหลูเลยฟังอยู่ฟังกินกันนี่นั่นค่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะสังเจอว่าเฮาค่ะลุงว่าในปรับในหน้าการเฮาค่ะว่าเหตุการณ์หยังเฮาก็เหลือเหตุการณ์อันนั้นอยู่จอมนายจ้างอันนั้นในค่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะก็หลูเลยฝากฟังไว้ปันกันจอมในนั้นค่ะลงตั้งซื้อในก็ยกก็เหมือนเจ้าหนังคู่สอนต่างจึงมึงอันมาเหตุการณ์เป็นคู่สอนดังมึงจึงไทยนั่นในก็เพราะว่าป่นเอาป่นวีซ่ามันป่นกว่าว่าหน้าการมันอําเมียนว่ามาเฮ็ดเป็นคู่สอนภาษาอังกฤษดีข้างเปิ้นเมืองเปิ้นเมืองไหนนี่ก็เปิ้นก็ตีนยอบเหมือนกันอํากล้าว่าได้เป็นคนแห่งการยันเมืองก็ก็เป็นคนต่างจึงเมืองกวนอันที่เฮ็ดหน้าการผิดปักเปิงหมายมีนั่นขณะเปิ้นก็ตีนยอบกันอยู่ซึ่งไหนคะยอก็คนอันแต่เหลียวในฟังกันไว้จ้อมอย่าเลยกว่าเปิดปันกว่าซื้อเฮือนภายได้กว่าซื้อเฮือนเป็นจื้อเฮาเป็นจื้อคนไทยยอก็ก็ซื้อเฮือนเป็นชื่อคนไทยในค่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะโยก็เฮาสำกายอยู่จําจะได้เปิ้นก็ฝากฟังไว้ปานเดียวในค่ะคนไทยอันที่มีไว้วัดไว้อํานั้นก็คนไทยอันมีไว้วัดไว้ไทยในฮะกว่า20ตีลิ้นเตียนคนเฮียงการยันเมืองนั้นที่มีตดตามตั้งผิดตกขอก2ปีเหมือนตามเงิน 20,000 บาทนะคะตอนแต่ตีลิ้นของคนเฮียงการอันที่ภายดังกรมตีลิ้นเขานั่นนะคะขายอําปุ่น1ปีจําหนังปักปึงใหม่มีตีลิ้นมาตรา94และมาตรา113ซึ่งซึ่งหนังในค่ะพี่น้องเขาก็นั่นแหละลองตั้งซื้อในก็อย่าไปไว้เมามังมันก็ว่าซื้อปันเฮาหรอเฮาเอาซื้อซื้อเฮาได้ปันเงินซื้อขนาดเออในมันกล้าขนาดกุ้ยนั่นค่ะเนาะมันหยับเดี๋ยวก็พี่น้องเขาก็หลูเลยฟังกันไว้ในนั้นค่ะตีลิ้นในเพราะเฮาค่ะเอาซื้อเปิ้นว่ามันก็ว่ามันเป็นหนังเฮาเอาซื้อลูกซื้อลาเฮาซื้อเนี่ยก็มันอําฮู้เลยเจอกวนเฮาค่ะนั่นแหละค่ะอยู่เลยเลือดลุยล้มเนี่ยค่ะเนาะหลูเลยฟังกันไว้หลูเลยมีลิกินแกนกันไว้ลิ้นนั่นน่ะเพราะเฮาค่ะหื้อนั่นก็เนาะลาซื้อๆเนี่ยมันก็ไปเลยลูกเลยล่างมามีวัดหลายคนไทยจําได้ไหนก็เฮาก็ต้องไปวันทั้งกําหนึ่งอันนี้ลาดลุยลองตั้งว่าเฮาใครเลยเฮือนี่เฮาก็กะปึ้งให้เปิ้นซื้อบันเฮาให้เอาซื้อเปิ้นมาเจอจําเจอหนังในค่ะเป็นกัมมานีเป็นบริษัทก็ยาวในก็เฮาได้เรียบจ่ายปันเงินการนั่นกะขวัญการนั่นกะในมันได้หยาบค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะกับนั้นลงตั้งซื้อในพี่น้องเขาก็หลู่ไว้ฟังกันไว้จ้อมในนั่นค่ะย้อนฝากฟังไว้ปันกันเกี่ยวกับเลยลองว่าลองตั้งตีซื้อเปิ้นเปิ้นว่าซื้อรถซื้อกล้าเป็นซื้อเฮาเป็นซื้อแต่เหลียวได้ยังไงลดการในก็เป็นก้นวัด10ปีว่าวัดอีหยังมันก็ซื้อเลยง่ายเพราะในค่ะเนาะพี่น้องเขาไปการรู้เลยซื้อเป็นเงินสดจ่ายสดอันว่านั้นค่ะจ่ายสดงดเชื่อเบื่อท่วงแล้วซึ่งไหนค่ะเนาะไปการเพราะว่าซื้อยาลดการอย่าไปขี่เพลบนตีนแผลวเมาอย่าไปฮอลดฮอกายอย่าไปเฮ็ดพิษปักเปิงไม้มีเต็มเจ้าในค่ะเนาะมันก็เพราะว่าซื้อรถซื้อก้าวหนึ่งฮอกาปองกาเปลี่ยนในค่ะเนาะในก็รู้เลยฟังกันไว้จอมในนั้นค่ะมันอีหยังเสียมว่าเพราะข้ามีสัตสมาธิมีสติมีว่าเลยลองตั้งใจกัดใจเย็นเฮ็ดอีหยังกว่านี่ก็สอนหน้าสอนหลังนั่นค่ะนะมันก็ติง่ายแง่มตอนแต่เขาค่ะในนั่นค่ะนี่ก็ย้อนฝากไว้ปั่นจ้อมในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะเลยลัดมันนำหนาวค่ะนะวันเมื่อไหร่เหมือนหางตึกหาเลยลัดอิดอ่อนเงี้ยในค่ะเข้ายังว่าไปท้าเขาค่ะพี่น้องเขาไปท้าเขาค่ะ
เยอะก็รถเครื่องไฟฟ้าค่ะเปิ้นอ่ำอันขี่จอมเซ็นตาสายตังมันอ่ำไปถูกแมนจอมหนังปักเปิงหมายมีรถเครื่องไฟฟ้านะพี่น้องเขามันไปเลยจดทะเบียนเลยง่ายมันไปไล่เสียเปิ้นอ่ำอันขี่จอมเซ็นตังลงกว่ามาหรือเลยฟังสังขีจอมเฮือนจอมเย็นในหมู่บ้านเนาะค่ะได้ก็ไล่อยู่ซึ่งไหนอ๋อเขาก็หรือเลยหู้เทียงเปิงมันเทียงรู้ก่อนซึ่งหนังไหนค่ะพี่น้องเขาก็ฝากไว้ปันซึ่งหนังไหนค่ะเนาะหรือเขาหรือใจถ่อมด้วยเทียงเพียงความหวานหูถูกใจกันเทียงหนึ่งหัวก่อนค่ะส่งขึ้นมาอุบโอจอมกันอันนี้เดี๋ยวเป็นเพียงความว่าอ่านลืมเมื่อไรอยู่ในค่ะใจหนอคำเมืองยางห้องไว้สืบนิ้นถ่อมจอมกันค่ะ

อันลืมไปเลยอยู่ค่ะหนึ่งเพียงความขาใจหนอคำเมืองยางห้องไว้ในคณะพี่น้องเขาค่ะแล้วก็เขาเคยอยู่ซ้ำกันในตอนการห้องเปิดเสียงเก่งใหม่ที่ฐานฐานหน้าก่อกับสืบข่าวที่3กรมประชาสัมพันธ์ที่อย่างเลยว่านั้นในเมื่อว่าในปืนปังกุ้มและหลุยเลยลาดป้าว่าสำนักประชาสัมพันธ์ที่3แล้วก็กรมประชาสัมพันธ์ในสายติ๊กๆวันนี้เขาก็ว่าเขายามก็ย่ำไปถึง1ชั่วโมงเมื่อกูบอกไม่1ชั่วโมงกำในมีอยู่45นาทีหมอก40 47นาทีในกุ้ยในเนาะหลุยเลยลาดขานจื้อห้องเปิดเสียงเนาะหลุยเลยลาดป้าดีห้องการเขต3ที่ไหนแฮหลุยเลยลาดป้าดีอยู่ในฐานฐานะอีสังเทียงให้ได้ก็เข้ายามหมดปิดลาดป้าจื้อลาดวันที่แห่ก็หมดหลุยอย่างอยู่เข้ามาในแกเอาจังนั้นห่างคือ เป็นจังนั้นค่ะนั่นก็อ่ะอยู่จำกันเดียในเหตุการณ์มาที่ในปียาวเข้าถึงจำกันมันก็ว่าขาดถอนไปเมื่อคาดก็เล็กๆกว่าคณีในคำว่าเหมือนทางคณีเท่าเท่าก็กะมันก็ห้ามในข้าวยามค่ะข้าวยามเนี่ยไปชาภัยข้าวยามก็ดิปันกว่าเรียกลายกว่าให้ในที่นี้ข้าวยามเนี่ยเนาะอมมองอันว่านั่นก๋วยเนี่ยก็ซื้อใหม่เลยเทียงอ๋อก๋วยกะข้าวยามในป่วนก๋วยเยาะเนี่ยคนหลังขึ้นก็อําไรหลังก็ว่าก็แค่ห้างนี้เหมือนอสัก17 18เออเนี่ยมันก็เปลี่ยนไรกะใครก็จึดกว่าจันกะใครก็เคียงแล้วพี่น้องเขามันก็จื้อว่าอยู่จําเฮาค่ะกะหึงๆไรเนาะพี่น้องเขาค่ะมันก็ว่ากวนอันหมอเฮ็ดนั่นน่ะปีมาอะไรน้องได้เฮ็ดปันปีปีกะเอากันในออกอิดปีเอาปีกะเฮ็ดในกะอิดปีกะแก้กันในปีเฮ็ดคุณนังให้ในอิดค่ะว่าอะโลเนี่ยมันก็สักเศร้าป่าอ่ะเฮ็ดเดียวเฮ็ดเทียงนาเขาเคยมือกันกับมดเหมือนจังเพราะคนเฮ็ดนาให้อย่างในตัวออกก็เร็วอ่ะตาสองจันก็เฮ็ดออกเอากันในเขาเฮ็ดในกับมันก็เฮ็ดเกมร้อนกันในเองมันเลยเฮ็ดในแบบเสียงคือมันเหมือนมันเป็นแบบแฟลตฟอร์มอันเหมือนกันมดอ่ะกวนเฮ็ดเนี่ยติดตัวออกมันก็ทำสิทธิ์น้ำปนตีเนี่ยเป็นกวนเป็นยอบไปยุ่มเนี่ยเป็นกวนเหมือนกันมันเหมือนจึงผิวหมักอื่นอ่ะเออผิวหมักอื่นอ่ะพี่น้องเขาเออความนั้นเนี่ยเพราะว่าอาศักพี่น้องเขาติ๊กเลขในค่ะใครปันฟังว่าอย่าเปย์ภูมิเนี่ยเมหางปนตีเนี่ยแผ่วอาลาป้ออาศักนำขึ้นมามันตีหนาเลยกัมมามันตีหนาหรือสีเก่าสังเสริว่าเขาค่ะมีเงินเออในกาขยะกัมมามันเต็มเหมือนเก่ามันดิปึงกว่าติ๊กๆในค่ะมันตีให้เธอมันหยาบตอนตาเขาค่ะในค่ะโยก็เที่ยงอันหนึ่งอันตีจ่าเหลียวในอันเปิ้นลื่นลังกันอยู่อันที่เปิ้นปักกำแห้งในไรเขาวะกำซึมกำแห้งในไรพ่อกระหลัดต่างมีมันหลัดอะไรคะเนาะเอออันไหนพ่อว่าคนมีเจอแก่นสาไว้อยู่ในตัวเป็นแก่นสาเลยเพิ่งเนียนเพียวค่ะอําเคยกินอ้อหักง่ายนี่ค่ะเนาะอันเพราะว่าเฮากับนี่นะเฮากับให้ไหนดีปุ๊บเนี่ยแล้วก็คนหูหงง่ายอําเคยกินสังเจ็มเจ้าไหนอ๋อพี่น้องเฮาเขาหลู่เลยฟังกันไว้จ้อมในนั้นค่ะมันเปิ้นเฮ็ดตอนตาก้นอันดีว่าเป็นยิวหวาน5ปีปนตีเนี่ยแผ่วอาลา5จึงจะได้กวยกาหลู่เลยกว่าฮบทุบมอยาซื้อจ่องไกลครึ่งปองให้สร้างมาเจอเลยว่าตะเหลียวมันมีขายน่ะหนึ่งปัดขนานขนายหนึ่งขนานขนายให้ไหนนะโอ้พี่น้องเขาหลูเลยฟังกันไว้นี่ค่ะน้องโยก็ลองอันดีเปิ้นเถียกเปิ้นถือจอมเนื้อหนังเขาขานั้นป้อว่าอ่ำเลยมาตรฐานอ่ำเลยฟิงปึงจอมหนังอันเปิ้นตั้มว่างนั้นเป็นหมอทงหมอกระเป๋าในแล้วว่าเปิ้นเฮ็ดกันในการขันถูกเออในกว่าเฮ็ดในก็มันก็ฟังกันไปโยก็จะเสนอเฮ็ดคุณหนังอันดีว่าสวยไหมเอาในเลยพวกเราต่างมีความกุ้งปิดแบบสวยไหมร้อยไหมซอยไหมในเลยฮะวันนั้นเจ้านานามันจะอยู่ไรหกเลือนเจ็ดเลือนแปดเลือนเก้าเลือนจะไหนเพราะสูงกับเฮ็ดปอกเงาะว่าสูงกับเฮ็ดทางปองจังทุเรียอยู่ไรมันก็มีอยู่ไรก็ที่เฮ็ดดิ๊กมันเป็นการป่วยให้พี่น้องเขากับเฮ็ดจมเขาแทงอันนี้มันเป็นการจนยานทางอันหนึ่งเพราะเฮ็ดจะไหนมันจะเป็นจะไหนมือใหม่มันก็หังเลยแหละเยอะกับเพื่อหึงเหงาหึงการในสังเสริมใครเฮ็ดติ๊กคูนังในพี่น้องเขาก็กับนั่นเฮียก็กับใส่ให้มันพอดีนั้นมันดีแข็งดีเฮียดีอันที่พี่น้องเขากับส่วนไหมนะนะอันนี้ฝากฟังไว้ปันเนาะเยอะก็พอห้องการองตีมันอ่ำมดใส่เซนใส่มันกว่าจะเฮ็ดจอมเฮือนจอมเย่บ่ให้นั่นกว่าเนี่ยฟังไว้กูจังที่เจอสองตั้งเป็นแต่เหลือก็ที่จะปันเลยไงเนี่ยอ่ำมาได้เป็นตั้งอันซ้ำยายาอ่ำมาได้เป็นตั้งหุ่มกับมาห้องสองตั้งเป็นเอียดเนี่ยนะเยอะก็อันมีเจอมึงเออพอผมพี่ลองมดใส่เซนใส่จมจะในลีโกนะมันก็จู่เอาจู่ไงจะจู่อันถุงกุ้ยฟังกันไว้จอมค่ะปืนขึ้นลงขึ้นศาลลุ่มเตียบตะตะรากันอ่านโห10ล้านโห10ล้าน50ล้านมั้งค่ะนะ
เปิ้นบ่ว่าเฮ็ดแม่นนั่นๆนี่ดูได้ฟังกันไว้ค่ะเนาะในตรงวงใต้เฮาค่ะนี่ก็มีหนำนี่ค่ะถ้าเจออันที่ก็เห็นมาว่าได้ก็เฮ็ดห้องการห้องตีที่อยู่สร้างกินเซาเลยมันมีมองมุสเส้นสายป่วนนี่ก็จังที่เจอเมียงไหลนี่ค่ะนี่ก็ย้อนฝากฟังไว้ปันกันจอมนี่ค่ะนะพี่น้องเขาค่ะข้าย่ำก็จะมั่วจำเซงค่ะถอมด้วยแทงเพียงความอันย้อนกันเขามาแขกหมูขาวค่ะอ้อพี่น้องเขาค่ะ

เออค่ะในเป็นแขกโมคาวในค่ะนะใจจึงหันห้องใบในก็เลยมีกุดเก่นจือเสียงมันก็ยาวในก็ผู้ห้องกว้างจือเสียงใหญ่หรือหลังเขาขานั่นในก็ผัดยันมึงคงกลางเขาขากวานตั้งเยาก็เลยว่าเอิ่มบ่สุกยุงหางนั่นขนาดเนาะที่เองก็ก้อยกากรีเซไลกูก็กูเจ้าอยู่นั่นขนาดเนาะก้อยกาเพียงความก็ยังตึกมีไว้ปันตอนแต่เขาขาเลยถ่อมกันอยู่ในนั่นค่ะกวนเขาขาในตีให้ปืนเป็นเสื่องหือในอยู่ที่ตัวเขาขาในค่ะตีเลยสร้างปืนขึงสร้างปืนหลีตอนแต่เผื่อมันเย้าในนั่นค่ะวันเมื่อในข้าวยำจำงดเซงอ่ำไข่ผัดก็เตเลยานเย้าค่ะเตเลยผัดพอไม่ปีปีน้องๆเขาเมื่อก่อนก่อนอย่าลืมค่ะข้าวฝนดูล้อมได้ถึงลองป้ายอยู่ลีถอมได้ข่าวเงาฟิงฟ้าราศีกันในค่ะยังถึงเดี๋ยวมีฝนตกลงมาหลายๆพื้นที่และน้ำเอือน้ำท่วมน้ำนองหลายๆพื้นที่อยู่ฟังอยู่ฟังกินกันจอมให้ถูกแม่นจอมหนังปักเปิงใหม่มีในนั่นค่ะกูก็กูก้นค่ะนะอันเคลัดมีแทงตั้งนำออมเมื่อในรัดกว่าตั้งนำตั้งหลายอ่ะอําไปหั่นเสือก็การบ่พุกมากขึ้นมาถ่อมจำกันแทงค่ะเมื่อในผัดยันพี่น้องเขาเมื่อกว่าก่อนค่ะเพียงความอันย้อนมาอําตั้นคึดเปิดอําตั้นคึดย้อนน้อมอย่านำขนาดพี่น้องเขาผัดยันมื้อก่อนเนี่ยนะมอนมอนค่ะมือสูงค่ะ

0: าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับวันแม่แห่งชาติพรุ่งนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเปิดให้ใช้ทางพิเศษฟรี3สายทางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: อุ้ยคุณตาหลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้าหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางในวันพรุ่งนี้ตลอด24ชั่วโมง
9: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือคทพ.กระทรวงคมนาคมแจ้งยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางในวันพรุ่งนี้12สิงหาคม2569เนื่องในวันแม่แห่งชาติและวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นไปตามประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรีโดยเปิดให้ประชาชนใช้บริการตั้งแต่เวลา 0:01 นถึง 24:00 นรวมเวลา24ชั่วโมงได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครจำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัฐจำนวน32ด่านและทางพิเศษอุดรรัตยาจำนวน10ด่านการยกเว้นค่าผ่านทางในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางในวันหยุดราชการทั้งนี้กทพ.ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางร่วมกันขับขี่ปลอดภัยไม่ย้อนศรเพื่อความปลอดภัยของทุกคนสอบถามข้อมูลเดินทางเพิ่มเติมได้ที่ Exact Call Center โทร1543ได้ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบให้สคบเร่งแก้ไขปัญหาโรงเรียนสอนว่ายน้ำที่ค้างชำระค่าคอร์สอย่างเร่งด่วนเน้นย้ำการหมดอายุของคอร์สเรียนไม่ถือเป็นข้ออ้างให้เร่งคืนเงินแก่ผู้ปกครองให้เสร็จภายใน15วัน
10: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยถึงผลการช่วยเหลือผู้บริโภคกรณีผู้ปกครองถูกโรงเรียนสอนว่ายน้ำปฏิเสธการคืนเงินหลังสาขาปิดตัวลงโดยอ้างเงื่อนไขคอร์สหมดอายุและให้รอเงินคืนนานถึง120วันว่าได้สั่งการให้นายรณรงค์ปูนพิพัฒน์เลขาธิการสคบพร้อมทีมงานลงพื้นที่เจรจากับผู้ประกอบการทันทีจนได้ข้อยุติอย่างรวดเร็วภายใน1วันโดยผู้ประกอบการตกลงจะโอนเงินคืนเข้าบัญชีผู้ร้องเรียนภายใน15วันและย้ำว่าคอร์สหมดอายุไม่ใช่ข้ออ้างในการปฏิเสธความรับผิดชอบหากไม่ได้แจ้งเงื่อนไขให้ชัดเจนตั้งแต่ก่อนซื้อขาย นอกจากนี้ได้มอบหมายให้สคบขยายผลตรวจสอบธุรกิจบริการที่เก็บเงินล่วงหน้าในลักษณะครอสเรียนทั้งสถาบันสอนพิเศษกิจกรรมเด็กและสถาบันออกกำลังกายเพื่อป้องกันการกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมพร้อมเตือนให้ผู้ปกครองตรวจสอบรายละเอียดสัญญาใบเสร็จและเงื่อนไขการใช้งานทุกครั้งก่อนชำระเงินหากไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect และศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเดินหน้าขับเคลื่อนระบบนิเทศการศึกษายกระดับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยจินตคณิตพร้อมติดตามดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนอย่างใกล้ชิด
11: นายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ครั้งที่29 2569ที่ประชุมรับทราบผลสำเร็จของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50จังหวัดขอนแก่นที่นำหลักสูตรจินตคณิตมาเสริมทักษะคณิตศาสตร์ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ส่งผลให้นักเรียนสามารถคว้ารางวัลทั้งระดับประเทศและนานาชาติอาทิเด็กชายศักดิ์คุณชัยวงศ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่คว้า3ถ้วยรางวัลและ1เหรียญทองจากเวทีการแข่งขันในสาธารณรัฐสิงคโปร์ทั้งนี้สปท.ยังคงติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพสุรินทร์นนทบุรีอย่างต่อเนื่องทั้งผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตได้มอบหมายผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีสวดอภิธรรมและพระราชทานเพลิงศพเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและให้กำลังใจครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

มุดที่สองของเพื่อนฝันวันอังคารที่11สิงหาคม2569สุภฤกษ์ธรรมฤดียังควบคุมเสียงอยู่ฟังเพลงคำปฏิญาณคำร้องมาจากบทพระราชนิพนธ์ชวนรักชาติซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับเสือป่านะคะทำนองโดยครูเอื้อค่ะคุณวรนุชอารีขับร้องนำ

ที่จบไปนั่นคือเพลงคำปฏิญาณต่อด้วยเพลงรักไทยโดยคุณภาหวังในธรรมผลงานของพลตรีหลงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องน่านเจ้าปี2482

นั่นคือเสียงของคุณนภาหวังในธรรมในเพลงรักไทยจากละครของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเรื่องน่านเจ้าแสดงเมื่อปี2482ค่ะฟังเพลงซึ่งชื่อเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าผู้แต่งคนละท่านและนักร้องก็คนละท่านด้วยนั่นคือเพลงใครจะอยู่ค้ำฟ้าใครจะอยู่ค้ำฟ้าเพลงแรกคุณบุญช่วยฮิรัญสุนทรขับร้องไว้เมื่อปี2494ผลงานของครูสไลด์ไกรเลิศและคุณสุทินเทสารักษ์ค่ะและใครจะอยู่ค้ำฟ้าเพลงที่2คุณณรงค์ธนวังน้อยขับร้องค่ะผลงานของครูมงคลอมาตยกุลฟังได้เลยนะคะ

จนโง่เขลาและเบาปานยาเปรียบเป็นเหยื่อปลาของคนมีเงิน

สองเพลงที่จบไปนั้นเป็นเพลงที่ชื่อเดียวกันนะคะแต่ว่าคนละเพลงเลยทีเดียวฟังเพลงจากแผ่นครั่งแผ่นหนึ่งนะคะหน้าหนึ่งคือเพลงอีหนาวรำพันคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงกับวงกมลสุโกศลเป็นผลงานของครูสลายไกรเลิศค่ะอีกหน้าหนึ่งของอีหนาวรำพันก็คือมณีบนนิ้วนางคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องกับวงฮิรัญเนรมิตผลงานของคุณบุญช่วยฮิรัญจสุนทรทั้งสองเพลงนี้เป็นแผ่นครั่งแผ่นเดียวกันนะคะตราโคลัมเบียค่ะและเพลงที่3ครูล้วนควันธรรมท่านทำแผ่นเสียงลองเพลงมาเพื่อการกุศลเมื่อปี2507มีเพลงอยู่เพลงหนึ่งชื่อเพลงลาวประสาทพรคุณอนันต์รัตนเทพขับร้องฟังทั้ง3เพลงนี้เลยนะคะเริ่มด้วยอีหนาวรำพัน

0: ที่จบไปนั้นคือเพลงลาวประสาทพรคุณอนันต์รัตนเทพนักร้องในสังกัดของครูล้วนควันธรรมขับร้องคราวนี้เป็นช่วงเวลาของศาสตราจารย์ในแพทย์ผูนพิษอมตะยกุลคุยกับคุณวันลบวิชุกรนะคะเมื่อวันที่22มีนาคม2545ที่ศูนย์สังคีสินธนาคารกรุงเทพสาขาผ่านฟ้า
1: ครูล้วนนี่มีลูกศิษย์หลายคนนะฮะคนหนึ่งเนี่ยที่พวกเราไม่ได้เจอนานแล้วนะฮะแล้วก็วันนี้มานะฮะคือคุณวันลบวิทุกรนะครับผมเสียดายเหลือเกินที่เพิ่นเราเขียนโน้ตเพลงในเรือน้อยให้คุณวันลบไม่ได้นะฮะคุณวันลบก็เลยจะร้องเพลงที่ดังที่สุดเมื่ออัดเป็นเสียงครั้งแรกๆเป็นเพลงของครูสลายไกรเลิศนะฮะยิ้มดีกว่าหมองหม่นครับขอเรียนเชิญคุณวันลบครับ

0: แล้วพระแล้วมาอยู่กับครูล้วนตอนนั้นอายุเท่าไหร่ฮะ
1: อยู่ตั้งแต่10ขวบครับ
0: 10ขวบนะแล้วร้องเพลงแรกเพลงอะไรฮะ
1: เพลงที่หัดแต่งเสียงนะฮะเพลงแรกก
0: ็ในเรือน้อยฮะแล้วที่มาอยู่10ขวบที่ร้องเป็นเพลงเด็กที่เป็นเพลงอะไรฮะ
1: เพลงผู้ใหญ่นี่เพลงนี้ร้องประกวดมาตลอด
0: แล้วฮะแล้วก็ครูก็จัดแจงให้บันทึกเป็นเสียง

คุณบรรลบก็ขับร้องเพลงยิ้มดีกว่าหมองหม่นผลงานของครูสไลด์ไกลเลิศและที่เพิ่งจบก็คือในเรือน้อยผลงานของครูล้วนควันธรรมดิฉันชอบเพลงอยู่เพลงหนึ่งซึ่งนาวาอากาศโทจิระสัตพันธ์คิรีกองดุริยางทหารอากาศแต่งเองแล้วก็ขับร้องเองซึ่งคุณจิระให้ข้อมูลว่าเพลงนี้แต่งเป็นลีลาเดียวกันกับท่านผู้หญิงพวงร้อยสนิทวงอภัยวงนั่นคือเพลงง้องอนและคุณจิระก็ขับร้องเองด้วยนะคะและนอกจากนี้ก็ยังขับร้องเพลงร่วม

กับคุณนุ่นสุบงกตซึ่งเป็นนักร้องรับเชิญค่ะในเพลงชะตาฟ้าผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริอีกเพลงหนึ่งที่เราจะฟังจากการขับร้องของคุณนุ่นสุบงกตก็คือเพลงพะวงรักผลงานของวราวรเวทค่ะฟังชุดนี้3เพลงเลยค่ะ

ชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติค่ะเปลวไฟรักต่อได้คุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติขับร้องเพลงนี้ไว้เมื่อปี2508คือเพลงใจนางผลงานของสสุวรรณทัตและคุณมนัสปิติสารศิลปินแห่งชาติ

และคืนนี้เราจะจากกันด้วยเพลงอำลาที่เหลืออาลัยสรวณีโพธิเทพขับร้องผลงานของจงรักจันคณาคืนนี้สุภฤกษ์ธรรมฤดีดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476 กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะจ้า
2: โอ้โหชอเปอร์
1: เหมือนซุ้มค่ะ
2: ก็ว่า
1: เนาะจง
3: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ý trọng mong mua ký tàu xa cứ nạ vang giữa thái từ

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
4: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
5: ็เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาค
6: văn hóa sơn lùa
7: do trà do tôm mờ lòng hình bên
5: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
8: ดื้อหยอกผักแก้เหล่าซาตะผัดดุผัดชี้เหล่าซาบา
9: ที่วิจารวิออกคอลุก
10: อาเชื่อเฮือทีเลี้ยงโง
5: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
11: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
12: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกๆ ท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
11: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
13: ซึ่งถึงหัวใจเนื้อหอสิทธิบัตรทองถึงหัวใจเนื้อหอสิทธิบัตรทองหลอดสิทธิบัตรไปจมบาทยังในไทยมวลเล่งบัตรประจำตัวประชาชนกับเฟซบุ๊กชุมวใจคอมมอนหรือเท่าใจคอมมอนอย่าลืมเท่าใจคอมมอนประกันสังคมเท่าใจคอมมอนข้าราชการเท่าใจคอมมอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเท่าใจคอมมอนรัฐวิสาหกิจเท่าใจคอมมอนองค์การมหาชนเช่นเท่าใจคอมมอนข้าราชการการเมืองจะมวใจย่อหอเศรษฐีบัตรทองหลอดเศรษฐีบัตรไปจมบ่าก็มุ่งใช้ต่อเขาเว็บไซต์สปสช.แอปพลิเคชันสปสช.ไลน์สปสช.แล้วก็กูสอต้องมุ่งนู่เขาสปสช.1330แล้วกูต่อเทีย
14: เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูได้เชื่อไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอขอเชื่อมัวเก๋เป้าจูเก๋ชี้ฟังนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเตาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูได้เชื่อไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเดาตุงเบอร์สุต้องศูนย์จื้อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

ชัวหูติเฉาไทยดอกลูกเสียงแจ้งใหม่ลูกชื่อเหอฮาลูมงอีนูไปหาออจายังสอนจูไปหาเถาชื่อเหอจื้อเต็งจูเจ้าเต็งยังจองดูไปหาเถาชื่อเหอเก่าช่างเต็งจูเก่าหยีเต็งช่างต่างดอกช่างเอเอ็มเกอีเชงเปล่าปัวช่างเจ้ากิโลเฮิรตซ์ดอกนัวมงย่อไปลูม

ย่อซองอีจ่องหน้าซื้อกึติ่นิ่งจังสวดเล่าส่วนวันพุธนู้ติเก่าอ้อลุยหลินดูหยองอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วมานุนัวกุนยังจั่วหลิงเร่งเน่งเก่าจั่วตื่นซากคือกังนุนัวย่อเน่งโฮปิกี้ย้อนยังจั่วหลิงเร่ไปเจ้าตื่นซากคือกังปิกี้ย่อย่างหยองนัวย้อนยังจั่วเน่งหยองม่านดอกนัวกูมเป้าหญ้าเสงหังจงซาจอกันจอนดูสู่ต้องจัวฮาลูมงดอกลูกเสงเจงใหม่ต้วนจื้ออีจ่องหนักซึกตีนึงจังสวดเล่าวันเด้งนัวจะยุถอยอีจ่องหนักซึกตีนึงจังสวดเล่ากูเม่งกังลูใช้ห้างกังลูนงยอดสู่หูเพจ Facebook มาทอกดไม่ปังกดไลค์กดแชร์อีแหล่งอีแชร์ปู้จัวเพจสวทอ AM อีเช้งเปล่าปัวยังเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตมากูอ้อช่องดาวจัวสวดเหล่ากูปังชังกังสุดต้องจัวฮาลุมงดอยลูเสียงแจ้งใหม่อ๋อเอตังกีนัวเจกูกูหวังฮัจยาซาฮาตาสวดเหล่าอยู่ลุนทูกูยออัวพงยืดเถาปีมงจูจัวเถาเศร้ามาอ้วนได้หนัวเจกูหยัวกูต้องมัวอีร่างลูกจ้ากูย่ออาลีท่อร่างลูกจ้ากือลุ่มได้ฮาตาอานูนัวหนานูเจ้าลูกจอจัวไปสวดเล่าเต่านงกงกี้รอใจตั้งเล่ามาจวนซื้อหนัวเจกูยัวลูมัวอีจังสูสือกือหาจูนเต่าได้เถากือมวดเล่ยย่างเจ้าลูกถังคาจัวไปสวดเล่าเต่าเป้ามาเนาะจวนเต่าร่างจังสูสือหนัวเตยฮาตาเตยเถาคือมวดเล่ย่างมาสวดเล่าจืดช้อใช้จวนเต่าจ้อระดับน้ำเราสุยอเต่าจอดเล่ซื้อฮาตาม่วนเต่าล้อมวดเจ้าหนัววิเล่ย่างมาป่วยเจ้าฮาตาจืดโตเหงนัวล้อเตยจากูยัวมัวเตยสุดเช่งอันตรายกูอยู่จื้อปู่ยอดสู่หูเตาเตากลัวเลยกูอยู่สังอ๋อมาอ้วนได้กูอยู่ยัวเตากี้เดาจ้อเล่กาเล่ยังเดาหลอสุยอยัวจังก็จังเช่มองจกคันเดาหลอยัวจู่เตาอวดตัวรงชายอ๋อมาจะหนุ่มจื้อปอพอพวกกูเตาทอเจ้าจั่วสวดเล่ายัวจู่เตาเช็คเปล่าขอโอเคหนัววันได้กือก็อยู่อ่ะเท่ากี้มองจนเดาได้ขอเชิญกือมวดเลยยังเอสเลปลอดภัย5สะเลลดความเสี่ยงเดาขอกี้กืออยู่มวดสุดเช่งเนอะมาขออีนัวเจยอฮาตาก็ใช้ยอตันเดาขอเชิญกือเลยยังเดาเจอฮาตาเลยอยู่จื้อซาเหงจื้อตู้เหงนัวล้อยอฮาตาจดเลยเนื้อลูมั่วมั่วเจ๋งให้หอจดเล่นเนอลูมั่วมั่วเจ๋งแห้งลงมาห้าจดเล่นเนอเพิ่มปริมาณลอสยอนเนอลูนเต้าจอนุ่มมายดจุเต้าร่างจุดช่อมมองจุคอนเดาเนอมาเกรงใจยอดตัดเล่ยลูมั่วมั่วเจ๋งเอลูช้าช้าจัวเถาคือก้อนยอดจุดเล่ยหล่อนุ่มมายดอ้วนจัวจัวเต้าก็มองเหล่าถุดเล่ยมาอยู่อ้วนมั่วอัวจัวมั่วเต็กสุดเชิงเตาอ๋อยอฮาตาจดเล่ยนือกากาหอจดเล่ยนือกากานือจนช้าอัวจัวอยู่จุดปู่ฮาตาเดี๋ยวเขาคืออยู่ยอดจุ่มเดี๋ยวนือมวดล้างจืดมาอยู่เสียงอัวจัวอยู่มุงจู่เจ้าเต้ตับปูโลเต้เต้เราสยอเต้เสร็จแก้ว5เต้จีเข้าจินตรงเราสยอเต้อย่างคงคือมั่วเป็นสื่ออ้วจัวอยู่ใช้ก็เตาต่อเตาเราสยอมั่วเป็นสื่อคืออยู่ยมงจู่จวนดับจ้อฝาท่อ5เก่งขอเชิญหอยเตยชาเตยมัวอีขอชาอีขอไก่ยอตายยูจื้อเป้าโนมามัวเป็นสื่อคือยูอวดซัวยูมัวเต้งแหม่งเตาฮะมาสวดเลยยูเตาเจ๋งฟังสุขหนัวอีขอจวนซื้อยอฮาตาเต้งเถากือมัวเล่ยย่างเอ็นย่างจวนดอกเต้สาวไฟฟ้าโลเราซื้อยอคอนดอกมัวเต้สายไฟฮะมัวเต้ตู้ไฟโนมาเก่งชากูยูอวดซัวมัวจ่อกระแสไฟรั่วมายูอวดซัวยอฮาตายูเจ๋งมองจกคอนดาวห้าโนเจมัวเป็นสื่อคืออยู่ว่าเสียงเจ้าจอไฟดูดอ๋อมาโยอจัวไฟช็อตอยู่ตาวห้าอีขอจวนซื้อยอฮาตาตีขอเชิญคือเล่นย่างเอมัวจ้อมัวจนซาคือนึกจื้อฮาจ้อสีคือนึกหลงมองเป๋า
ลงเป้ามงผิดปกติมาอยู่ว่าเสียงอัวจัวมัวเต้ป้อเข่าหอดอัวจัวมัวเต้ป้อเข่าเราซื้อยาติดเชื้อดักจอผิวหนัง5ยาตาจำเป็นคือยัวเตากี้ส่วนดักเต้เขาเชิญกูมดเลยยังดักมาอยู่จุดเตาบ้างอยู่ทุกเข่งเลยหนัวอีย่อยัวจุดเตาเจ้าจ่อเข่าจั่งเราซื้อยาจ่อรองเท้าบูทเราซื้อยาจ่อเข่าคือเนื้อหุ้มส้นหอดจ่อเท้าจ่อเข่าคือเนื้อหุ้มส้นคืออยู่เป้าเตาหัตตาจ่ออยู่จู้จู้เจ้าเตียงนอนหนึ่งอยู่ว่าอวเลยยังจะเตาหยุดจัวหยุดใช้กุเตาหรือสิยหยุดใช้กุเตาหยุดจุดต่อหนอห้าอยู่ว่าปังจัวอวจัวหยุดจะเก่าเนื้อจะหดเลยห้าอ้อย่อยว่าจุดเตาสืออีตุกปังเด่นเด๋อเจ้ามงคลอันได้ฮะตาขอเชิญคือตอนได้คืออยู่ว่ามงเดาหนึ่งตุ้มเบาเลยจางห้าปมว่าเตียงหลังจือคือหนึ่งท้ายกีอันได้คืออยู่ว่าเตากีมงส่วนซื้อไปมาโยฮาตาเล่นคือเต้ากี้จูหูจอดเล่นโนเจโยจูเต้ามังมังมองจูซอทลาห้าจูซอจอดมองห้าโยจูเต้าทรงตัวเนาะหอยโยจูเต้าเสาจูกวนหือมั่นคงมาเลยมังมองอ๋อเปล่าโยโยจูเต้าตู้ยูรู้จีจูกวนหูต่อกันคือก็มองเต้ากี้จูหูจอดเล่การเดาหล่อมาโยฮาตาก็เต้ากี้ทางเอก็มุงยอดจัวได้ขอเชิญกือหนือปลอดภัยเลยโนเจก็โยจุเตาลังเลต่างสินดอวิฮาตาจดเลยคือในรุ่นยังดอมาโยอีจดเลยคือกาคาแห่งลีนอจุปาฮาตาสองมุงยังลังจือเตขยะโลเตจือเตกว่าลูจวนดอคอนดอมาโอจัวจดเล่นดอเนื้อกาคาแห่งเลยอ๋อมาโยจุเตามั่งมั่งอ่านจัวก็รู้จีจัวกับหูเนอะต่อกันเกย์โยโยจุเตาเช็คหอเช็คห้าสังเกตวันเต้หอเช็งฮะสังเกตช่วนจัววันได้ฮะตายย่อมว่าความผิดปกติโนมาโยจุเตาใช่ต่างสินแล้วเอหลงเป้าจู้เฮากี้คือยัวมงจวนจื้อหมายอยู่สะเลปลอดภัยฮะอยู่ใต้ของเราสะเลปลอดภัยฮะเนอเตนูนัวกูจัวมัวร่างหลูเป้าหนัวจะหลูถังคาจัวไปสวดลอยตาเป้าเลยหนัววิฮาตาอ้อนูนัวเตวิฮาตาเนาะจัวอ้อนูนัวหอดเยยองกางจัวรู้ใจดูนางเลยโนมามวกเกงขอเชิญลอสยอต่างสนูกูตัวม่วนดำดาวขอเชิญก็คือมวดเล่นยางเต้นเดามาโยฮาตาขอเชิญตือคือมวดเล่นยางเอ็มไม่เนาะจัวขอเชิญเดาโนมาหยัวจุดเตาเจงฟังใช้หัวอยู่ตัวเข่งตัวรองห้าอ๋อไอ้กีเชิญเซงกูลุนเดาสุดต้องจัวฮัลโหลมองเดารู้เสียงแจ้งใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่กรมประชาสัมพันธ์เนาะแต่กูจะรู้ทางคาจัวสวดเราเตาเป้าเลยเนาะเอ้จวนจื้อหนัวใจกูยัวจอกังลูจออีร่างกีหล่อใจจัวเป้สวดเราเตานงปงกีหล่อใจอ้วกีจวนจื้อห้ามาเนาะจวนเตาร่างเนาะกูยอถอดต้นเตาอีตูพงยืออ๋อถอดต้นเหล่าอีตูพงยือห้ามาก็ฮาตาก็สังนองอีช่างก็สือลุ่มไปหัวหนุต้องป๋อว่างหนอไอ้ก็ฮาตาก็สังนองอีช่างหนาทอดจื้อห่อก็ลุ่มก็ฮาตาก็หัวก็ย่อเนี่ยต้องป๋อว่าเนอะไอ้ก็สังนองอีช่างก้าวคือฮาตาลุ่มหนาหนอก็ตาก็สังนงอีช่างเก่าคือฮาตาลูน่าโนเอกูกูมงช้าหอฮักก็ฮาตาโมฟีจัวก็ทูหน่าจู้กังเสียงจังตองจูก็นงอวกี้ฮ่าหนอมากูกูมงช้าเต้ากูมงช้าจู้เต้าช่างเก่าคือฮาตาลูน่าโนอ๋อตั้งสุมากูกูมงช้าเต้าอีช่างซัวปังเสียงอ๋อคือฮาตาอีจังสวบังเสียงคือฮาจุนหนาห้าหอฮาตาจือทอจือหอกุมุนชาเตาอีจังสวบังเสียงคือฮาตายูจุนหนาโนเนอร์มากูถอมัวจังสวบังเสียงหนัวยอลูจออัวก็ลาตูห้าจอจัวไปสวดเล่าตอนรุกก็นองกงกี้เราใส่อัวกี้

mà chuồn giữ nua chạy cùi dúa cho các lưu mua à y lưu khổng càn hòn đậu cho nụ giữ rát thà bàn cử lưu bây hữu ua kick off khổng càn thay xuôi thay phơm thùn đọc bia คนละครึ่งปังจั่วจัวจอตัวแนงคืออ่าญาเจอหอญาเจอฮะอ่างกังสู้จอแหล่งทุนคือย่อจัวโหระบบจอลูอ่าปังจั่วอ่าสู้จอไผ่นี่นอกระบบเนอะๆมากูจอลูทางคาจัวไปสวดเลยเต่าเป้าย่อจัวเต่าร่างนัวจวนซื้อมาย่อจัวออน

nhà cho mùng à pí uất lang nụ lo suy yo ngang mong chú chú chôn đợt bố chó xin chưa cử nhó chú hú rắp bộp e yúa chú tao à thì cho ngang mong cu chó nhà nọc rắp bộp mà ua chua mua chó ạt ra đọc bia nử sát khao chai nổ nử sát khao chai ha yu thể chú tao mà tù มาตูหนูจื้อนายกอนุทินหอนือกู้สะเลมั่วลุกโครงการรสชอสะเลเคยลุกโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งเจ้าลูปังจั่วจอไปเส่งสวดเลอเฝ่งจงกือผ่านจอกลไกเดอกองทุนหมู่บ้านห้าชุมชนเมืองทงเผลอหุ่นเต็กเฉลไทยหนอมาขอเจ่งเจ้งกือยอดส่วนดอกลุกโครงการหนัวเจมั่วเป็นสื่อกือย้วงกลางมงเติมเต็มระบบเศรษฐกิจฐานรากภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณดอกจอนย่าคือย่อคือยิงเล่นดอกเปล่าเช้งเปล่าปัวจื้อเจ้าอ้อล้านบาทมาเนื้อยัวครอบคลุมตั้งช่อช่างเจ้าช่างลู่เสงคือยิงเล่นดอกช่างหวังจั่วเช้งเจ้าปัวเก่ากองทุนหนอมาสะเลอวดจัวจอกองทุนหมู่บ้านคือมั่วกลไกทางการเงินคือจอไปเส่งมั่วเป็นสื่อคือยวงกลางมงซื้อเตาปังจัวลดช่องว่างหนอปังจัวลดช่องว่างฮะอวดจัวอยู่มั่วสุกี้สายคือนือเป็นธรรมฮะยัวมั่วเป็นสื่อคือยัวตัดจอวงจรคือยัวสู่เตามงทอกี้ปังจวนดอกจอนนี่นอกระบบเตากอตาหนอมาจะหนูจื้อปัวสะเลมั่วจอกองทุนรวมรัศยกองทุนหมู่บ้านหนอจะรู้ปังจวสวดเลอมาจอจ้านจื้อกังเฮาคือไปเส่งสวดเลอยัวเต้าใจมายัวลดภาระดอกเบี้ยหนออยู่ปังจวลดภาระดอกเบี้ยจัวสวดเลอมาจอสมาชิกกองทุนหมู่บ้านยัวเต้าใจปรับลดอัตราดอกเบี้ยรัศยจองไกปังญาเนยัวเจ้าจอกลัวเลยจ้องเงินกู้โนเนอร์จ้องเงินกู้เลยดอกเบี้ยมาเราเสียจ้องไกปังยาหนูอยู่ว่าเจ้าซอห้าย่อยอดสวดไหลบัญชีที่อีหนอยอดสวดไหลบัญชีที่อีมาจ้ออัตราดอกเบี้ยหนูอยู่ว่าเจ้าซอมาเจ้ากลัวเลยเจ้าลอยอินจังมองหนอเจ้าลอยอินจังมองมาอวดจวดจออัตราคือปัวเตาเรียกเก็บเจ้าเลยสัญญาเนอะเนอะหัวจอสภาพคล่องห้าจอเนี่ยทุนหมุนเวียนสมาชิกกลัวเลยเก่าอ้อนล้านเล่งต้นแห่งยอดสุโขได้แถวท้ายมาโยมั่วโอกาสคือจอดจนหญ้าจอกั้งมงต่อยอดอาชีพรสยอลงทุนการค้าห้าสร้างรายได้จัวอยู่ลูกครอบครัวเตาหนอจะทางเลยหนัวซื้ออยู่อ้วจัวจ่อไปเส่งคือยอดส่วนดอกลูกจอนเต๋อมั่วหญ้าเข้มแข็งจะหนุจือรัฐบาลกู้เตาสนับสนุนเพิ่มจอทุนหนอปูกูเตาสนับสนุนเพิ่มจอทุนจัวจอกองทุนหมู่บ้านเจ้าเลยเกณฑ์5ขั้นบันไดกือยังเล่นเตาไปหวังจูอีเส่งจื้อหวังบ่าหนอเจ้าเลยจอยอดปังยาหอเจ้าเลยจอไงปังยาคือจอกองทุนเตาปรับลดจัวจอสมาชิก5สะเลขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากจัวกว่าเหนือลู่มองเตาหนอเนอมากูยออีขอกีปังจั่วคือลุงดอกจอหนุจื้อรัฐบาล5เตกูจะลุทางขาจัวไปสวดเลอเตาเป้าเลยหนัวเอ้จวนหนัวเจกูยัวจอกกังลูมัวจอฟัวจวดเลยนางถังซัวสวดเล่าเตาเป้าส่วนซื้อมาจอหนูซื้อคือใช้ฮัวฟัวจวดเลยนางกูเตาเต่าต้วนถั่วเต่าฮาตาหนูนัวยัวมัวนางคือยังเล่นเต่าช่างเจ้าเฝ่งปัวยอดจัวพังเก่าเต้เฝ่งดาวยอนางยัวลูยอดจวนเต่าลู่สิง
แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตตาก5เพชรบูรณ์ฝนจะจาเยอะกือยิงลิงเตา19ออสู19ยางองศาเซลเซียสฝนจะกูเยอะกือยิงลิงเตาไปเจ้าสู่ไปเจ้าเปล่าองศาเซลเซียสอยู่มั่วจวนเจ้ากือยิงลิงเตา9สู่19กิโลเมตรต่อชั่วโมงเยอะจวนนุติ

เขาอีจูนุตีเก่าย่างลู่หยีลินตู้หนัวยูมอนางกือยังลินเต่าเจ้าเจ้าจูช่างเจ้าฝิ่งปัวยอดจวนดูหนัวมาอยู่อจูมอนางลุลู่ยอดจัวเก่งขอเชิญฮะมาชวดเล่าอยู่จุเตาเก่งฟังตัวจงอ๋อวีอ้อนุนัวเราสุยอ้อนุนัวเนอมาปัวหาตาอยู่มัวนั่งลูกก็ยังเล่นเดาช่างจอกแฝงปัวยอดจัวพังเก่าเต้ห้าโนมาโยหาตานั่งลูกจัวขอเช่าตื้อโนหล่อไม่สวดเล่าอยู่จุเตาชั่วสื่อดอกกี้จังก็จังใช่ห้าอยู่เตาสื่อเต้ยังคงลูกตีท้ายยูทูเข่งจัวกว่าอยู่จุดท่อนดูหนังห้าอ๋อเต้กูกูจะลูกถังคาจัวไปเตาเป้าเลยหนัวเองยอดจวนเตาสู่ต้องจวนเตาหนัวนั่งมอยังจองตู้มากูมัวนั่งลูกอีปลัวลูกลูกห้าอ๋อเองอวดจัวเจ้าฟัวจวนดอกลูกเสียงเชียงใหม่ตั้งกี่หนัวเจ้าฟัวจัวกู้ร้องร้องแห่งเลยฮะเอ็งยอดจวนดอกไม่เตยเจย์ชอนี่อนุนัวฟัวจัวร้องเลยจางหล่อปัวม้วนนางลูกฮะปัวมวดฉางดูกู้แห่งสองดอกตัวกงกี้ลอยใส่เตาจวนดอกสุดต้องจวนดอกหนัวลอยสุยอนเตาสุดต้องตัวกงกี้ลอยใส่เตาจวนดอกตุ่มเบอร์สุดต้องศูนย์จื้อเป๊ยอ๋อยางเจ้าศูนย์ศูนย์ยางเตาอ๋อเอจวนซื้อหนัวเจกูกู้อยู่วะจอกังลูกจออีร่างกี้ลอยใส่จัวเป๊ยสวดเล่าเตาหนุ่งกงกี้ลอยใส่โอ้กี้จวนซื้อฮะมันย้อจวนดอกร่างหนัวยอกกูยมัวอีร่างกี้หล่อเจกือย่อถอต้วนดอกอีทุพงยือก็สืบไปหัวเย่งลีมาก็เตาชาวดอกตัวหาตาก็สังนงอีร่างสู้ปังเสียงหาตาอันยูหนาซื้อลู่เตาจ้องจัวรอหนัวเจกูกุมบังเตาร่างสู้ปังเสียงหนัวหล่อเจกูยมัวร่างสู้ปังเสียงหนัวจะลู่จอวก้อนละตัวฮะจอจัวไปสวดเล่าเตาจูก็นงกงกี้หล่อสิโอเคส่วนสมอง

mà chuẩn giữa nữa chế của yếu cho các lưu tên đau đớn đợi đợ bế ý trọng nạ dự cử tiên ninh chàng suốt lâu ha mà cô ở trong đau chúa ý tù phong dự hộ của sau có lũng bế chứ tăng hộ mà có cô sau đợi tù hạ ta nhớ dùng hộ nhớ chuẩn đợi rong san mà năng lưu chúa chúa mô lê on đi chê nó mà cô dùng sát cơ cứ có cô trình sau đợi tù cùng ký lo dễ khá chúa bế suốt lâu tàu bao nhớ chuẩn đợi sử dụng chuẩn đợi nó ha ế cô thọ chớ có lút lăng lút rùa ha cô ở trong đào chùa ý tù phong dư họ có mây suốt lâu họ ý tù phong dư có sử dụng bệ hụ ở ra xá mà có cô xong đợi tù hạ ta nhớ dông chốt chốt lên họ nhớ dông giọt cán cho cô ha chớ có lút lăng lút rùa ha họ ha mây ý tù phong dư họ có sử dụng bệ hụ ở lì xông nó mà có cô tàu xong đợi tù thó ký lo dậy chôn đợi chọn gạo cử do nạt lấy nó ta xùm mà cụ chú báo hạ ta số răng gạo có nư do lên từ hô lấy trang rồi chế cụ thó lúc sơ hở mùng chả có răng gạo ở đây nữa ế phí kia có nền chế cụ lên mạng cho cắn cho lưu cho có ô chọn đau chua ý chồng nạt sự cử tí ninh trang suốt lâu ha cử mê cụ sang sát tích cơ đau đau cầu tua chớ lút lăng lưu rù bút cho cụ mà cụ thó chớ lút lăng lưu rù bút cho cắn cho mê ha ว่าจองดาวจัวทุพงยือคือก็สืบลงไปหัวเรียกฉันว่าที่รักมาก็กูเตาช่องเดาตัวฮาตาย้อนชวนเดาไม่รู้จอมันนางรู้ชัวชัวนู้เลยหนอนเดาไม่รู้จอคือย่อย้อนชวนเดารู้จออุ้มเปี้ยมเดารู้เสียงตากมานางรู้ชัวชัวนู้เลยมากูทรงซักคือก็กูเจ๋งช่องเดาตัวกงกี้รอสิคาจัวไปสวดเหล่าเตาเป้าย้อนชวนเดาสูต้องชวนเดาหนูฮาเอทอเชอก็รู้หลังรู้จัวเมื่อถูกพ้องยื้อหอก็สืบไปหัวกูยอมมงมาก็ช่องดอกตัวฮาตาถอฝากจัวพี่ปังสร้างสูหอฮาถอเสือก็ฮาตาเนาะจวนดอกลูกเสียงแจ้งใหม่นัวเนอะเอนางลูกชัวชัวนู้เลยมาอ้วนจื้อเต้ากลางหนูเลยหนอเอกูถอเชิดก็ลูกกลางลูกจูฮะอ๋อมากูอ้วนจองดาวจุ้ยถูกพงยี่หอก็สืบลุ่มไปหัวกันยาก่อนเสร็จทีมาก็กูส่องดอกตัวฮาตาเนาะจงจวนนู้วันแม่อ๋อนุ่นัวยอนุ่นวันแม่แห่งชาติเหรอมาทอดจุกัวก็หนามั่วสุขภาพแข็งแรงมั่วความสุขลอสยอกีสังรงหนอฮะกีคือฮัตชุชอนชูชาหนอเออันชูสวดเหล่าย่อว่าร่มโพร่มทรายมงเด้งเด้หนอมากูสงสารก็คือก็กูเจ๋งช่องเต๋อตัวกงกี้เราเจ๋งยอดจวนดอกหนูฮะเชิญลูกหลังลูกสู่จัวจอหน้าชวดเลยคือตัวน้องไลฟ์สดจวนดอกหนูฮะอ๋อเอกูถอดเชิญลูกหลังลูกสู่ปูจอกกลางจัวก็ฮะอิทุพงยือก็กูช่องดอกตัวฮาตาย้อนทรงวันแม่ชวดชวดเลยงอย้อนทรงจัวก็ฮะเชิญก็ลูกหลังลูกสู่ตัวอย่างเก่าฮะอ๋อฮะกูจองดาวจัวอีตูหนาจืออีจงหนาจือกูตีนิ่งจังสวดเราฮะกูไม่สวดเรากูเจ๋งสังสติกเกอร์ช่องดาวเนี้ยจงตัวจวนดักสุดต้องจวนดักนวลดาวดาวเกิดมากูจงซักเกอร์เอทอเชอร์ไม่สวดเราลุดหลังลุดหูห่อมาตั้งเสือหนัวลุดเสือหัวกูตู้อยู่จอกกลางตั้งเลยฮะชัวกูยิงเล่นเดาเจ้านาทีหลอกซื้อมากูกู้ยัวลูจออีร่างกี่หลอกใจอัวร่างต่อกังเกอร์ยอดจัวตังกี่หนัวหลอกซื้ออ๋อเอร่างกี่ฮะวันได้กูกู้ยัวจอร่างกี่หลอกใจหนัวหอมากู้มั่วอีจังกี่หลอดใจหอคือไม่กู้ถอตัวอ๋อตั้งสมารู้สึกเหรอเนี่ยจะเจ้าจอเลยหอแต่เนื้ออีจังรู้จักคือหาจูนันนู้กึ่งเต็มเต็มให้งอมาอย่าหาตาจอจังรู้จักเด้อเจียนเชนี่อยู่จะจอจะตั้งร่างเก่าแต่รู้สึกเหรอตั้งเหล่าหอเจกูสะเลยอยู่ถอมวดรัวจังจอรู้จอวันได้เอปีกี้คนเองอย่าตากูจอกังรู้จักรายการโนเจกูเลยมั่งจอร่างเก่าเดาจัวร่างลูกจานเดาจัวสดเล่าเต้านงกงกี้เราใจอัวกี้หอเอ๋มอตั้งกี้หนัวหอเจกูกู้อยู่
สาวสุต้องจัวเจจาลีหนัวลอยซื้อเอี๊ยจังจอมดูเตเปลิมังจอกังตัวซุนซึดลัวจัวเถาลุชื่อเฮาเก่าช่างแตงจูเก่าหยีเตงตั้งสมัยอีจังเตหน่าเหล่าจัวเอ้ยัววัวเทพเจจาลอยซื้ออ๋อวิหาตานู้นัวย่อวันหยุดราชการย่อวันแม่แห่งชาติหอเตย่ออีนู้วันหยุดราชการห้าเตหน่าเหล่าจัวกู้เตาจอกังมงจัวไปว่างไปเจลอยเตยัวจื้อมั่วลุชื่อเฮาตัวจัดรายการสดเนอะเตอีจังเตเอ้ยัวจอดเทมอเอกูจะรู้ช่างตะค่าชัวไปสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวเอจ้างสวดพังเสียงต่อกันเกิดคือกูยอจอดชัวสวดเล่าเตานงหนัวเจย่อลุ้มไปหูอวนหนาสู้เกตลู่คือย่อนงรู้ว่างย่อตู้หูหนัวมากูยอมัวร่างหนัวจะรู้จอดอวร่างต่อกันเกิดชัวไปสวดเล่าเตานงกงกี้รอใจอวกีย่อชัวทางกีหนัวหลักซื้อเอตังกีหนัวเจกูทอจกว่าชัวชัวเล็งชัวตู่ตอนจวนจื้อจุกีนอกกังย้อนทรงหอย้อนทรงสวดเล่า

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นกับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีจะนำคณะรัฐมนตรีประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาในวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: ที่12สิงหาประชานพคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
1: นายกรัฐมนตรีจะนำคณะรัฐมนตรีประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาในวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้เพื่อติดตามผลข้อสั่งการมุ่งขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาพื้นที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรณจังหวัดสงขลานายกรัฐมนตรีมีกำหนดจะลงพื้นที่ตรวจราชการในวันที่31สิงหาคมนี้ก่อนเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่1กันยายน2569โดยจะให้ความสำคัญกับการติดตามการแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยตลอดจนประเด็นด้านความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านตั้งคำถามถึงความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณช่วยเหลือและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายงบกลางวงเงิน843ล้านบาทสำหรับการฟื้นฟูและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปแล้วและจากรายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบพบว่าขณะนี้เหลือเพียงขั้นตอนการลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้กระทรวงสาธารณสุขกำชับสถานพยาบาลพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบจากฝนตกหนักช่วงกลางเดือนนี้ถึงเดือนหน้าน
8: ายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขโดยให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการจัดทำแผนอพยพผู้ป่วยระบบไฟฟ้าน้ำออกซิเจนยาและเวชภัณฑ์จัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและระบบส่งต่อไม่ให้สะดุดเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพดูแลกลุ่มเปราะบางและติดตามสถานะการให้บริการต่อเนื่องเพื่อประสานแก้ไขได้ทันท่วงทีสำหรับผลกระทบด้านสาธารณสุขช่วงวันที่1ถึง11สิงหาคมที่ผ่านมามีน้ำท่วมที่จังหวัดพะเยาเพชรบูรณ์พิษณุโลก น้ำป่าน้ำล้นตลิ่งพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดน่านภาพรวมมีผู้เสียชีวิตสะสม4รายที่จังหวัดน่าน2รายและสกลนคร2รายผู้บาดเจ็บสะสม4รายหน่วยบริการได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.แต่ยังคงเปิดให้บริการได้ขณะนี้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องในพื้นที่เสี่ยงได้แก่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านน้ำเริ่มลดระดับอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเสี่ยงน้ำป่าไหลหลากซ้ำจากฝนสะสมขณะที่จังหวัดลุ่มน้ำโขงได้แก่นครพนมหนองคายบึงกาฬให้ติดตามระดับน้ำใกล้ชิดนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครงานโรงแรมในไต้หวัน384อัตราเงินเดือนสูงสุด 30,000 บาทสมัครออนไลน์ฟรีนายสมชายมรกตศรีวรรณอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าได้เปิดลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานกับนายจ้างในภาคบริการโรงแรมและที่พักในไต้หวันโดยมีตำแหน่งงานรองรับกว่า384อัตราเปิดโอกาสให้แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกกฎหมายตำแหน่งงานครอบคลุมงานต้อนรับลูกค้าประสานงานจองห้องพักดูแลห้องพักและทำความสะอาดเงินเดือนสูงสุด 32,000 เหรียญไต้หวันหรือประมาณ 30,000 บาทต่อเดือนผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ได้แก่จบปริญญาตรีด้านการท่องเที่ยวการโรงแรมหรือสันทนาการพร้อมผลทดสอบทักษะการพูดหรือฟังภาษาจีนหรืออังกฤษระดับ A2ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนฟรีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศที่ toea.doe.go.th 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: ไทยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์โอโบดาจ้า
4: โอเมโชเปอร
3: ์มาซุงค่า
4: พบว่า
3: เนาะจง
5: โอดูทามา
3: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
5: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
6: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
7: ผู้ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทวันนี้หากต้องการย้ายหน่วยบริการประจำไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปย้ายเองได้โดยวิธีง่ายๆผ่านระบบออนไลน์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสปสช.หรือแอดไลน์สปสช.พิมพ์ LINE ID @nhso เลือกเปลี่ยนหน่วยบริการและทำตามขั้นตอนแค่นี้ก็ย้ายหน่วยบริการได้แล้วแถมยังสามารถใช้สิทธิรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช.1330
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: รู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
10: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
11: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
10: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
12: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
13: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
14: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก็โ
15: อเท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
16: ังหัวชื่อลัว
17: ยอชายอต้มมือลองเพียงเป็น
15: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
18: ดื้อหยอผักเกลอซาตะผัดโดผัดชิลอซาบา
19: ที่วิจอวิออคโล
20: อาเชื่อที่เลลิโง
15: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
21: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
22: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
21: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่ นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th

雪花不是花啊阿姆萨阿姆李斯姆鲁兹的话不是我啊阿姆李斯姆把卡姑姑把你他进来啊สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์มังคชื่อสวทเชียงใหม่บ้านของดองอ่ะเอาไว้รายการลิสุงด้วยมังคบ้านคือที่ยิ่งมาคือหนีความด้วยใจชอบง่ายแน่แน่ชูมู่ควานีจิมู่ที่ควาด้วยที่มูลงบ้านหนีมู่ควานีสามโมนาทีเนี่ยควานีคือหน้าเนี่ยเจอที่นี่ด้วยใจชอบง่ายอาวริสุงหัวดูจะมังงูบัญญาหนีการจวงงาที่วิทยุที่เก่างาวิทยุบัญญาคือยี่ระบบยังคือระบบเอ็มยี่ครึ่งความถี่ไปคือที่ตุลีฮาชีจะจู่ว่าจุญญาตุลังอาอันที่ตาวระบบไลฟ์สุดไปคือฟิสบุยปิญญาคือสวทเชียงใหม่เอ็ม1476กิโลวัตต์ที่ไลฟ์สุดจ้างา

าทียิงอาเตมาเชื่อเอาเชื่อว่าเตมาปีมากอาทีสตาจินช่างอ่ะเตมาสายกลมอุตุนิยมวิทยาที่มีตะบัวกุญิสูตีนิสูเดือเจนเตฟหลังอ่ะนี่มีถึงยังโง่ไม่ยาเอาแทบแม่หลายพื้นที่ไงเมืองฮาอักคือติเลียบรังงาชวางงามพื้นที่กูมาโง่ไม่ยาภาคเหนือไงเอาภาคเหนือไม่ได้จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่กะอาทิตย์เนี่ยเชียงใหม่ที่กะเชียงรายที่กะอาทิตย์เนี่ยลำปางไงอาทิตย์เนี่ยจังหวัดพะเยาอาทิตย์เนี่ยจังหวัดน่านไงอาทิตย์เนี่ยจังหวัดอุตรดิตถ์อาทิตย์เนี่ยจังหวัดตราดไงอาทิตย์เนี่ยจังหวัดพิษณุโลกไงอาทิตย์เนี่ยจังหวัดพิชบุรีเที่ยวภาคเหนือธรรมจะทรงงบยังไงมาคืออาทิตย์เนี่ยฝาดาจามโมบุรังไงปีความมึงอาคือผลิบะคืออาจจะเยอะมั้งอ่ะอะไรเงี้ยที่ว่าอยู่กับบ้านยี่สัสจะยังละมาละบัดเชี่ยกว่ายังละมั้งอ่ะทำไมเขาติเล็กน่าปวดงาที่ติดกางงอไม่ยาภาคอีสานงอไม่ยังไงจังหวัดน้องคายไงอะไรเงี้ยจังหวัดบึกาอะไรเงี้ยจังหวัดอุดรธานีไงอะไรเงี้ยจังหวัดสกลนครไงอะไรเงี้ยจังหวัดนครพนมไงอะไรเงี้ยจังหวัดยะโสธรจังหวัดมุกดาหารไงอันนี้จังหวัดอำนาจเจริญไงอันนี้จังหวัดนครศรีมาไงอันนี้จังหวัดศรีสะเกษไงอันนี้จังหวัดอุบลราชธานีไงเสมอญาถือภาคอีสานทั้งปวงไงภาคกลางโง่ไม่ยังคือจังหวัดลพบุรีไงสระบุรีกาญจนบุรีไงเสมอญาภาคกลางไงที่ถึงกลางไม่ยังคือภาคตะวันออกไม่คือไงจังหวัดนครนายกไงประจีนบุรีจังหวัดฉะเชิงเทราไงจังหวัดจันทบุรีไงจังหวัดตราดไงเอทำไมคือ4พื้นที่ไงเธอคือสมมุติว่าไงย่าคือจันทบุรีอาทิตย์ที่ถึงกลางงบปัญญากรุงเทพมหานครจีปุริมณฑลไงมาคันจอปัสสะมองไงอีกทั้งงบปัญญาคือเมืองฮานเรียบไงคือยังคือฉีซื่อปัสสีเสกขึ้นเรียบบางงานอธิบายได้ว่าที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกนี่คือมาคันยังคือคือทีลีสมุตาฝาตาบุรังงานเจ้าโวอาจจะลุกขึ้นจะสู้ไงวันโยบาจะสู้ไงวันลุกขึ้นจะสู้บ้างไงพิความมือหาคือพลังยังไงนิสัยงอจุ่มเลี่ยมมาที่เหยาเลือดพลังบ้างคืออาจจะคือเหยาบ้างคืออาจจะจะมาคือเล็กน่าบุรุษงาอาจจะบ้างคืออาเมื่อใส่มิดสังโอแม่เจ้าโวว่าลุกขึ้นมาดูนี่คือขวาใจยามาดงงอเบื่อใจยามาดน้ำตัวกับเบี้ยมาคือถ่ายจีเหแบชองงาอาชีพพุทธประเทศมึงหาคือผลเรียกว่าคืออาจจะเจอบางงานในวัยจบบางสัตว์อย่าลามาดงอลับปลาลูกชิลมาคืองาถ้ามึงกูเปลี่ยวคืออะไรกิเลคืออันตรายบางงานจะบางอย่างที่ได้แจ้งเตือนพลังงานอาทิตย์บางอย่างคือช่องงานมาคืออาวุไว้ยี่ข่าวสารงานทุกอย่างหน่วยงานโซรัฐบาลคอนเดลีประกาศแจ้งเตือนปีความพื้นที่กุฏิกะที่ถึงกามึงหาคือเรียกมีรอยเยอะอันที่ยังคือจะกุกลมนะจะเจอบางงานสุริประกาศปีมากงานอันนี้บางอาวุธความมือคือยึดเขามีตรีติตาด้านงาทำเมื่อถึงมาปีมาเช่นงานถึงมาจะเชียงโง่ไม่ยันจอภาคใต้ตั้งปัวอาทิตย์ยังกว่าถือทะเลอันดามันตอนบนมั้งไงอาทิตย์ยังคืออ่าวไทยตั้งปัวไงยึดคลื่นยังคือหนีไม่ค่อยยังคือ3เมตรอาทิตย์ยิ่งมุดจังกว่ายึดคลื่นทะเลมั้งอาทิตย์เป็นยังคือเดียวจุลเทวีมั้งไงว่าสิ่งยังคือว่าความจำมันก็เป็นเมื่อไหร่

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายกรัฐมนตรีสั่งคุมอาวุธปืนทั้งระบบพร้อมเร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่เพิ่มบทลงโทษให้รุนแรงและเด็ดขาด
1: ทางการอิหร่านให้คำมั่นที่จะยังคงปิดช่องแคบฮอร์มุซต่อไปจนกว่าสหรัฐจะยอมรับเงื่อนไขที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทัพนักตะกร้อทีมชาติไทยคว้าแชมป์ประเภททีมชุดชายเป็นสมัยที่37ในศึกตะกร้อชิงแชมป์โลกคิงคัพต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอนุสรณ์คำหนึ่งถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันศุกร์ที่24ตุลาคม2568จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลถวายมีรายการดังนี้วันพุธที่12สิงหาคม2569เวลา17นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีประตูพิมานชัยศรีรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่พระทวารเทเวศรักษาเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะและเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพลดลมหาเสวตฉัตรพระสงฆ์30รูปเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนากัน1จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และที่ถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดสำนักพระราชวังวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569
1: รัฐบาลจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนางยุภาทวีวัฒนากิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า